0: กับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกจากร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพาดผ่านเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม31สิงหาคมถึง1กันยายนครม.สัญจรจังหวัดสงขลาด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาเจ้ากรมสัมภาวุธทหารบกเป็นประธานส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรหลังบูรณะเสร็จสิ้นเรียบร้อยยกระดับป้องกันเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่4กำชับบูรณาการข้อมูลประเมินความเสี่ยงเตรียมพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่อย่างรวดเร็วแก้ไขข้อบกพร่องและซักซ้อมแผนการปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญชี้น้ำหลากดินโคลนถล่มเนปาลส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ปลายน้ำไกลอย่างน้อย80กิโลเมตรจากจุดดินถล่มภาพถ่ายดาวเทียมระบุภาพทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงจากจุดที่เกิดเหตุห่างออกไปกว่าจุดดินถล่มราว60กิโลเมตรพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ทักทายกันในช่วงเช้ากับบทเพลงอุดมการทหารบกนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้มีทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรเชื่อว่าชื่อคุ้นหูนะครับเพราะว่าก็มาเจอกันเกือบทุกเช้าเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีในส่วนของเรื่องราวข่าวสารสาระ

0: ะครับ
1: 3ต่อ0เซต
0: สื่อเกาหลีเขาก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลเกาหลีเนี่ยนะครับที่เจอกับไทยเมื่อวานเนี้ยคือเขาตั้งความหวังอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังว่าเขาก็จะล้มไทยให้ได้นี่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่หวังเนื่องจากฟอร์มการเล่นเอ่ยอะไรเอ่ยตอนนี้นะครับรู้สึกว่าสาวไทยก็ค่อนข้างที่จะมาแรง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ใช่ครับหรือข่าวเศร้าๆอย่างที่ประเทศเนปาลนะครับเนปาลที่อยู่ในโซนชายแดนนะครับที
0: ่
1: ถูกน้ำพัดพาบ้านเรือนนะครับยวดยานพาหนะประชาชนโอ้โหเรียกว่าเสียชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะครับ
0: ถูก
1: ก็ส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านทุกคนที่รอดปลอดภัยนะครับให้ได้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโลกของเรานะครับเรามาช่วยกันส่งความรักความปรารถนาดีให้กันดีกว่าครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ทุกท่านเลยนะฮะคุณโอ๊ตไฮโรคุณนิ่มจันทสิง
0: ห์ครับคุณลาวคงเจียมนะครับแล้วก็มีในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือน
1: ครับ
0: อันนี้มาจากภาคใต้นะคร
1: ับ สุราษฎร์ธานีใช่ไหม
0: สุราษฎร์ธานีนะฮะ
1: ครับ
0: ไปเจอแอดมินเขาเขาบอกว่าน่ารักมากเขาบอกว่าผมแชร์ให้ทุกวันเลยนะครับ
1: ครับไปเจอถึงสุราษฎร์เลยเหรอ
0: ไปเจอที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะพอดีเขามางาน
1: พิน
0: า
1: วัฒนศิลป์ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เจอกันพอดีเนี่ยนะครับ
1: ครับขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีคุณกนกวรรณจากพิจิตรคุณดวงรักหนองบัวล่างนี่จากจังหวัดจันทบุรีคุณนิ่มนี่จากอุดรธานีนะครับ
0: ครับ
1: สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันเป็ดไข่บางปะกงให้แก่โครงการทหารพันดีกรมการทหารช่างจำนวน280ตัวจากศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันตกเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีรับมอบพันเป็ดพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการศูนย์ผลิตพันสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันตกให้กับประชาชนจำนวน28รายเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงไว้บริโภคไข่แล้วก็ขยายพันธุ์เป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวจัดที่ศาลาศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันดีกรมการทหารช่างค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีครับ
0: ครับซึ่งทั้งนี้นะครับศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันตกนะครับเขาได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานโดยการส่งเสริมให้กำลังพลครอบครัวทหารกองประจำการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่สามารถนำไปขยายผลนะครับมอบองค์ความรู้สู่ชุมชนแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรวมถึงประโยชน์สุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับมาที่กองทัพบกครับวันนี้จะมีการจัดงานครับ28สิงหาคมเป็นการจัดงานหรือประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบปีที่40นะครับซึ่งความจริงแล้วจะครบในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่29สิงหาคมแต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการทางกองทัพบกจึงได้เลื่อนจัดพิธีดังกล่าวล่วงหน้า1วันครับ
0: ครับก็โดยในช่วงเช้าวันนี้นะครับตอนที่เราก่อนจะเข้ามาจัดรายการเมื่อสักครู่นี้เองอาจารย์สุธีเราได้เห็นถึงบรรยากาศความคึกคักนะครับของการจัดงานนะครับเนื่องจากมีพิธีหลายจุดในพื้นที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับซึ่งกำลังพลทุกนายนะครับทุกระดับชั้นก็รวมพิธีนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเพราะถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: โดยในช่วงเช้าวันนี้นะครับพลเอกพนาคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีท่านจะได้นำคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกร่วมพิธีซึ่งก็ประกอบด้วยพิธีสักการะศาลพระพรหมอันนี้ก็คือจะอยู่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกนะครับแล้วก็มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5อันนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านในเข้ามานะครับก
1: ็
0: จะติดกับประตูหลังกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับรวมถึงมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ได้สละเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับพร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นของหน่วยต่างๆที่มีที่ตั้งภายในกองบัญชาการกองทัพบกทั้ง14หน่วยนะครับซึ่งกำลังพลเหล่านี้ก็ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นกำลังพลที่มีความประพฤติแล้วก็มีการมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สมควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลทั่วไปครับ
1: ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกนายด้วยนะครับกองบัญชาการกองทัพบกนอกเหนือจะเป็นที่ตั้งของส่วนการบังคับบัญชาที่สำคัญในภารกิจด้านความมั่นคงของหน่วยทหารในสังกัดของกองทัพบกทั่ว

0: ประเทศและภารกิจในการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆแล้วภายในพื้นที่นี้ก็ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้รวบรวมประวัติความเป็นมาที่สำคัญของชาติไทยการวิวัฒนาการของกองทัพบกในทุกยุคทุกสมัยนะครับมีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์อาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีตแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆที่สำคัญด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของกำแพงอนุสรณ์กองทัพบกหรือว่า Army Memorial Wall เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสถานที่สถิตรายนามวีรชนกองทัพบกที่เสียสละชีพเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยรวมถึงในสมรภูมิต่างๆแล้วก็ล่าสุดนะครับจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาด้วยครับ
0: กับกองบัญชาการกองทัพบกแห่งนี้นะครับถ้าจะนับปีที่เดี๋ยวก็ย้ายเข้า
1: ครับ
0: นะเพราะแต่เดิมตรงนี้เป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิม
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าแยกจพร.
1: ฮะ
0: ตรงกันข้ามกับสนามมวยราชดำเนินหรือเวทีราชดำเนินนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มนะครับเข้ามาอยู่ที่นี่29สิงหาคม2529หรือว่าเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับบนพื้นที่เดิมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าบริเวณถนนราชดำเนินนอกเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับภายหลังจากที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ย้ายไปยังจังหวัดนครนายกที่เรียกว่าเขาชะโงก
1: ครับ
0: นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับกองบัญชาการกองทัพบกจึงนับเป็นสถานที่อันมีเกียรติและมีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศมาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทุกหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองนโยบายของกองทัพบกอย่างเต็มความสามารถก็ส่งผลนะครับทำให้ทุกภารกิจบรรลุผลสำเร็จดังคำขวัญของกองทัพบกนะครับที่เราได้มีการยึดถือแล้วก็มีการปฏิบัติกันมาโดยตลอด
0: ครับ
1: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะครับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวกำลังพลทุกนายนะครับมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพความเสียสละความเข้มแข็งอดทนยึดมั่นในระเบียบวินัยแล้วก็เป็นแบบอย่างนะครับที่ดีให้กับในส่วนของต่างๆนะฮะรวมถึงสังคมเสมอมาด้วยเนี่ยนะครับรวมทั้งได้มีการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสถานการณ์และมีความรอบรู้งานในหน้าที่เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับหน่วยและกองทัพบกในการรองรับทุกภารกิจด้านความมั่นคงร่วมกันนะครับในการนำพาประเทศชาติขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไปครับ
0: ครับน้องๆที่เป็นทหารก็ดีหรือแม้แต่นักศึกษาวิชาทหารก็ดีก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเพื่อความมั่นคงนะครับอย่างเช่นน้องๆ5ปีที่ภาคเพียรสู่ว่าที่ร้อยตรีที่ภาคภูมิน้องๆนักศึกษาวิชาทหาร
1: ใช่ครับ
0: หรือที่รู้จักกันในนามรอดอนี่แหละนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่5ทุกนายนะครับพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำรองที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปนะครับเมื่อวานนี้27สิงหาคมครับที่สโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีกรุงเทพมหานครนะครับพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศวันที่ร้อยตรีประจำปี2569แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ซึ่งสำเร็จหลักสูตรการฝึกมีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน752นายนะครับเป็นชาย140นายและหญิง612นาย
1: โอ้โหเยอะกว่า
0: ผู้หญิงนี่มากกว่านะ
1: หลายเท่าเลยเนี่ยนะฮะ
0: โดยมีพลโทณฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับครับ
1: โอ้เป็นยอดที่น่าตกใจนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นผู้หญิง600กว่านายอาจารย
0: ์ก็คือผู้ชายส่วนใหญ่มาเป็นทหารแล้วไง
1: ครับแล้วก็เป็นในส่วนของกำลังพลหญิงเขาบอกว่าเครื่องแบบในส่วนของการเรียนรดหรือว่าในส่วนของการประดับ
0: เ
1: นี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: มันเท่นะอาจารย
0: ์เท่สิน
1: ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเครื่องสนามต่างๆเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะเห็นน้องๆเขาถ่ายรูปกัน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะถ้าใครได้ดูทางเพจ Army Radio เนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะครับในสำหรับพิธีประดับเครื่องหมายยศนะครับที่กองทัพบกได้มีการจัดให้ผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหารระดับชั้นปีที่5เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสำหรับการประดับเครื่องหมายยศเนี่ยนะครับในส่วนที่ให้นักศึกษาวิชาทหารปีที่5ที่สำเร็จการศึกษาในกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับคุณผู้ฟังเขาดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2497ยาวนานมากแล้วนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5และครอบครัวตลอดจนเป็นการต้อนรับเข้าสู่การเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกอย่างเป็นทางการ
0: ร
1: ับน้องนี่แหละอาจารย์
0: รับน้องนั่นเองนะ
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะก็ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่5เนี่ยนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีหรือว่าปริญญาตรีเนี่ยนะครับก็จะได้รับการแต่งตั้ง แต่งตั้งยศนะครับเป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับอันนี้คือผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือว่าที่ร้อยตรีหญิงนะครับแล้วก็มีสถานะเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในโอกาสต่างๆต่อไปครับ
0: ครับซึ่งในโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็แสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ทุกนายนะครับพร้อมชื่นชมในความมุ่งมั่นและความภาคเพียรในการฝึกอบรมมาอย่างเต็มที่และต่อเนื่องจนสำเร็จการฝึกและก็มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความมั่นคงร่วมกับกำลังประจำการของกองทัพบกนะครับซึ่งกำลังพลประจำการของกองทัพบกก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายหน่วยงานหลากหลายเหล่าทหารเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ทุกนายซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศยึดมั่นในระเบียบวินัยมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและความสงบสุขของประชาชนครับ
1: ครับแล้วก็ช่วงท้ายของพิธีการประดับยศเนี่ยนะครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละห้วงชั้นปีที่ผ่านมานะครับรับทราบหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆณปัจจุบันนี้ก็มีการปรับหลักสูตรจากเดิมนะอาจารย
0: ์
1: ในคุณผู้ฟังที่มีการเปลี่ยนนะครับมาให้มันเข้ากับยุคกับสมัยมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นเน้นเรื่องของการทำ CPR เน้นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงมีหลักสูตรของการทำจิตอาสาด้วยนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับ
0: ครับเราจึงมักจะได้ยินได้ฟังข่าวนะครับที่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับเวลาที่ไปเจออุบัติเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะลงไปช่วยน้องก็มีความรู้นะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีความสามารถเพราะว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกองทัพภาคที่2ครับมีการกระชับความสัมพันธ์กับไทยลาวนะครับพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวและหน่วยความมั่นคงฝ่ายไทยนะครับได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณกระทรวงป้องกันประเทศนครหลวงเวียงจันทน์ได้เข้าเยี่ยมคำนับพบปะพัฒนาสัมพันธ์แบบเป็นทางการกับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและก็หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีการประชุมหารือและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์นะครับเพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้ง2ประเทศครับ
1: โอ้ก็มีความจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าพรมแดนไทยแล้วก็ลาวเนี่ยติดกันนะครับที่ผ่านมาไทยกับลาวก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะครับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดแล้วก็ในมิติของความมั่นคงเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการสอดรับสอดประสานกันในการทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีซึ่งการพบปะการพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ยืนยันแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำใหทั้ง2ประเทศนะครับในระดับกองทัพเนี่ยมีความแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นซึ่งกองทัพประชาชนลาวนะครับก็ให้การต้อนรับในส่วนของกองทัพของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแล้วก็สมเกียรติมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังกล่าวชื่นชมในความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่ลักลอบตามแนวชายแดนไทยลาวได้อย่างต่อเนื่องตามริมแม่น้ำโขงครับ
0: ครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะสานต่อการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนขยายความร่วมมือในทุกมิติโดยจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนการหารือกันอย่างสม่ำเสมอยกระดับความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อที่จะนำไปสู่มิตรภาพอันดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปเรียกว่าหมู่เฮานะ
1: ครับหมู่เฮาก็คือพวกเรา
0: พวกเรานั่นเอง
1: เนี่ยนะฮะเวลาทำอะไรก็ถ้าสมมติว่าไม่มีข้างเธอข้างฉันถ้าเป็นพวกเราเนี่ยมันก็ไปในทิศทางเดียวกันได
0: ้ถ้าสนิทกันมากทางอีสานเขาเรียกอะไรนะ
1: ยังไงฮะ
0: เป็นเสี่ยวกัน
1: เสี่ยวนี่ก็คือเพื่อน
0: เพื่อน
1: เนี่ยนะจะเรียกอะไรก็ตามแต่มิตรภาพเรามันแน่นแฟ้นนะครับก็เป็นการกระชับมิตรซึ่งกันและกันในการพบปะเจอเนี่ยนะครับพูดถึงแม่น้ำโขงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะนอกเหนือจากแม่น้ำโขงแล้วมาโฟกัสที่แม่น้ำเจ้าพระยากันเถอะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานในขณะนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์น้ำนะครับจากการที่กรมชลประทานเขาได้มีการติดตามนะครับเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุเนี่ยเขามีการทำงานสอดรับสอดประสานกันนะเรื่องของปัจจัยน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับ29ถึง2กันยา29สิงหาคมถึง2กันยายนเนี่ย ฝนเพิ่มมากขึ้นและมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ทำให้ในส่วนของกรมชลเขาต้องมีการติดตามเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังส่วนปริมาณฝนเนี่ยจะเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยนั่นเองครับ
0: ครับก็ให้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทานเองนะครับเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นปัจจุบันนะครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 49,524 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างรวมกันและก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,142 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 15,095 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ61ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: ครับซึ่งกรมชลประทานนะครับเขาก็จะมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพี่น้องประชาชนท้ายน้ำแล้วก็รวมถึงเขามองไปในพื้นที่มองไปในระยะยาวก็คือว่าช่วงฤดูแล้งเนี่ยเขาก็จะมีการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนด้วยครับ
0: ครับสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้27สิงหาคมที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,042 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน620ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนด้วยการควบคุมระดับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดครับ
1: ก็ทางนี้นะครับหากมีปริมาณแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีความจำเป็นต้องระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมเนี่ยกรมชลก็จะรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามเรื่องของประกาศต่างๆอย่างใกล้ชิดซึ่งเข้าใจว่าในพื้นที่นะครับหน่วยงานเนี่ยเมื่อกรมชลเขาประกาศออกมาเป็นภาพรวมใหญ่เนี่ยหน่วยงานย่อยๆในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบเขาก็จะรีบไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำหรือว่าในพื้นที่เสี่ยงทันทีครับ
0: ครับนอกจากแจ้งเตือนประชาชนแล้วนะครับในส่วนของกรมชลประทานเองก็เตรียมเครื่องจักรกลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานด้วยนะครับตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปครับ
1: ครับก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีในส่วนของปริมาณฝนในส่วนของปัจจัยต่างๆที่มันอาจจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ที่แน่นอนน้ำเหนือที่มันไหลลงมานะครับก่อนหน้านี้มันก็เยอะพอควรแล้วนะครับปัจจัยที่เป็นตัวแปรอีกสำคัญก็อย่างที่บอกไปเรื่องของฝนเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็ติดตามประกาศของกรมชลกันด้วยครับ
0: ครับโดยเฉพาะน้ำที่มาจากจังหวัดน่านใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับตอนนี้น้ำที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านนั้นลดลงแล้วนะครับอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูบ้านเรือนในพื้นที่เมื่อวานนี้พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้เดินทางเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านขณะที่สถานการณ์ระดับน้ำเริ่มลดลงเข้าสู่สภาวะปกตินะครับรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของผู้ประสบภัยแล้วก็เร่งรัดการช่วยเหลือในขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมีพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่38แล้วก็พันโทสุขุมส่งเสริมผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมให้การต้อนรับครับ
1: ครับเขาก็ดำเนินการในลักษณะแบบนี้นะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะก็ท่านครับไปที่บ้านอะไรนะบ้านฝายเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับตามภาพเราคงต้องลาด้วยภาพนี้แล้วครับอาจารย์ครับ
0: ครับเวลาของเรามีจำกัดนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมการฝึกและสาธิตจัดตั้งศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพเรือด้วยนะฮะก็แสดงถึงความพร้อมของทุกฝ่ายครับให้มีความสุขสมชื่อวันตลอดทั้งวันนี้นะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐ
0: า
1: จันทรังสีพร้อมทีม
2: ครับคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: อันตัวพ่อเชื่อว่าพญาตากทนทุกยากกู้ชาติประศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงพระองค์กษัตรามพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่คณวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุท่านสาธารณตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอนำคุณยอมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธัมมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกัมวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกับอมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยะกลังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโสสัทธาสติพระวันตมเองสิทธิพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลามานะชาลิติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลามานะชาลิติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตมเมอมาจมหาเทวาสเปยักขาปรายันติอมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตมเมมหาปุญโญมหาราภมพระวันตมเมเมตมะอุณโมพุทธายะเวรทะโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวลาอิติยมพุทธัสสะมาเนมานะพุทธัสสะสวาโหมสัพติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายขอมนาขอบใจด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์ที่อุปถัมภ์และถวายรายการเวลาให้กับรายการเสียงธรรมนำชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่เมื่อไม่จบก็ตัดไปเลยเพราะว่าบางทีเนื้อหาสาระมันเหลืออีกนิดเดียวแต่ว่าอาตมานำเสียงนี้ไปเปิดที่ที่วัดพัฒนาธรรมรามที่หอกระจายเสียงธรรมของวัดพัฒนาธรรมรามตอนเช้าก็เลยต้องทำให้สมครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระนะคันจะตัดมันก็ไม่ปฏิปต่อนั้นต้องขออภัยทางสถานยุทธ์ด้วยทางดร.อเนกด้วยที่ติงมาก็ขออภัยนะก็คืออาตมาถึงเวลาก็ตัดไปเลยแล้วก็เรื่องที่สองก็คือขอเชิญคุณยอมร่วมฝึกขูดสมาธิด้วยพลังจิตตานุภาพสาขาที่228วัดพระตาธรรมรามยอมมาฝึกทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีการเรียนสมาธิยอมทำให้เราจิตใจสงบทำให้เราได้ตอนสามสอสอหนึ่งคือสะอาดสอที่สองคือสงบสอสามคือสว่างสะอาดสงบสว่างนั่นก็ขอ ครูบาอาจารย์สัมพันธ์ยมขณะนี้อาตมาภาพกำลังต่อโต๊ะเรียนนักธรรม50ตัวยมตกราคาตัวละ500บาทนะท่านโยมญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญกุศลก็แจ้งมาได้ก็ขอขอบใจหลายคนว่าทำไมอาจารย์งานเยอะทำไมแข็งแรงเนื่องจากว่าต้องขอขอบใจดร.อเนกอีกท่านถวายโอสถให้ก็คือไบดีโออาตมาฉันมาตั้งแต่ปี2500น่าจะอาจารย์ก็58ตรงตอนนี้ก็เวลา2เม็ด2เม็ดยอมก็ตื่นมาทั้งที่อาตมาก็นอนดึกตื่นดึกแต่ว่าไม่เพียยอมไม่เพียแล้วก็ทอดทีผิวพรรณอาตมาก็ผ่องใสเพราะกูมีคนถามว่าทานอะไรบอกว่าทานไบดีโอของดร.อเนกยอมนั่นสาธุชนเท่าไหร่แม่ต้องขอก็ขอขอบใจพันหลงสภากาแฟที่มอสกรเป็นเจ้าภาพมากลางปีประธานข้าวต้มจิบกาแฟแร่ชุมชนก็คือมีทั้งชุมชนนำบูธไปออกร้านกันมาเพื่อแบ่งปันความสุขกันขอมูลขอบใจท่านที่ร่วมกันอาตมาก็พยายามประคับประคองสภากาแฟมาถึงครั้งที่85และครั้งที่86นี้ชุมชนวิหารชุมชนชุมชนวิหารกิจชุมชนสกิจของคุณนิติพัฒน์เป็นเจ้าภาพต่อไปแล้วก็ยอมเราต้องช่วยกันยอมนะมีอะไรก็ช่วยกันประคับประคองงานพระศาสนาสาธุชนหลายแม้พระบาทสมเด็จแม้พระปิยมหาราชพ่อหลวงทรงเลิกทาสไปแล้วโยมแต่ว่าทุกวันนี้ยังมีทาสอยู่แล้วก็มีทาสเยอะโยมนะหลวงพระองค์ทรงเลิกทาสมานานโยมหลายสิบปีแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีทาสอยู่โยมทาสอะไรทาสยาเสพติดทาสยาเสพติดก็มีระบาดทุกถั่วระแหงเลยครับเราจะไม่เคยในอดีตเราไม่เคยเห็นพ่อลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ตีพ่อตีแม่พอเสพยาเสพก็ไปมันก็ทำลายพ่อทำลายแม่ขอเป็นกำลังใจชาวจังหวัดน่านชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดพะเยาที่เจออุทกภัยแบบหนักโยมเศรษฐกิจอย่างนี้จะมาเจอน้ำท่วมก็ไปลำบากเลยเราก็ขอเป็นกำลังใจทางภาคใต้นะก็เจอรัฐบาลก็เหนื่อยก็โบราณบอกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วเรื่องแค่น้ำยังไม่ตกภาคใต้มีปัญหาครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่เนาะสาธุชนผู้ฟังท่านปุณณทาสีนางทาสีผู้ยากไร้วันนี้ขอพูดถึงนางทาสีผู้ยากไร้ยมแต่ถ้าได้เข้าถึงธรรมในที่สุดนางมีชื่อเรียกขานกันว่าปุณณาเป็นทาสของเศรษฐีเมืองราชคฤห์มีหน้าที่ตำข้าวให้ครอบครัวเศรษฐีตำกระดกขึ้นกระดกลงด้วยสากที่ติดอยู่กับคันจะทำให้ข้าวเปลือกในคกร่อนออกมาเป็นข้าวสารอธิบายอย่างนี้มองเห็นภาพหรือเปล่าโยมไม่ทราบโยมมองเห็นไหมถ้ายังไม่รู้จักสอบถามผู้รู้เอาเองก็แล้วกันโยมอาตมาเองก็จนปัญญาให้คำจำกัดความวันหนึ่งเศรษฐีสั่งให้นางปุณณาตำข้าวเปลือกเป็นจำนวนมากเรียกว่าใช้แรงจนเกินคุ้มแค่ไหวกันโยมนางปุณณาก็ตำข้าวเหงื่อไหลขย้อยตลอดทั้งวันยังเสร็จไม่ถึงครึ่งจึงต่อตำต่อไปอีกจนมืดค่ำก็ตามประทีปคือจุดตะเกียงยมตำต่อตลอดคืนโดยออกไปยืนตากลมเพื่อพักอาแรงเป็นระยะไม่ไกลจากที่นางตำข้าวเท่าใดนักมีภูเขาลูกหนึ่งผสมจำนวนแม่พักอาศัยอยู่ณภูเขาลูกนั้นตอนกลางคืนพระทัพพระมลบุตรซึ่งเป็นพระที่มีความ ชำนาญในการจัดแจงเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ทั้งหลายท่านเดินไปเดินมาเพื่อจัดแจงอาสนะให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายโดยตัวท่านจุดประทีปเดินนำพระภิกษุแต่ละรูปแต่ละกลุ่มไปพำนักยังเสนาสนะที่ได้ตาเตรียมเอาไว้นางปุณณามองไปเห็นแสงสว่างวูบวาบอยู่บนภูเขานั้นลำพังว่าค่ำคืนดึกดื่นป่านชะนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายยังไม่นอนเราเองก็ยังไม่ได้นอนที่เรายังนอนไม่ได้เพราะเรามีความทุกข์บีบคั้นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำแต่พระคุณเจ้าไม่นอนเพราะมีความทุกข์อะไรเนาะหรือว่าพระคุณเจ้ารูปใดรูปหนึ่งอาพาธจะหรือถูกงูเห่าขบกัดร่วงขึ้นชาวนางเอาลำมาคุกน้ำแล้วบีบเป็นก้อนๆทำเป็นข้าวจี่ไปแล้วก็เหน็บไว้ที่ชายพกเดินไปท่าน้ำระแวงหวังว่าจะเอาไปกินระหว่างทางโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบ่ายพระพักไปยังหมู่บ้านตามที่นางกำลังออกจะไปออกมาจะไปท่าน้ำพอดีโยมนางพบพระพุทธองค์แล้วคิดว่าวันอื่นเราพบพระศาสดาอยากจะถวายทานก็ไม่มีทายาทธรรมของจะถวายทานบางวันมีทายาทธรรมแต่ไม่พบพระพุทธองค์แต่วันนี้เราพบพุทธองค์และทายาทธรรมนี้ก็มีด้วยถ้าพุทธองค์ไม่ทรงรังเกียจว่าอาหารของเราเศร้าหมองคือเป็นของเลวทรงรับไว้เราก็จะพึงถวายแด่พุทธองค์นางวางหม้อน้ำลงยกมือขึ้นนมัสการกับทูลว่าถ้าพระองค์มิทรงรังเกียจว่าอาหารนี้เศร้าหมองขอพระองค์ทรงรับเพื่ออนุเคราะห์หม่อมฉันด้วยเถิดพระองค์ทรงชำเรืองมองมาทางพระอนนท์พุทธานุชาพระอนนท์นำบาตรไปถวายพุทธองค์พุทธองค์ทรงรับรำจีจากนางปุณณานางปุณณาถวายขนมใส่ลงไปในบาตรก้มลงกราบเป็นจางกับเสร็จแล้วกราบทูลว่าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายขนมลำจีนี้ขอให้หม่อมฉันได้มีส่วนแห่งเมื่อการบรรลุธรรมในปัจจุบันทันตาเห็นเถิดพระองค์ตัดอนุโมทนาว่าเอวังโหตุเอวังตัวจงสำฤทธิ์ผลดังปรารถนาเถิดแล้วเสด็จพุทธดำเนินเข้าไปยังหมู่บ้านมีพระอานนท์พุทธราชาตามเสด็จฝ่ายนางปุณณาไม่แน่ใจว่าพระองค์จะเสวยขนมของตนหรือไม่นางคิดว่าขนมของคนยากไร้หารสชาติอะไรไม่ได้พระองค์ไม่เสวยดอกที่พระองค์ทรงรับไว้คงถนอมน้ำใจไม่ต้องการให้เราเสียใจมากกว่าเพราะพระองค์ทรงโยนให้สุนัขหรือกาในระหว่างทางก็เป็นได้นางจึงเดินตามพระองค์ไปห่างหารู้ว่าพุทธองค์ทรงทราบความในใจของนางเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งก็ทรงชำเรืองดูพระอนุพุทธานุชาพระอนุนทราบด้วยพระกิริยาอาการที่ทรงแสดงนั้นคือลาดจีวรเป็นอาสนะให้พุทธองค์ทรงประทับเฉยๆก็แปลว่านั่งอยู่แล้วคงไม่ต้องเติมคำว่านั่งต่อไปก็ได้พระองค์เสวยขนมลำจีของนางปุณณาที่นอกเวียงตรงนี้ท่านผู้แต่งคัมภีร์ใส่ไข่ว่าเทวดาในหมื่นจักรวาลได้นำเอาโอชารสอันหวานอร่อยมาโรยใส่ขนมนั้นทำให้ขนมนั้นแสนจะอร่อยไหว้กันทยมทำยังกับว่าถ้าไม่อร่อย พระองค์พุทธองค์จะไม่เสวยความจริงพระย่อมฉันอาหารอย่างพระอยู่แล้วโยมไม่คิดในรสอาหารฉันสักแต่ว่าเป็นอาหารไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรสใส่ขนอใส่ไก่เพิ่มรสชาติก็ได้โยมสำหรับพุทธองค์ด้วยแล้วข้อความนี้ไม่จำเป็นเลยนอกเสียจะให้เทวดาได้มีส่วนในการทำบุญทำทานครั้งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนางปุณณายืนดูอยู่ห่างๆเกิดความเปติสมนัสเป็นล้นพ้นพุทธองค์ตัดให้พระอานนท์เรียกนางปุณณาเข้ามาใกล้ๆตัดถามว่าปุณณาทำไมเธอหมิ่นพระองค์พระสงฆ์สาวกของเรานางสะดุ้งกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นเลยพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอมองดูสาวกของเราบนเขาและพูดอะไรออกมาหม่อมฉันเห็นพวกท่านไม่นอนกันจึงพึมพำออกมาว่าทำไมพระคุณเจ้ายังไม่นอนท่านมีความทุกข์เหมือนเราหรือเปล่าเนาะหรือว่ามีรูปใดอาพาธหม่อมฉันพูดเพียงแค่นี้เองพระเจ้าค่ะพุทธองค์ตัดว่าบุญนะเธอไม่ได้นอนเพราะมีความทุกข์บีบคั้นแต่สาวกของเราไม่นอนเพราะมีความเพียรเป็นเครื่องตุนอยู่เสมอแล้วตัดคาถาสรุปแสดงธรรมความว่าสำหรับผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาสำเนียกศึกษาทุกทิพราตีมีใจน้อมไปสู่พระนิพพานอาสวะนั้นย่อมอันตรธานหมดสิ้นจบพระธรรมเทศนานางปุณณาก็บรรลุโสดาปัตติผลนับว่าทานที่นางถวายแด่พุทธองค์ได้บันดาลผลในปัจจุบันทันตายเห็นทีเดียวถึงตรงนี้นึกถึงประเพณีทำบุญข้าวจีข้าวจีคือข้าวอะไรต้องอธิบายไม่ยอมต้องสิเพราะเป็นประเพณีท้องถิ่นคนภาคอื่นคงไม่ทราบชาวบ้านเขาเอาข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนชุบไข่แล้วนำไปจี่หรือปิ้งไฟถ่านต้องไฟถ่านนะโยมไมโครเวฟไฟเตาแก๊สไม่อร่อยแล้วก็นำมากินกันอร่อยอร่อยโยมจะดูชาวรุ่นหนาวชาวบ้านจะทำข้าวจี่ไปถวายพระมีการรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมด้วยถือเป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่เราโยมพระท่านจะเทศจะอานิสงส์เข้าจริงฉลองศรัทธาเล่าต้นเหตุแห่งการเกิดประเพณีบุญเข้าจริงและอานิสงส์ของผลการถวายเข้าจริงให้นายโยมนางปุณณานี่แหละโยมเป็นต้นฉบับประเพณีทำบุญเข้าจริงถ้าถามว่าทานที่นางปุณณาถวายเป็นเพียงข้าวลำข้าวจี่เท่านั้นทำไมมีผลมากขนาดนั้นคำตอบก็คือการถวายทานจะให้ผลน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3ประการคือ 1. สิ่งของที่ให้ทานจะต้องบริสุทธิ์คือได้มาด้วยความซื่อสัตย์จริงของนี้ไม่จำเป็นต้องประณีตรู้แหละราคาแพงของระเลมแทบไม่มีราคาเช่นรำจีของนางปุณณานี้ก็ได้ยมสองเจตนาคือความตั้งใจของตนต้องบริสุทธิ์ก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วจะต้องมีความเรื่มใสไม่คิดเสียดายในภายหลัง 3. ผู้รับต้องบริสุทธิ์คือเป็นผู้มีศีลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นปฏิเข้าคือผู้รับที่บริสุทธิ์ทานที่ให้จึงมีผลมากยิ่งพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากในโลกสมาบัติแล้วผู้ถวายทานแก่ท่านย่อมได้ผลทันตาเห็นที่เอื้อเดียวทานของนางปุณณานั้นมีองค์ประกอบครบทั้ง3ประการจึงมีอานิสงส์มากด้วยประการฉะนี้ ท่านผู้ฟังที่เป็นคนยากจนอย่างเราๆท่านๆพอฟังจากตัวนี้แล้วไม่ต้องน้อยใจในวาสนาว่าเราทำทานไม่ประณีตเท่าบรรดาเศรษฐีทั้งหลายคงได้ผลไม่เต็มที่ให้เบาใจสยมเราสามารถทำทานที่ครบองค์ประกอบได้มหาเศรษฐีเสียอีกบางคนให้ทานคมๆรู้หละเป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์ตามโซเชียลทุกวันแต่อาจไม่เป็นทานเลยก็ได้เพราะที่ตอนจะทำตอนทำทานเรียกว่าทำเอาหน้านายงต่อไปประวัติของนางพระมัลลิกาภรรยาของพันธุระเสนาบดีนางมัลลิกาเป็นธิดาของมรกษัตริย์องค์หนึ่งได้สมรสกับพันธุระซึ่งเป็นโอรสของมรกษัตริย์องค์หนึ่งเช่นเดียวกันทั้งสองเป็นชาวเมืองกุสินาราพันธุระเป็นติดสำนักชิสาป่าโมกรุ่นเดียวกับพระเจ้าสิโกศลแห่งแคว้นโกศลและมหาฤทธิ์ฤชวีแห่งแคว้นวัชีเมื่อจบการศึกษาตามก็กลับบ้านยังมาตุภูมิมหาฤทธิ์แสดงศิลปะวิทยาให้เรากษัตริย์ฤชวีชมแต่บังเอิญถูกผู้ฤทธิ์ยามแกล้งจนได้รับอุบัติเหตุตาบอดสองแห้งต่อมาได้เป็นที่ปรึกษาของเราฤชวีกุมารทั้งหลายส่วนพันธุระเมื่อกลับมาตุภูมิแสดงศิลปะอวดชาวกุสินาราถูกแกล้งเช่นเดียวกับมหาฤทธิ์แต่ไม่ถึงกับได้รับอุบัติเหตุแต่ผลการแสดงศิลปะคราวนั้นไม่สำเร็จดังใจหวังจึงตัดสินใจออกจากเมืองกุสินาราพร้อมด้วยภรรยามาพึ่งใบบุญพระสหายเก่าที่เมืองสาวัตถีพระเจ้าสีโกศลก็ทรงสถาปนาพันธุระในตำแหน่งเสนาบดีพันธุระก็รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าสีโกศลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนางมาริกาไม่มีบุตรมาเป็นเวลานานจนพันธุระจะส่งตัวกลับยังมาตุภูมินางคิดว่าก่อนจะได้กลับไปเฝ้าพุทธเจ้าก่อนดีกว่าจึงข้าเฝ้าพุทธองค์พุทธองค์ตรัสถามว่าจะไปไหนนางกราบทูลว่าจะกลับยังมหาตุภูมิเพราะไม่สามารถมีบุตรเสพสกุลได้พุทธองค์ตรัสว่าถ้าเธอจะกลับบ้านเพราะเหตุเพียงแค่นี้เธอไม่ต้องกลับนางคิดว่าเมื่อพุทธองค์ตรัสอย่างนี้แสดงว่าเราจะต้องมีบุตรแน่นอนจึงกลับไปบอกสามีพันธุระดีใจไม่คิดจะส่งภรรยากลับมาตุภูมิอีกต่อไปไม่นานก็ตั้งครรภ์เกิดแพ้ท้องอยากแอบและดื่มน้ำในสระบกครณีอันเป็นสระมงคลและหวงแหนห่วงห้ามของกษัตริย์ฤชวีเมืองไผ่สาลีพันธุระจึงอุ้มน้ำขึ้นรถน้ำข้อตะเบิงเข้าไปยังเมืองไผ่สาลีตรงไปยังสระบกครณีและถือแส้หวายหวดเหล่าทหารผู้อารักขาสระแตกกระจายตัดขายโลหะให้ภรรยาลงไปอาบและดื่มน้ำในสระแล้วก็อุ้มขึ้นรถกลับมารถม้ากลับพวกเจ้าหวีพอทราบว่าผู้บุกรุกเข้าสระศักดิ์สิทธิ์ก็แห่กันติดตามมหาฤทธิ์ได้ยินเสียงรถและฝีเท้ามาก็รู้ทันทีว่าเป็นพันธุระสหายของตนจึงห้ามเรากษัตริย์ชวีไม่ติดตามเพราะจะเป็นอันตรายแต่พวกนั้นหาฟังไม่พันธุระสั่งภรรยาว่าถ้ารถม้าที่ตามมาปรากฏเป็นแนวเดียวกันเมื่อใดให้บอกเมื่อรถม้าตรงปรากฏเป็นแนวเดียวกันแล้วมหามัลลิการ้องบอกสามีพันธุระจึงหนาวคันธนูปล่อยลูกศรออกไปด้วยความเร็วลูกศรออกจากแรงด้วยความเร็วทะลุหัวใจพวกฤชวีล้มลงสิ้นใจตายพร้อมกันยม ต่อมานางมาริกาให้กำหนดบุตรชาย86ครั้งรวมเป็น32คนอยู่บุตรทั้งหมดเจริญเติบโตเรียนศิลปะจาสำเร็จและได้แต่งงานมีครอบครัวทุกคนและต่างก็จะรับราชการสนองคนประเทศบุตรบิดาของตนโยมมาวันหนึ่งพันธเสนาบดีได้ทราบข่าวเราตุลาการวินิจฉัยด้วยความไม่ยุติธรรมจึงนั่งว่าคดีเสียเองโดยให้ความยุติธรรมแก่จะถูกทำให้ประชาชนแซ่สองสาธุการทั่วไปความต้าบถึงพระกันพระราชาพระองค์จึงทรงมอบหน้าที่วินิจฉัยคดีแก่พันธุระอีกตำแหน่งหนึ่งผู้ตุลาการที่หลุดจากตำแหน่งก็หาทางเล่นงานพันธุระเมื่อสบช่องโอกาสจึงกราบทูลยุยงพระราชาว่าพันธุระคิดการใหญ่ถึงขั้นก่อการกบฏแรกๆพระเจ้าสิโกศลไม่ทรงเชื่อแต่เมื่อมีผู้พูดเท็จทูลบ่อยเข้าก็จึงทรงแคลคลางแข็งพระทัยหาอุบายกำจัดพันธุระให้พันธุระพร้อมบุตรชายทั้งหมดไปปราบโจรที่ชายแดนแล้วส่งทหารไปดักแค่กลางทางทั้งหมดวันที่สามีและบุตรชายทั้ง32คนถูกแค่นางมาริกามกำลังถวายภัตตาหารแก่พระสารีบุตรและพระโมกขลานะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งที่กระหัตของตนมีผู้นำข่าวด่วนมาแจ้งข่าวร้ายนางนิ่งอึ้งไปพักใหญ่แต่ก็สู้อดกั้นความเศร้าโศกไว้เพราะกำลังทำบุญเลี้ยงพระเหมือนจดเน็บจดหมายไว้ที่ชายพกแล้วสั่งให้ยกอาหารถวายพระสาวใช้ถือถาดหน่วยสายมันทำถาดตกแตกต่อหน้าพระสารีบุตรเถระพระเถระจึงกล่าวเตือนว่าของที่แตกได้ก็แตกแล้วไม่ควรคิดอะไรมากนายมาริกามนำจดหมายออกมาจากชายพกแล้วกราบเรียนท่านว่าดิฉันได้ข่าวว่าสามีและบุตรชายทั้งหมดถูกฆ่าตายแล้วยังอุตส่าห์ข่มความเศร้าโศกไว้ได้เพียงถาดเนยสายแตกใบเดียวดิฉันไม่คิดอะไรดอกพระคุณเจ้าภาษาริบรสาวกเมื่อรู้ข่าวจึงเจตนาปกปลอบจิตนางมาริกาว่าชีวิตของสัตว์ในโลกนี้มิได้มีนิมิตหมายรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อใดตายด้วยอาการอย่างไรที่ไหนชีวิตนั้นสั้นนักเป็นอยู่ลำบากและประกอบด้วยความทุกข์จึงไม่ควรประมาทนางมาริกาเรียกสะพ้ายทั้ง32คนมาแจ้งข่าวและให้โอวาทว่าสามีของนางไม่มีความผิดแต่ได้รับผลกรรมแต่ชาติปางก่อน
1: บุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จับตาการประชุมสมช.จะมีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรและการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติวาระถกจัดโผในพลสีกากีปี69และอีกหลายประเด็นสำคัญกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: เช้านี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เข้าพบนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและเวลา 10:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลซึ่งต้องติดตามประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ช่วงบ่ายเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา 13:00 น.นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงประเด็นที่นายพนิษฐ์วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดต่อนายณภินทรในที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้ระบุมีข้อมูลว่านายณภินทรได้เรียกผู้สมัครสว.เข้าพบก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี 2567สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งวันนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนทั่วประเทศพร้อมกับระบุข้อมูลสถานที่เลือกตั้งอย่างเป็นทางการรัฐกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนิรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วโดยคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้นิรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโตเกียวในญี่ปุ่นวิเคราะห์ภาพพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817 0817 7474 081 757 7474

0: ถ้าเธอจะรักฉันแล้วถามทำไมว่าอดีตฉันเป็นอย่างไรอดีตสำคัญไฉนปัจจุบันและอนาคตต่างหากที่สำคัญสำหรับเราสองคนครับชื่อเพลงว่าถามทำไมจบเพลงก็เข้าข่าวสิครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการทุกช่วงครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วบอกว่าอยากได้ลิงก์สัญญาณก็ส่งให้นะครับฟังได้ทั้ง AM FM เลย 98.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยแล้วก็จอทรอน1197ด้วยไปทางไหนก็ใส่หูฟังจากวิทยุเอาฟังจากโทรศัพท์มือถือได้เลยขอบพระคุณนะครับขอมาผมก็ส่งให้ทางไลน์ถ้าท่านไปก๊อปปี้แล้วก็ท่านก็ตั้งในมือถือของท่านก็จะได้

0: ทางด้านของเสียงเพลงเสียงข่าวเสียงอะไรจากสถานีของเราที่อย่างจอทรอนี่เปิด24ชั่วโมง AM นะครับ FM ก็เปิดเกือบครึ่งคืนแล้วนะครับลองฟังดูแล้วกันขอบพระคุณนะครับเช้านี้สนับสนุนรายการจากน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคไตบำรุงปอดหัวใจลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อหรือผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวสมองความจำสายตากับกำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายไม่ต้องลุกบ่อยๆบางคืนนี่3รอบ4รอบเข้าไปทำไมอ่ะเข้าห้องน้ำระบบขับถ่ายระบบของสุขภาพร่างกายคุณไม่ดีแล้วนะครับตัวนี้จะช่วยท่านได้ครับเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นเพราะแต่ละชนิดแต่ชนิดนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอยู่แล้วครับสนใจสั่งซื้อมานะครับเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางไอ้ที่สั่งมานั้นทยอยส่งไปให้แล้วนะครับเพราะนั้นใจเย็นกันสักนิดนึงทยอยส่งไปให้แล้วนะครับก็เล่นมาสักโอ้โหผมเตรียมงานไม่ทันเลยเขาตัวอย่างให้ผมแค่10ขวดที่ไหนได้พวกสั่งกันซะโอ้โหนับยอดอยู่วันนี้รวม100ขวดครับแค่4 5วันเนี่ยนะสั่งซะถล่มทลายเลยขอขอบคุณครับผมก็ไม่นึกมันจะขายดีนะเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาน้ำมันรวม11ชนิดสกัดเย็นมาให้อีกว่างั้นขอบพระคุณครับดูแลสุขภาพกันเช่นทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี้ก็สมุนไพร18ชนิดนะเอนไซม์เนี่ยที่มันขายอยู่ได้นานถึง30ปีเขาปีนี้ก็เพราะว่าเนี่ยเพราะมันตอบโจทย์โรคระบาดทุกๆโรคเพราะสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วไม่ว่าน้ำมันงาขี้หม่อนน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันตัวดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันคือแต่ละน้ำมันเนี่ยมันออกมาจากทางด้านของตัวสมุนไพรอยู่แล้วสมุนไพรไทยเรานี่แหละครับเพราะนั้นเช่นเดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็เป็นเรื่องของเอาสมุนไพรทั้งหมดมาเป็นเม็ดแคปซูลบดให้มันละเอียดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันทั้งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%กับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอสมุนไพรแต่ละตัวที่อยู่ในนั้นก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าคุณอยากจะรับประทานตัวไหนมันช่วยได้ทุกตัวครับต้องบอกว่ามันช่วยได้ทุกตัวไหนมันเฉพาะเจาะจงก็แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับและดูแลผมบอกเลยว่ารับประทานสมุนไพรไทยๆอย่ากินแค่ขวดเดียวแล้วเลิกพอแล้วมีตังค์แค่นี้อย่ากินเลยครับถ้ากินคิดจะกินขวดเดียวอย่ากินครับไม่ดีแน่นอนมันต้องกินต่อเนื่องก่อนเพราะมันไม่ใช่ยานั้นแอสไพรินกิน2เม็ดคุณหายปวดหัวเลยใช่ไหมแบบนั้นแต่สมุนไพรนี่มันต้องใช้เวลาในการต่อเนื่องค่อยๆปรับสภาพค่อยๆฟื้นฟูครับขอบพระคุณครับถ้าจะสั่งซื้อกัน0817577474 0817577474รวมทั้งด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200ไม่เกินเนี่ยนะครับยังไงก็อยากให้เราไปดูแลความอร่อยให้กับแขกเหลือของท่านก็บอกเราครับ0819465036 0819465036วิชัยโต๊ะจีนครับมาเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแรกครับทางด้านของประธานของการอะไรเขาเรียกว่า ตรวจสอบเกี่ยวกับรายชื่อของผู้สอบท้องถิ่นท่านรองปลัดกระทรวงครับเซมเบ้ท่านนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาและการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าของการเพิกถอนรายชื่อบุคคล 5,925 คนที่ทุจริตการสอบท้องถิ่นว่าคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแต่ละจังหวัดได้ประชุมครบเกือบ76จังหวัดแล้วเข้าสู่การกระบวนการให้อบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากการติดตามยังไม่พบปัญหาใดๆรวมถึงไม่มีการฟ้องร้องกลับทุกฝ่ายเข้าใจเมื่อเห็นเอกสารหลักฐานคะแนนที่ชัดเจนยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดจะจบลงในวันที่31สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนายนิรันดร์ชี้แจงการดำเนินคดีอาญาว่าจำเป็นต้องแยกส่วนการทำงานให้ชัดเจนโดยสถ.มีหน้าที่ดูแลเรื่องการบริหารบัญชีผู้ที่คะแนนไม่ถึงต้องถอนชื่อออกส่วนผู้ที่สอบผ่านด้วยตัวเองจะได้รับการดูแลและบรรจุข้าราชการทั้งหมดด้านคดีอาญาเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งสถ.ก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องก็จะคอยสนับสนุนข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมให้ยืนยันไม่มีส่วนใดถูกละเลยกรณีการปรับบัญชีและเลือกพื้นที่บรรจุของผู้ที่สอบผ่านถูกต้องนั้นนายนิรัตน์ระบุว่าในการประชุมคณะกรรมการกลางที่ผ่านมายืนยันว่าจะไม่ให้กระทบกับผู้ได้รับการบรรจุอย่างถูกต้องไปแล้วส่วนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่นิติกรกรรมการกลางจะดำเนินการบรรจุตามลำดับและตำแหน่งที่ว่างจริงหากมีข้อเสนอใหม่จะนำเข้าที่ประชุมกลางก็พิจารณาต่อไปแต่เบื้องต้นยืนยันว่าทุกคนได้รับการบรรจุตามสิทธิ์อย่างแน่นอนครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะของคณะกรรมการแล้วก็โอ้โหในหน้านี่เขาบอกฟันกันหัวล้างข้างแตกเลยนะครับประธานกรรมธิการปปช.ครับแฉคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยในหน้าฟันหัวคิวกันหลักแสนแล้วมีมาตั้งแต่64แล้วแล้วว่า TOR ทำไมของการทำสัญญาเนี่ยทำไมบอกเก็บกระดาษคำตอบเอาไว้แค่2ปีมันติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกอย่างที่บอกไงทำไมกระดาษคำตอบเนี่ยจะเก็บเอาไว้อย่างน้อย4ปีหรือ5ปีไม่ได้แล้วเก็บไป2ปีแล้วให้ทำลายมันก็เปิดช่องการทุจริตพอจะตรวจเจอซะหน่อยอ้าวหลักฐานไม่มีแล้วดีนะปีเนี้ยคือปี669เนี่ยแล้วก็การสอบในปี68เนี่ยบรรจุในปี69เนี่ยดีนะมันรั่วซะก่อนเห็นกันซะก่อนแล้วเจอกันซะก่อนกำลังแก้กระดาษคำตอบตรงๆเลยไม่งั้นก็ป่านนี้คนไทยก็ยังโง่กันอยู่ทั้งประเทศอ่ะยังโง่กันอยู่ทั้งประเทศจ่ายตังค์แล้วจะต้องได้ทุกคนนี่แหละที่ข่าวมีออกว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยโดนจับตัวโดนรวบตัวโดยบิ๊กเต่าไปจับก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะเป็นในหน้ารับเงินรับทองคนที่จะสอบ 650,000 นายกเฮงก็แก้ตัวว่ามันเป็นลายปลอมลายของผมไม่มีอย่างนี้เพราะหลักฐานไม่อยู่ในไลน์ก็ฟังจากที่ผมเคยให้คุณผู้ฟังฟังก็คือจากอดีตนายกเทศมนตรีให้เขาไป2ล้านแล้วก็เป็นผู้สมัครเขาบอกเป็นผู้สมัครของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งว่ากันสมัครส.ส.จริงๆพรรคเขาไม่เสียหายหรอกพอคนมันอยู่ในพรรคมันทำไม่ดีเองอะนะเพราะฉะนั้นก็จับได้ครับซึ่งนายกก็บอกชี้คดีรวบนายกเฮงเรียก 650,000 ย้ำรัฐบาลเอาจริงปราบปรามทุจริตนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปป.บังเข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษ หลังเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุราชการท้องถิ่น 650,000 โดยนายยุติย้ำเป็นไปตามกฎหมายก่อนจะย้อนถามว่าแบบนี้ไม่ได้ครับก็ถูกจับไปแล้วไม่ได้จับคนเดียวด้วยนะอบต.หญิงนี่คนหนึ่งร่วมกับนายกเฮงเหมือนกันผัวพันคดีในหน้ากองสอบท้องถิ่นอบต.ตองปิดที่ศรีสะเกษร่วมกับนายกเฮงเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบเข้ารับราชการเมื่อวานโดนจับ2รายครับโดนจับ2รายครับคราวนี้เราก็จะต้องตามกันต่อเนาะมีใครจะโดนจับอีกนะครับนางนวพรปรือปรังพนักงานธุรการปฏิบัติการกองช่างเทศบาลตำบลละเอาะวัย35ครับอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษที่ถูกจับครับซึ่งร่วมกับนายกเฮงเรียกรับเงินจากผู้เสียหายที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นก่อนนำตัวไปทำบันทึกการจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษดำเนินคดีต่อไปครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสอบโกงการโกงสอบท้องถิ่นครับตอนนี้แต่ละจังหวัดก็ต้องรีบให้ออกจากราชการกันแล้วนะครับที่อบต.สตูลมีมติให้ออกจากราชการ25รายเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นอบต.มากสุด16คนน่ะคิดดูแล้วกันสตูลปากใต้นี่มีการโกงเข้าสอบเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยครับที่สุราษฎร์ธานีตามข่าวนะครับทางด้านผู้อำนวยการจังหวัดสตูลครับนายคณิตคงช่วยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนและการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบเรื่องของการบริหารงานบริหารที่ว่างการโอนการย้ายพนักงานส่วนตำบลที่ประชุมยังพิจารณาเพิกถอนมติเดิมเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งที่พบข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีตามประกาศของคณะกรรมการกลางครับก็เรื่องของสตูลนะครับทางตรังก็เหมือนกันครับเพิกถอนอีก71ข้าราชการท้องถิ่นเอี่ยวโกงสอบบิ๊กอบต.วันเซ็นเสียงฟ้องไม่เซ็นเจอมาตรา157ยังไงก็ต้องเซ็นสตูลออกก็25แต่ที่ตรังออก71ครับมีมติรับทราบเพิกถอนบรรจุ71ข้าราชการท้องถิ่นเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นเผยผู้บริหารอบต.วันเซ็นเสียงฟ้องไม่เซ็นก็เจอมาตรา157ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ก็เหอะผมว่าการออกนี่คงยังไม่มีใครฟ้องแน่เพราะเขารู้ตัวเองว่าเขาผิดนะเขารู้ตัวเองว่าเขาทุจริตอ่ะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับใครจะฟ้องคนให้ออกก็คงจะต้องสู้กันสักตั้งครับคุณก็ผิดอยู่แล้วแต่เขาจะบอกไหมว่าหนูไม่ได้ไปแก้ข้อสอบนะมีคนแก้ให้หนูก็ต้องไปอย่างนั้นไหมครับ เอาว่ากันไปนะครับในเรื่องนี้นะครับมีเรื่องของทางด้านอารัญประเทศสิมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเนี่ยครับจับได้หรือยังเช้านี้น่าจะจับได้แล้วมั้งหรือไปทางอารัญประเทศแล้วเนี่ยมีระเบิดมาด้วยที่แรกว่าเขายืนอย่างใจเย็นเลยนะดูจากกล้องวงจรปิดนะเนาะเขายืนอย่างใจเย็นเลยยืนเก็บรวบใส่กระเป๋าที่เตรียมมาเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรมากมายนะเพราะรปภ.ไม่มีถือปืนเนี่ยไม่กลัวอะไรรปภ.ไม่ได้ถือปืนไม่มีปืนให้ถือครับก็เลยต้องทำแบบใจเย็นได้ไปเท่าไหร่ตัวเลขยังไม่บอกนะคนร้ายควงระเบิดชิงทองสองถาดอ๋อได้ไปสองถาดกลางห้างอรัญประเทศมารถเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนะคนร้ายขายควงระเบิดขายนะคนร้ายควงวัตถุระเบิดขายควงวัตถุขายระเบิดว่างั้นชิงทองสองถาดตำรวจทหารระดมล่าผมว่าได้ตัวคงไปไม่ไกลหรอกเป็นชายไว้ผมยาวสวมกางเกงยีนขายาวเสื้อแขนยาวลายสก็อตเดินเข้าไปภายในร้านทองก่อนแสดงวัตถุลักษณะคล้ายระเบิดข่มขู่พนักงานจากนั้นเปิดตู้ทองแล้วกวาดทองรูปพรรณไปจำนวน2ถาดขณะนี้ยังไม่ทราบน้ำหนักและมูลค่าที่แน่ชัด ก่อนวิ่งออกจากร้านไปโดยไม่ได้ทำร้ายพนักงานแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านนอกหลบหนีไปตามเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองอรัญประเทศครับเอาไปแค่2ถาดนะเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงตำรวจสนที่กำลังเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมหลักฐานพร้อมตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางคาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะสามารถติดตามตัวก่อเหตุได้ภายในวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีข่าวเช้าถ้ามีข่าวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะถ้ามีมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับก็เป็นเรื่องของทางด้านแล้วก็ขอความร่วมมือจากสวัสดิ์สักแก้วด้วยนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสักแก้วเร่งล่าตัวคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่หนีออกกัมพูชาไปแล้วหรอกคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองยมราชภายในชั้น1ห้างโรตัสสาขาอรัญประเทศจังหวัดสักแก้วห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาเพียง6กิโลเมตรก่อนกวาดทองรูปพรรณไปจำนวน2ถาดแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองอรัญประเทศเจ้าหน้าที่เร่งตามไล่ล่าตอนบ่ายโมงนะครับที่เกิดเหตุกรณีเหตุคนร้ายก่อชิงทรัพย์ร้านทองคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูงมองเห็นชัดเลยนะเขาเอาอะไรคุมหน้ามาหน้าตาเขาคุมมาเนาะรู้สึกจะใส่ลักษณะเหมือนหมวกแก๊ปแล้วก็คุมหน้าไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าตำรวจต้องจับได้ถ้าเช้านี้จับได้เดี๋ยวมีข่าวให้ฟังชั่วโมงต่อไปแล้วก็ทั้งอ๋อบ้านด่านคลองลึกสักแก้วรับคนไทยพ้นโทษจากกัมพูชา44คนกลับบ้านเราไอ้น้องครับแล้วก็ทางด้านประเด็นข่าวอื่นนะครับไปดูที่ทางด้านของข่าวก็มีผู้ร่วมอนุโมทนาบุญผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับบริจาคเงิน100ล้านให้โรงพยาบาลพัทยาปัทธรรมคุณไม่ประสงค์ออกนามนะครับโซเชียลแห่ร่วมอนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธาไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเงิน100ล้านบาทให้โรงพยาบาลพัทยาปัทธรรมคุณก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบพรีเมียมครับก็ถือว่าเป็นคนที่รวยหลายคนอาจจะไม่รู้จักโรงพยาบาลพัทยาปัทธรรมคุณก็คือโรงพยาบาลบางละมุงเดิมนะครับเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพัทยาปัทธรรมคุณเดิมชื่อว่าโรงพยาบาลบางละมุงอยู่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับก็มีคนใจบุญร่วมทำบุญสร้างตึกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน6ชั้นพื้นที่ใช้สอย 4,350 ตารางเมตรท่านนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครับโดยจากให้100ล้านครับแต่ไม่ประสงค์ออกนามโมทนาสาธุด้วยครับเป็นเรื่องของสิ่งดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังครับไปกันต่อครับกับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคเช่นเดียวกันคุณเป็นโรคร้ายชนิดใดครับตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงกลับเส้นเลือดในสมองตีบหรือจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิสซิดวงสะเก็ดเงินครับนั่นคือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่สนใจสั่งซื้อมาจะบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับAND Retina บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับชุดเล็ก2แถม1 3ขวดชุดใหญ่4แถม3ครับ7ขวด7ขวดกับชุดเล็กแตกต่างแค่เพียงพันเดียวนะครับสนใจจะซื้อก็สั่งซื้อมาเราบริการส่งให้ถึงที่ครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกตากลับเราขายมานานตัวนี้ก็ เรื่องของตาฝ้าตาฟางแล้วก็ยังมีบำรุงร่างกายอยู่ด้วยเพราะเอาเอนไซม์มาเป็นส่วนผสมด้วยก็เลยกลายเป็นว่าได้ทั้งบำรุงร่างกายและได้ทั้งบำรุงสายตาครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องกาแฟต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับกำจัดรังแคเชื้อราบนหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมหรือการหลุดร่วงของผมจะลดน้อยลงถ้าคุณใช้สบู่สระผมครับอยากได้สบู่สระผมสั่งซื้อที่เราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474สนใจก็กลิ้งกลางโทรกันได้เลยนะครับผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังจะได้สั่งซื้อแล้วไม่มีการเก็บเงินล่วงหน้าหรอกคุณจะได้มั่นใจแล้วว่าคุณได้สินค้าแน่นอนครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
2: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
3: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
4: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: กลับโทรเลยกับการก่อสร้างสถาปนิกหรือทางด้านของทีมงานครับจะเป็นอะไรที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลการก่อสร้างจะเป็นอาคารพาณิชย์จะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งบ้านเก่าจะรีโนเวทให้มันเป็นบ้านสวยบ้านใหม่ก็ยังทำได้ในราคาที่ไม่แพงอย่างที่คุณคิดโทรศัพท์คุยกันกับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งนะครับผู้ที่ผลิตภูผาวิปโร ดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนี่แหละครับสำหรับภูผาวิโปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กลิ้งกลางเข้าไปเครื่องดื่มภูขาผสมสมุนไพรดีไทยครับเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนอนไม่หลับกระสายกระสับสมองมึนๆงงๆขับถ่ายไม่ปกติกดไหลย้อนความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับทั้งนั้นเลยนะครับสุขภาพร่างกายของคนไทยดื่มดีไทยน้องๆขวดน้ำปลาครับซื้อ2ขวดของดีไทยได้รับภูผาวิโปรอีก1ห่อใหญ่ครับ2แถม1ขวดน้ำปลานี่น้องๆขวดน้ำปลานี่กินยาวเลยนะเช้ากงเย็นกงเนี่ยกินยาวหลายเดือนเลยนะครับถ้าอยากได้ก็โทรมาเบอร์เดียวกับภูผาวิโปร0817805575นะครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมือลีครับนี่ก็สุดยอดของยาหอมครับอย่าไปเทียบกับยี่ห้ออื่นนะเขาบอกอย่างนั้นนะเพราะยาหอมดอกหอมมือลีจะไม่เหมือนใครมันเป็นพิเศษของมันอยู่คือผสมดอกสมุนไพรที่เป็นดอกไม้จะเป็นสมุนไพรยาหอมมันจะเป็นฤทธิ์สูตรเย็นสูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจดมก็ได้ทานก็ได้ดมก็ได้ดื่มก็ได้นะยาหอมผสมดอกหอมมะลินะครับมันจะได้ช่วยอาการลมกองละเอียดหลับสบายถ้าฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยอมใต้ลิ้นเลยแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไปไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำชายาหอมดอกหอมมะลินะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของ อนุภาคนาโนเนี่ยทางด้านของเขาเรียกว่าสมุนไพรครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นโมเลกุลเล็กที่บอกว่าไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเพราะอะไรเพราะมันได้ซึมลึกตรงไปจุดที่บริที่มันเป็นอาการปวดอาการเจ็บของมันเลยครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนะครับถ้าคุณปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคอเคล็ดนอนตกหมอนนี่เลยครับทาถูเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเบอร์โทรก็0983299909 0983299909ใครจำเบอร์ไม่ได้ก็เบอร์กลางผมเนี่ยนะครับ0817577474จะสอบถามเรื่องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% สำหรับดูแลท่านที่อะไรนะเดินเข้าห้องน้ำทั้งคืน3คืน3รอบ4รอบนะครับหรือเป็นเบาหวานความดันหรือบำรุงปอดหรือหัวใจหรือหลอดลมเรื่องเลือดลมครับเรื่องของกระดูกข้อต่อปวดร้าวบำรุงสายตาสมองอะไรได้หมดเลยนะมันแทบจะครอบจักรวาลเพราะว่าตัว9ชนิดเนี่ยตั้งแต่น้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวทุกตัว9ตัวเนี่ยสรุปทั้งคอลลาเจนจากญี่ปุ่นด้วยนะไอตัวนี้ก็สำคัญด้วยคอลลาเจนเพราะฉะนั้นก็อยากได้ครับจะได้ลดปัญหาได้หลับสบายหลับลึกทั้งคืนไม่ต้องลุกมาเข้าน้ำบ่อยๆสั่งซื้อได้เลยนะครับซื้อคนเดียวเสียค่าส่งถ้าซื้อ2ขวดไม่ต้องเสียค่าส่งสนใจน้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็น 100% ก็0817577474 0817577474กลิ้งกลางเข้ามาได้เลยนะครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อครับไปทางด้านของไทยรัฐก็มีเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับเป็นนักศึกษาก็ไม่ค่อยหาความรู้รอบตัวเป็นนักศึกษาอีกแล้วปัจจุบันนี้แก๊งคอนเซ็ปเตอร์มันจะหลอกนักศึกษาหลอกง่ายกว่าหลอกผู้ใหญ่เพราะนักศึกษาเอาแต่เรียนไม่ค่อยสนใจโลกภายนอกไงเล่นไปทั้ง3ล้าน6ครับอ้างว่าเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือตำรวจไซเบอร์ครับทลายกระบวนการแก๊งคอนเซ็ปเตอร์หลอกนักศึกษาสาวโอนเงินกว่า3ล้าน6อ้างเป็นพนักงานเครือข่ายมือถือโทรหาเหยื่อออกอุบายพัวพันคดีฟอกเงินอีหลบเดิมมัดฟอกเงินต้องส่งเงินไปตรวจสอบเรียนทำไมน่ะเรียนไปทำไมว่าโทรไม่ต้องเป็นนักศึกษาหรอกโหนี่ระดับนักศึกษานะ คุณต้องส่งเงินมาให้ผมตรวจสอบเสร็จผมจะส่งคืนเงินให้โอ้โหลูกไม้ตื่นๆเนี่ยเขาพูดกันทั้งเมืองเลยนะแกไม่รู้เรื่องเลยไงเนี่ยแกไม่เคยฟังข่าวไม่เคยดูทีวีไม่อะไรเขาเลยดูแต่ละครแนวตั้งแล้วมั้งอย่างนั้นออกอุบายว่าเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยพัวพันคดีฟอกเงินให้โอนเงินมาตรวจสอบยืนยันความบริสุทธิ์หลงเชื่อทั้งโอนทั้งถอนเงินไปให้โอ้ยพระเจ้าประคุณมีบอสชาวจีนอยู่เบื้องหลังเป็นผู้สั่งการและคอยรับผลประโยชน์3,617,000 บาทโอ้โหนักศึกษาเนาะนักศึกษานี่ไปเรียนจริงๆเลยเนี่ยเรียนจริงๆเลยนะไม่ดูเรื่องไม่เคยอ่านไม่ดูทีวีเขามีกันแบบเนี้ยตำรวจนำหมายค้นสารไปเปิดประการบุคคล3 จุดในพื้นที่สมุทรปราการ1 จุดสมุทรสาคร2 จุดทลายกระบวนการแก๊งคอนเซ็ปเตอร์หลอกนักศึกษาสาวมูลค่าความเสียหายไป3,600,000จุดแรกนำหมายค้นสารไปที่สมุทรปราการค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่2ภายในซอยมนทาทิพย์1 แยก 7ตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการในซอยมนทาทิพย์เนี่ยมีคนเคยฟังแล้วสั่งของผมเนี่ยซอยมนทาทิพย์เนี่ยเทพรักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการเนี่ยนี่ก็เหมือนกันในบางยะแพกเนี่ยอำเภอเมืองสมุทรสาครเนี่ยฟังได้แล้วก็สั่งสินค้าผมไปเนี่ยจุดที่3หมายค้นที่สมุทรสาครหมู่2บางยะแพกอ๋อทั้งหมู่2หมู่3ตำรวจบอกในการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมผู้เสียหายเป็นผู้หญิงและเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากคนร้ายในกระบวนการแก๊งคอนเซ็ปเตอร์อ้างตัวเป็นพนักงานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งแจ้งว่ามีผู้นำหมายเลขบัตรประชาชนของคุณไปเปิดหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้ในการกระทำความผิดจากนั้นให้โอนสายไปพูดคุยกับคนร้ายที่อ้างตัวเป็นตำรวจเข้าประเด็นเป๊ะแบบทุกครั้งเลยคุยกับตำรวจเมืองเลยแจ้งให้ผู้เสียหายเพิ่มหาเพื่อนทางไลน์ในการติดต่อโดยออกอุบายว่าได้จับกุมผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินโดยให้การซัดทอดว่าทางผู้เสียหายขายบัญชีธนาคารให้กับบุคคลอื่นนำไปใช้ในการกระทำความผิดและจะต้องถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินนั่นบอกแล้วนะว่าตำรวจเขาไม่คุยโทรศัพท์ด้วยนะแต่ตำรวจคนไหนก็แล้วแต่จะมาวิดีโอคอลเนี่ยไม่ใช่ตำรวจจริงตำรวจปลอมโอ้โหเรียนเป็นถึงนักศึกษาโอ้เสียชื่อสถาบันหมดเลยไม่ได้เคยรู้อีหน่วยมันใช้อีหลอบเดิมหมดเลยเนี่ยเกิดความกลัวในความผิดตามที่คนร้ายมันข่มขู่ให้ผู้เสียหายแสดงบัญชีทรัพย์สินทางธนาคารทั้งหมดนะจะได้ตรวจสอบหากไม่ได้กระทำความผิดก็เดี๋ยวตรวจสอบเสร็จแล้วคืนยอดเงินให้ทั้งหมดเชื่อเว้ยโอนเย่งเลยโอ้โหรวยในนักศึกษาเนี่ยยอมโอนเงินจากหลายบัญชีรวม800,000ก่อนที่แรกนะ850,000หลังจากนั้นแล้วโอนให้คนร้ายออกคนแล้วออกอุบายซ้ำอีกให้ผู้เสียหายไปขอเงินจากพ่อแม่นะจะได้โอนไปตรวจสอบกับบัญชีธนาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีเดียวเลยเอาของพ่อแม่ด้วยโดยคนร้ายก็ยังกำชับแจ้งผู้เสียหายว่าห้ามไม่ให้บอกพ่อกับแม่นะหรือเพื่อนคนใดคนหนึ่งอย่าบอกโดยเด็ดขาดนะว่าจะโอนเงินไปให้ไปตรวจสอบเนี่ยอย่าบอกใครนะจะโอนก็โอนมาเลยจะได้มาตรวจสอบให้จะได้ไม่ถูกจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการฟอกเงินจะได้เรียนหนังสือแล้วบอกแล้วอย่าบอกพ่อแม่นะมันกำชับอย่างนี้ก็ไหวพริบไม่มีเลยฉลาดแต่ไม่เฉลียวเด็กนักศึกษาแบบนี้คนร้ายได้เสนอวิธีการให้ลักษณะของการขอทุนจากมหาวิทยาลัยนะแบบนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็แบบนี้ซึ่งคนร้ายอ้างว่ารู้จักอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะให้อาจารย์คนดังกล่าวทำหนังสือขอทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศออสเตรเลียต้องใช้เงินประมาณ 2-3 ล้านบาทประเทศเดียวกันเลยออสเตรเลียก่อนทางผู้เสียหายตัดสินใจเลือกใช้วิธีการขอเงินจากพ่อให้โอนมาเข้าบัญชีตัวเองจำนวน2,700,000จากนั้นได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายเนื่องจากไม่สามารถโอนเงินเกินยอด2,000,000 บาทต่อวันได้โดยโอนในรอบแรกไปจำนวน 1.1 ล้านบาทในส่วนที่ยอดเงินเหลืออีก 1.6 ล้านคนร้ายได้ให้ผู้เสียหายถอนเงินสดออกจากบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารภายในห้างแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์ก่อนคนร้ายนัดหมายให้ส่งมอบเงินในจุดที่ใกล้กับธนาคารโดยได้เปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งโอ้ยเหมือนเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเลย แล้วรอส่งมอบเงินให้คนร้ายซึ่งรวมยอดเงินที่ให้คนร้ายไปทั้งสิ้น 3,617,000 บาทก่อนจะรู้ตัวว่าถูกหลอกลวงจึงเข้าแจ้งความตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการแก๊งสเตอร์รายนี้ทางด้านพันตำรวจมนชัยบุญเลิศผู้กำกับ2บก.ของสอท.ตำรวจไซเบอร์รวบทีมสืบสวนครับทำการสืบสวนแกะรอยจนทราบว่าแก๊งมิจฉาชีพรายนี้เป็นกลุ่มขบวนการใหญ่มีผู้เกี่ยวข้องในการทำความผิดหลายรายมีทั้งชาวจีนชาวเวียดนามและคนไทยมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบอาทิเช่นคนรับเงินสดคนจัดหารถไปรับเงินและกลุ่มบัญชีม้ารองรับการโอนเงินจากผู้เสียหายโดยมีบอสชาวจีนเป็นผู้สั่งการและคอยรับผลประโยชน์ทางชุดสืบสวนได้รวบรวมหลักฐานอนุมัติศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้รวม8คน8รายออกหมายค้นเป้าหมายเข้ากระทำความผิดแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดไปได้แล้ว4รายเป็นสัญชาติเวียดนาม1คนนะวัย38อะไรมันควกควดนำโอ้อะไรมันภาษาชื่อมันไม่อ่านครับแล้วก็สัญชาติเวียดนามอีกคนหนึ่งวัย26พร้อมตรวจยึดพาสปอร์ต2เล่มโทรศัพท์มือถือ8เครื่องซึ่งทั้ง2รายนี้จับได้ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทางด้านเจนิดครับนางสาวดลพักพลขันชาวสมุทรสาครจับกุมได้ที่บ้านพักในอำเภอเมืองสมุทรสาครด้วยเจนิดเหรอเจนิดเหรอเจนิด49เนี่ยนะนางสาวดลพักพลขันครับพร้อมตรวจยึดเงินสด 792,690 บาทโทรศัพท์มือถือ1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร12เล่มเอกสารกระทำธุรกรรมทางธนาคารแล้วก็นายทิติการยิ้มฟุ้งเฟื่องวัย25คนสมุดประการจับได้ในพื้นที่สมุดประการนั่นแหละส่วนที่เหลืออีก4รายอยู่ระหว่างติดตามตัวครับคนสมุดประการหลอกคนสมุดสาครสมุดสาครก็หลอกคนสมุดประการยายนิดเนี่ยยายนิดเนี่ยยายนางสาวดลพักพลขันนี่เป็นคนสมุดสาครวัย49แกย้ายที่อยู่เหรอยายนิดแกไปอยู่ในคุกนายทิติการยิ้มฟุ้งฟุ้งเฟื่องฟุ้งเฟื่องนายทิติการยิ้มฟุ้งเฟื่องวัย25เป็นคนสมุทรปราการแกย้ายที่อยู่นะแกอยู่สมุทรปราการไม่ได้แล้วแกต้องมาอยู่ในบางขวางแล้วนะครับรองผู้บัญชาการบอกว่าจากพยานหลักฐานผู้ประชาเวียดนามทั้ง2คนทำหน้าที่รับเงินสดจากผู้เสียหายนำไปส่งให้กับบอสชาวจีนส่วนนายทิติการเนี่ยทำหน้าที่บัญชีม้าซึ่งหลังจากมียอดเงินเข้ามาในบัญชีจะคอยถอนเงินเพื่อนำไปซื้อสินค้าหลายประเภทเช่นเหล้าบุหรี่ครั้งละมูลค่าหลายแสนบาทเพื่อส่งต่อให้นางสาวดลพักนำไปขายเปลี่ยนเป็นเงินสดนางสาวดลพักเบื้องต้นยังให้การอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการนี้แต่ชุดสืบสวนมีหลักฐานทำให้เชื่อว่านางสาวดลพักมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการนี้นำผลประโยชน์ไปให้กับผู้สั่งการชาวจีนซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มขบวนการนี้มีการวางแผนในการอำพรางเส้นทางการเงินปกปิดให้ยากต่อการติดตามจับกลุ่มก็ดำเนินคดีทั้งหมดในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนครับติดคุกไปไอ้พวกที่เป็นบัญชีม้านี่ติดคุกยาวๆนะท่านให้หนักๆเลยอย่างน้อยสัก25ปีดีมั้ยเป็นผู้หญิงนะหน้าตาก็ดีนะเนี่ยแต่ใจร้ายมากเจนิดนางสาวดลพักพลขันวัย49คนสมุทรสาครแล้วก็ตาทิติการยิ้มฟุ้งเฟื่องคนสมุทรปราการวัย25เบญจเพศพอดีเบญจเพศนี่แกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แกต้องเข้าคุกวัยเบญจเพศครับจับได้ในพื้นที่สมุทรปราการนั่นแหละอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของก็เรียกว่าอะไรนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแบบเดิมๆอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังผมหลายหนแล้วคงจะจำได้วิธีการส่งเงินมาให้ตรวจสอบหน่อยสิเดี๋ยวตรวจเสร็จแล้วจะคืนให้ปะโถลูกไม้เก่าๆตื่นๆหลอกนักศึกษาได้เก่งนักศึกษาก็ฉลาดน้อยไม่น่าไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยเลยเงินเหมือนเงินจะตรวจยังไงวะเนี่ยเออก็น่าจะคิดในมุมกลับเนาะแหมยังมีอีกเรื่องเนี่ยทลายแก๊งลักมอเตอร์ไซค์ครับตามออเดอร์ใส่รถตู้ส่งขายประเทศเบื้องบ้านแหมเวลาหมดเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงที่2เนาะชั่วโมงนี้ล่ำลากันพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมอง
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
13: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
2: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เ
3: ดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
4: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
13: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายโดยมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: หรอ ใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้เนรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายต้อนรับคนต่างด้าวผู้สุจริตให้เข้ามาท่องเที่ยวพำนักทำงานและประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรแต่พบว่ามีคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งซึ่งแม้เข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีพฤติกรรมพฤติการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนนอกจากนี้ยังพบคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งซึ่งเข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่สมควรนิรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็วเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนโดยคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการดังกล่าวที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีคำสั่งนิรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวผู้ใดกระทำความผิดเมื่อได้รับโทษตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดครบถ้วนและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้นิรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรประกาศณวันที่26สิงหาคม2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และเมื่อเวลา 4:07 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณอ่าวเอเดนตอนตะวันออกที่ล้อมรอบด้วยหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตะวันออกขนาด 6.0 ความลึก10กิโลเมตรทั้งนี้ผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่ามีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 8-9 ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารอาจได้รับความเสียหายรุนแรงและอาจเกิดการพังถล่มบางส่วนส่วนยอดผู้เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุน้ำหลากดินโคลนถล่มใกล้ชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มต่อเนื่องติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
5: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำหลากดินโคลนถล่มใกล้ชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มเป็นเกือบ400คนแล้วสูญหายอีกกว่า 1,400 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติราว700คนจากหลาย10ประเทศเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดอิชิคาวะและโทยามะทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนติดค้างอยู่ในบ้านเรือนและรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมรัตโก้มาลาดิชอดีตนายพลบอสเนียเซิร์ฟผู้ประชาการเหตุสังหารหมู่ 8,000 ศพที่เซเรเบนิซาในการติดล้อมซาราเยโวในสงครามบอลข่านเสียชีวิตในเรือนจำกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตตัวนั้นทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้สหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทอริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางข้อพิพาททางการค้ากับแคนาดาที่ตึงเครียดขึ้น

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: ที่แล็บของแบรนด
3: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
6: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
7: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

ต้องหาผู้ชายที่คล้องใบ500 1,000ทำเป็นลิเกเลยนะต้องคล้องพวงมาลัยหาผัวดีๆมีไหมจะหาผัวให้แม่ถ้าวัยรุ่นละหมดสิทธิ์วัยรุ่นนี่แต่เที่ยวใช้จ่ายแต่ถ้าวัยอย่างอาจารย์เอกเนี่ยคนหากินสวัสดีครับคุณฟังครับเข้ารายการก็คุณผู้ฟังก็บอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยหาผัวดีๆมีไหมเรตติ้งกระฉูดเลยนะครับคนเข้ามาฟังกันเยอะขอบพระคุณนะครับลงทีหลังเขาเลยเนี่ยแต่ก็เรตติ้งการดูนำคนอื่นไปแล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่ครับนำเสนอเรื่องราวของข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวข่าวสดมติชนและหน้าจออินเทอร์เน็ตกับเรื่องราวของข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์เช้านี้ครับก็เห็นจะไม่มีใครดังเกินเน่เน่แน่นอนครับรัฐบาลปลื้มเน่เน่รอยันเข้ารอบชิงอเมริกันก็อตทาเลนต์ชวนคนไทยเชียร์คว้าแชมป์ครับก็คงจะเป็นประมาณสัก22ใช่ไหมกันยายนครับแล้วก็วันนี้ที่เดินทางกลับภูเก็ตชาวภูเก็ตรอต้อนรับกลับหลังจากไม่ต้องไปเข้ารอบแข่งขันอีกแล้วนะครับก็คือได้รับการกดGolden Buzzer ออกมาแล้วก็โอ้โหเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะถึงรอบชิงอาจจะเป็นสาวน้อยคนแรกของรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ด้วยที่เป็นนักร้องแนวป๊อปคนแรกของรายการเขาแล้วมีอายุน้อยที่สุดคือ16ขวบคนใต้ผู้คนคนภูเก็ตนะไม่ใช่คนเขมรนะผมพูดไทยไม่เป็นครับแม่มันก็จะตู่โอ้ยเด็กเขมรเกิดในภูเก็ตเกิดในเขมรแล้วไปโตที่ภูเก็ต

0: ก็เคลมไปมุดทั่วไอ้บอยมึงนะพูดไปรู้เรื่องอะไรก็เอาของคนไทยไปหมดเอาเหอะแม้กระทั่งชุดไทยจะไปเรียนแบบเรียนแบบก็ไม่เหมือนอย่าลืมนะว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยแต่งตั้งกษัตริย์ให้กัมพูชานะเพราะเป็นประเทศคนไทยเนี่ยหาพื้นที่ให้เขมรได้อยู่ดูแลไม่งั้นก็สิ้นชาติเขาก็ไม่นึกถึงบุญคุณกันตอนนั้นนะรัฐบาลไทยของเรานี่ช่วยเท่าไหร่ช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลช่วยค่าเราเรียนจนปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลสุรินทร์เนี่ยนำร่องแล้วแกะภาษาของเขมรออกเลยไม่มีการให้บริการคนเขมรจะให้บริการก็ต่อเมื่อเคยขอบริการอยู่แล้วแต่ถ้าคนเข้ามาไม่ให้เลยแกะภาษาเขมรออกประเทศไทยล้วนๆภาษาไทยนั่นแหละครับเพราะว่าไม่รู้จักบุญคุณของคนไทยในละคนคนไทยแทนที่จะมานอบน้อมกับคนไทยว่าพี่ใหญ่หรือเราไม่อยากเป็นพี่ก็อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเหมือนคนบ้านติดการเปิดเจอเปิดหน้าต่างไปก็เจอกันเงี้ยคนไทยเราให้เกียรติแหมนี่จะเคลมอะไรของเราไปทั้งหมดเลยเคลมมวยไทยไปอย่างนั้นโดนเตะทะลวงไปกี่คนกี่คนแล้วเคลมชุดไทยเราไปอย่างนั้นล่าสุดนี่ยังมีข่าวเคลมมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเราไปอย่างนั้นก็มึงส่งคนของมึงมาเรียนในประเทศไทยข้าวเหนียวมะม่วงกลับไปว่าเป็นของมันเลยเชียเอาเหอะแล้วแต่น้องเนเน่ตอบสื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปเลยว่าเขาคือไทยแลนด์ภูเก็ตออฟไทยแลนด์รับไทยวันนี้ก็รอต้อนรับที่จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศที่สำคัญที่สุดนะครับดูความเป็นไทยแล้วน่ารักมากเพราะชาวต่างชาติเขาไปจับจุดตรงที่เธอแต่งตัวชาวล็อกแต่งตัวที่ไม่เหมือนกับล็อกทั่วๆไปแต่มีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นไทยๆอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นชุดของน้องเนเน่ที่สวมใส่ขึ้นเวทีวันที่ไลฟ์โชว์วันนั้นนะครับเขาบอกเป็นชุดสไตล์ซิกซิกคูนคูนผสมผสานความเป็นร็อกกับความเป็นไทยด้วยผ้าโบราณลงตัวมากและสร้างความสนใจให้คนทั่วโลกเนื่องจากเป็นชุดที่เก๋เท่เก๋ไก๋ในคอนเซปต์อะไรนะ Let's Rock to the World แม่เป็นอะไรที่บอกว่าก็บอกว่ามีที่มาที่ไปเป็นที่เปิดเผยโดยเพจ Facebook ของเนเน่โรยันพร้อมข้อความระบุว่าการสวมใส่ชุดนี้เพื่อให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยงดงามและทรงพลังแค่ไหนทุกองค์ประกอบของเนเน่โรยันในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นแต่คือการนำเรื่องราวของประเทศไทยศิลปะวัฒนธรรมครอบครัวและความฝันมาร้อยเรียงไว้ในชุดเดียวเพื่อพาความเป็นไทยออกสู่สายตาผู้คนทั่วโลกครับในเพจของเนเน่รอยัลได้พูดถึงน้องเนเน่ใส่มีคุณแม่อ้อมเป็นผู้จัดทําและจำหน่ายเสื้อตัวนี้จึงไม่ได้มีเพียงชื่อของศิลปินแต่ยังถักทอด้วยความรักโดยคุณแม่ได้นำเสื้อยืดมาตัดแขนออกและกุ้นผ้ารอบคอส่วนเสื้อกั๊กน้องเนเน่ก็สวมทับเสื้อยืดซึ่งเป็นเสื้อยืดสไตล์เขาบอกตัดเย็บอย่างผสมผสานผ้าไหมผ้าดุดดาวผ้าทอมือจากหนองบัวลำพูด้านนอกและผ้าปาเต๊ะลายประแจจีนซ่อนไว้ด้านในอย่างลงตัวถ่ายทอดทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมความร่วมสมัยและพลังใจไว้ในชิ้นเดียวกันส่วนเครื่องประดับที่นำองค์ประกอบของเครื่องประดับไทยไม่ว่าจะเป็นสังวาลเข็มขัดต่างหูโซ่กระดุมทองมาผสมผสานออกแบบใหม่จนเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษบริเวณหน้าอกถ่ายทอดความงดงามแบบไทยในมุมมองร่วมสมัยครับส่วนกางเกงเป็นกางเกงผ้ายีนสีดำลายม้าลายจากแบรนด์ของอิตาลีเลยนะครับไม่ต้องโฆษณายี่ห้อนะสื่อถึงความเท่ดุดันมีพลังและมีความเป็นร็อกมีผ้าคลุมกางเกงที่น้องเนเน่นำมาผูกประดับเฉียงที่เอวเป็นผ้าไหมมัดหมี่โบราณชั้นสูงที่ชื่อว่าผ้าปูมมันจากคีรีมันจากคีรีนี่ขอนแก่นเนาะหรือผ้าสมปักปูนจากมัญจคีรีขอนแก่นมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็ จนถึงรัตนโกสินทร์ในอดีตเป็นผ้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยศและการแต่งกายของขุนนางในพระราชพิธีที่การนำมาเขียนทองตามลวดลายประแจจีนในลายมัดหมี่เพื่อให้ผ้าเล่นแสงไฟขณะที่เครื่องประดับที่เป็นอะไหล่สีทองประดับผ้าคลุมกางเกงสื่อถึงความสง่างามความเป็นสิริมงคลเพื่อนำมาประกอบกับผ้าไหมไทยทำให้เครื่องแต่งกายดูความเป็นไทยและมีคุณค่าทางศิลปะมากขึ้นรองเท้าบูทหนังสีดำจาก CPSทั้งนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยมหัศจรรย์มือกีตาร์วัย16ปีคนนี้ที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026มาจากแรงสนับสนุนสำคัญจากหลายฝ่ายเริ่มต้นจากครอบครัวคือคุณพ่อและคุณแม่นายณรงค์นางอ้อมอําลอยที่เป็นลมใต้ปีกให้ลูกครับทั้งแม่กับพ่อพอได้ผ่านเข้ารอบชิงวันนั้นกอดกันกลมบนเวทีครับพร้อมทั้งกรรมการตัดสินที่ชื่อว่าเมลบีด้วยนะเธอเป็นนักแต่งเพลงเธอเป็นนักร้องเธอเป็นนักแสดงและเป็นพิธีกรชื่อดังจากประเทศอังกฤษแล้วเธอเป็นสมาชิกของวง Spice Girls ครับซึ่งเธอก็มีชื่อเสียงมานานโดยเฉพาะแผ่นเสียงของเธอขายได้ถึง100ล้านแผ่นทั่วโลกแล้วเธอก็มาเป็นกรรมการตัดสินและเธอเป็นคนกดกดบูสเซอร์เนี่ยนะครับก็ถึงทำให้เธอชื่นชอบงานเพลงของน้องเนเน่บอกเจอเธอทีแรกหลังเวทีดูเหมือนเธอจะสุขุมถ่อมตัวอ่อนหวานเหมือนสาวน้อยฉันเจอเขาหลังเวทีแต่พอคุณอยู่บนเวทีแหมน้องเนเน่เปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนฉันรักเสียงร้องที่ดีฉันเป็นสาวยุค90ฉันชอบเพลงป๊อปแม้เพลงแนวนี้ไม่ใช่วายของฉันแต่เสียงร้องของคุณมันเป๊ะมากสกิลกีตาร์นี่ก็เป๊ะลุคของคุณเอ็นจิเนียร์ของคุณวายของคุณฉันจะไม่กดปุ่มได้ไงว่างั้นครับเธอเป็นอะไรที่กรรมการคนหนึ่งที่ขึ้นไปกอดดีใจกับน้องเนเน่บนเวทีด้วยนะครับคือความสำคัญของชุดแต่งกายเนี่ยมันโดดเด่นครับไม่หนักเชื่อเลยนะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือคุณพ่อและคุณแม่ที่เขามีความสามารถโดยเฉพาะคุณแม่นะครับเป็นกระแสไวรัลโด่งดังไปทั่วโลกน้องเนเน่ได้กลับมาพบกับนายจอนอีกครั้งบนเวทีนับว่าเป็นส่วนหนึ่งช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมองเห็นแววในตัวเด็กสาวคนนี้และช่วยผลักดันให้เธอได้ก้าวความฝันจนสำเร็จครับคนนี้ลืมไม่ได้เลยนะมิสเตอร์จอนชาวอเมริกันที่เดินทางมาเที่ยวภูเก็ตแล้วบังเอิญได้ชมการแสดงของน้องเนเน่ที่ตลาดนาคาที่เธอเล่นมองเห็นแววความสามารถในตัวเด็กสาววัย16ทำให้มิสเตอร์จอนคนนี้ตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นผู้ยื่นใบสมัครให้น้องเนเน่เข้าร่วมรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมช่วยประสานงานจนทำให้น้องเนเน่มีโอกาสเดินทางจากประเทศไทยสู่เวทีระดับโลกที่สหรัฐอเมริกากลายเป็นกระแสไวรัลทุกวันนี้ก็ต้องไม่ลืมครูคนนี้นะครับนอกจากนี้ผู้อยู่เบื้องหลังอีกหลายคนที่เช่นครูกล้องเนี่ยเป็นครูผู้สอนกีตาร์ที่คอยขัดเกลาฝีมือและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของเธอรวมทั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตที่ได้มอบทุนการศึกษาด้านดนตรีและหล่อหลอมทักษะภาษาอังกฤษทำให้น้องเนเน่มีความมั่นใจในการสื่อสารบนเวทีโลกขณะเดียวกันกรรมการอย่างเมลบีกรรมการตัวแม่ที่กดปุ่มทองให้เนเน่ผ่านเข้ารอบไปสู่ชิงชนะเลิศได้สร้างโมเมนต์สุดอบอุ่นกับน้องเนเน่จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโดยในจังหวะที่น้องเนเน่กำลังหลั่งน้ำตาแห่งความดีใจออกมาเมลบีก็เดินขึ้นบนเวทีด้วยความเอ็นดูพร้อมเช็ดน้ำตาให้เนเน่ราวกับว่าเนเน่เป็นน้องสาวและยังช่วยจัดแต่งทรงผมให้น้องเนเน่ก่อนที่จะดึงตัวเข้าไปกอดแสดงความยินดีพูดคุยกับน้องเนเน่อย่างเป็นกันเองขณะที่เนเน่ยกมือไหว้ด้วยความขอบคุณนับเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ทำเอาแฟนๆชาวไทยและชาวต่างชาติซาบซึ้งตามๆกันสำหรับน้องเนเน่และครอบครัวหลังเสร็จภารกิจก็เดินทางกลับประเทศไทยวันนี้นะครับ28สิงหาคมครับจากสหรัฐอเมริกามายังประเทศเกาหลีใต้แล้วต่อเครื่องสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ครับเดินทางจากเกาหลีใต้บินตรงสู่ประเทศไทยก็คืนนี้15:35 น.ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คงจะมีคนไปรอต้อนรับที่สนามบินส่วนหนึ่งรอต้อนรับที่ภูเก็ตส่วนหนึ่งนะครับเป็นความภาคภูมิใจครับของน้องเนเน่รัฐบาลอย่างที่ทราบเที่ยวแรกก็รับปากว่าจะได้ดูแลค่าตัวเครื่องบินไปเข้ารอบนี้ครับก็ต้องบอกว่าทุกฝ่ายร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วน่าดีใจครับเด็กไทยคนนี้เก่งมาก และที่สำคัญเธอน่ารักผมชอบตรงไหนรู้ไหมชอบเธอที่เธอยกมือไหว้ยกมือไหว้ตลอดครับยกมือไหว้คำยกมือไหว้เป็นประเพณีไทยอ่ะผมไม่ค่อยชอบว่าไปต่างประเทศแล้วต้องไปจับไม้จับมือฝรั่งอะไรไม่ใช่ยกมือไหว้ก่อนจะจับไม้จับมือก็ว่าทีหลังประเพณีไทยที่เธอน่ารักมันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเธอน้องเดเน่หรือชื่อจริงน้องแพรวผมจำชื่อเล่นเธอชื่อจริงชื่อว่ารัติการอําลอยครับน้องแพรวหรือรัติการอําลอยชื่อเล่นน้องแพรวแต่ฝรั่งชอบเรียกเนเน่รอยัลครับแล้วก็ชื่อจริงภาษาไทยเขารัติการอําลอยครับสาวน้อยที่มากความสามารถจากภูเก็ตที่คว้ารางวัลสู่รอบไฟนอลในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็คอยติดตามชมก็เชื่อว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตของเธอเชื่อว่าทุกวันนี้เธอก็มีโปรแกรมการแสดงต่างประเทศอยู่แล้วไม่น่าเชื่อนะครับเธอดังในพริบตาเลยนะเธอเป็นศิลปินสาวน้อยในพริบตาที่จะโชว์กีตาร์โชว์เสียงร้องอันดุดันแบบเท่ๆของแนวร็อกที่หาไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะครับเธอจะเป็นนักร้องคนแรกของวัยนี้นะครับเธอได้รางวีรางวัลมาก็อย่างที่บอกสมกับรางวัลที่เธอได้อ้าวก็เป็นเรื่องของน้องเดเน่ครับกลับมาเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของตะกี้พูดถึงความดีอันนี้พูดถึงความเลวบ้างแล้วนะครับลักมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยๆคันไปส่งให้สปป.ลาวเนี่ยนะครับทางด้านตำรวจนครบาล2ครับทางด้านของพันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ์รองผู้บังคับการของตำรวจนครบาล2แล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายนะครับรวมทั้งฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารแถลงจับกลุ่มแก๊งลักมอเตอร์ไซค์ส่งประเทศเพื่อนบ้านรวม4รายประกอบด้วยนายวนัทพงศ์สุขมีวัย24ปีนายสหรัฐพงศ์สำพักดีวัย21ปีนายเด่นศักดิ์คำสาลิกาวัย41ปีนายอัศนัยแจ่มเชื้อวัย42ปีพร้อมด้วยของกลางรถตู้โตโยต้าทะเบียนกรุงเทพครับแล้วก็ทะเบียนอุบลราชธานีดัดแปลงสภาพรถไว้ขนมอเตอร์ไซค์และรถมอเตอร์ไซค์ของกลางยี่ห้อฮอนด้ารุ่นมี2คันที่แจ้งหายไว้ที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ครับแสดงว่าทำมานานแล้วนะเนี่ยเด็กเหล่านี้ดูน้องเนเน่เป็นหลักเนี่ยนะไอ้มึงยังเป็นขโมยติดคุกตั้งแต่อายุ24ปีเนี่ยนะตำรวจบอกว่าเจ้าหน้าที่ถน.สุทธิสารจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งลักรถส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน7สิงหาคมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนรับแจ้งจากผู้เสียหายว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเธอหายจำนวนหลายคันได้วางแผนล่อซื้อนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันเชลซอยลาดพร้าว44แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพโดยศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา2รายข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะคือนายสารัตกับนายณัฐพงษ์นายวนัทพงษ์ก่อนนำกำลังไปตรวจค้นจับกลุ่มนายณัฐพงษ์วนัทพงษ์ผู้ต้องหาและขยายผลไปจับนายเด่นศักดิ์กับนายอัศนัยคนขับรถตู้ขนมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ผู้สั่งการในประเทศเพื่อนบ้านตำรวจบอกกักการสืบสวนสอบสวนนายวนัทพงษ์และนายสรัตรับสารภาพได้ค่าจ้างลักมอเตอร์ไซค์ต่อคันในประมาณ 23,000 ถึง 25,000 โอ้ได้ค่าจ้างลักนะยังไม่ได้ขายนะ 23,000 ถึง 25,000 ต่อคันนะส่วนคนขับรถตู้ได้คันละ 2,500รถตู้สามารถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์ที่ลักมาได้ในเที่ยวละ4คันตกประมาณ 10,000 บาทโดยทำตามออเดอร์จากผู้สั่งการคือนายจิมมี่ชาวลาวส่วนใหญ่จะเลือกยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟส่วนพฤติการจะออกไปก่อเหตุในแต่ละคืนนั้นเป็นคู่ๆแต่ละครั้งจะได้รถจักรยานยนต์รอบละ2คันเลือกรถที่ลักได้ว่าง่ายลักง่ายๆเมื่อต่อสายตรงแล้วจะนำไปเก็บไว้จากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้านำจักรยานยนต์ที่ลักไปใช้ก่อเหตุเนี่ยปกปิดอำพรางแล้วโทรแจ้งผู้สั่งการที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านว่าได้รถแล้วผู้สั่งการก็จะส่งรถตู้มารับที่ภาคอีสานใกล้ชายแดนตำรวจบอกสำหรับนายวนัทพงศ์ในผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุลักรถของกลางให้การอ้างว่าทำมาได้ประมาณ7เดือนได้รถมาไม่ต่ำกว่า100คันโอ้โหอยู่ระหว่างขยายผลติดตามรถที่ถูกโจรกรรมเพิ่มเติมติดตามผู้เสียหายมาดูรถของกลางจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาตระเวนก่อเหตุหลายท้องที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร นำส่งพนักงานสอบสวนสน.สุทธิสารดำเนินคดีแล้วประสานสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีมารับตัวดำเนินคดีเพิ่มเติมครับนี่มันต้องอย่างนี้นะครับขยายผลไปเรื่อยๆครับก็จะได้โอ้โหร้อยคันนี่คนนั่งสั่งส่งกุญแจอย่างเดียวเลยนะเนี่ยนะน่าเห็นใจสำหรับคนที่ลักมาแล้วก็โดนลักแล้วก็ต้องมานั่งส่งกุญแจครับใช้ก็ไม่ได้ใช้อย่างต้องมานั่งผ่อนแต่กุญแจอย่างเดียวเนี่ยน่าช้ำใจนะครับอ้าวจากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200ไม่เกินโดยประมาณเรามีเมนูอาหารบอกราคาให้เรียบร้อยเลยคุณจะเลือกแบบไหนก็โทรบอกเราเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ถึงบ้านนะครับดูกันเลยครับเราบอกเลยว่าเราสร้างความอร่อยมาทั่วประเทศ0819465036วิชัยโต๊ะจีน0819465036ครับทางด้านของอาหารเสริมครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่ขายดิบขายดีในช่วงนี้น้ำมัน9ชนิดเนี่ยน้ำมันรวม9ชนิดเนี่ยทางบริษัทบอกเดี๋ยวจะเอา11ชนิดมาให้อีกเมื่อกันขอบพระคุณนะครับแค่9ชนิดเนี่ยขายไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับเพราะแต่ละชนิดมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนไทยอยู่แล้วนะครับน้ำมันดอกทานตะวันคอลลาเจนจากญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไม่ว่าปอดไม่ว่าหัวใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมเล็บครับต่อมลูกหมากปวดข้อกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำหลับสบายหลับลึกหลับดีตลอดทั้งคืนไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆครับทุกวันนี้คนมีอาการแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะคืนหนึ่งลุกขึ้นฉี่3รอบ4รอบเรื่องของต่อมลูกหมากใช่ไหมเรื่องของความดันเบาหวานใช่ไหมครับตัวนี้ก็ช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อก็กินได้ครับบางคนนี่ปวดหัวเข่าอยู่ตลอดอย่าผ่าตัดนะถ้าผ่าตัดแล้วผมบอกได้เลยว่าผมเห็นมาเยอะแล้วจะเข้าอีหลอบเดิมยากครับเพราะว่าหัวเข่ามันเป็นข้อรอยต่อบางคนผ่ามานี่เดินไม่ได้เลยครับเอาเป็นว่าประคบประหงมไม่ดีกันแล้วกันนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี้ก็ช่วยท่านได้นะครับเรื่องของปอดเรื่องของหัวใจครับมือชาเท้าชาผิวพรรณเส้นผมอะไรมันช่วยได้หมดเลยอ่ะเพราะมันแต่ละตัวมันทำหน้าที่ช่วยกันครับก็มีข่าวบอกนิดหนึ่งวันที่5กันยายนนี้นะครับหมอจีนจะมาบริการให้ที่วัดวังน้ำดำตั้งแต่9โมงเช้าไปต้นไปวันที่5กันยายนนะครับหลวงพ่อวัดวังน้ำดำบอกมานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเสาร์ที่5กันยายนนะครับเสาร์ที่5กันยายนใครที่ปวดแข้งปวดขาปวดไหล่ปวดน่องปวดบริเวณลำตัวเนี่ยศาสตร์จีนหมอศาสตร์จีนเขาใช้วิธีครอบแก้วใช้วิธีครอบแก้วนะครับก็แม่บ้านผมปวดไหล่แล้วก็ปวดหัวคล้ายๆจะเป็นไมเกรนก็ไปครอบแก้วมาแล้วบอกเป็นไงมั่งเบาตัวเลยว่ากันหมอศาสตร์จีนนะครับใช้วิธีครอบแก้วไม่เสียค่าใช้จ่ายครับแล้วแต่จะทำบุญกับวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีครับทางไปอ่างสะเบล็กใกล้ๆเขาจีแลนี่แหละครับใครไปไม่ถูกมาที่ลพบุรีแล้วก็โทรหาผมก็ได้ผมจะบอกเส้นทางวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีให้นะครับวันที่5กันยายนครับก็เริ่มต้นกันตั้งแต่เช้า9โมงโดยประมาณคุณหมอจะรับเข้าคิวเอาไว้นะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่ไกลๆก็มากันเป็นแถวหมดมาจากฉะเชิงเทรามาจากอยุธยามาจากกรุงเทพมาจากมินบุรีมาอะไรที่ผมถามอยู่นะครับเขาก็อยากจะได้เบาเนื้อเบาตัวมันปวดตรวจบนสะบักเนี่ยปวดตรงต้นคอเนี่ยครอบแก้ววิธีการครอบแก้วเป็นยังไงก็อย่างที่บอกนะครับศาสตร์จีนเนี่ยหมอเขาเรียกว่า แผนโบราณศาสตร์ของจีนเขาครับใครอยากจะมาใช้บริการก็เชิญนะครับเสาร์ที่5กันยายนตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปครับที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีมาไม่ถูกโทรหาผมผมจะบอกทางให้หรือตั้ง GPS ว่าวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีวัดอยู่ในเขตเมืองนะครับก่อนถึงอ่างสับเหล็กอ่ะไม่ไกลทางไปเขื่อนป่าสักนี่แหละครับครับสนใจเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% รวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่มีสมุนไพรมากมายพอๆกันเนี่ยแต่อันนี้มากกว่าเขา9ชนิดอย่างเอนไซม์มี18ชนิดนะเอนไซม์นี่18ชนิดคือได้รวมสมุนไพรดูแลมันถึงดูลักษณะเหมือนครอบจักรวาลคือมันใช้สมุนไพรหลายๆตัวมารวมกันเพราะนั้นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ยังจัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2นะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2แล้วก็ลดราคาลงไปด้วยให้พิเศษสำหรับผู้ฟังที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอแล้วก็บำรุงสายตานี่ก็สุดยอดเลยตัวนี้รับประทานกันเป็นประจำมากมายหลากหลายครับไม่ว่าต่อหินต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกเบาหวานขึ้นตาและบำรุงร่างกายได้ด้วยเพราะเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดบลูเบอรี่สารสกัดจากใบกล้วยเรื่องมารวมด้วยสมุนไพรของเอนไซม์เข้าไปกลายเป็นว่าทั้งเม็ดเดียวกันเนี่ยได้ทั้งบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงสายตาด้วยความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตต่อมลูกหมากหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็รวมกันอยู่ในนี้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่กับ AND ลูทีน่าครับกาแฟก็ขายดิบขายดีครับสำหรับคนท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกสำหรับคนท้องผูกนะครับกาแฟดีเจครับกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าบำรุงร่างกายด้วยกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2แล้วก็สบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝากอาจารย์กับสบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและสบู่สระผมครับบรรเทาอาการผมร่วงเรื่องของรังแคเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะกับสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575มาแล้ว
3: ชัยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
7: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: นะครับงานปิดทองฝังลูกนิมิต10วัน10คืนครับมหศพชมฟรีครับก็ขอบคุณท่านที่มาจองลูกนิมิตเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายครับ5นิ้ว7นิ้วก็ 2,500 โดยประมาณครับ9นิ้วก็ 3,500 ครับจะได้ไปร่วมตัดหวายกันนะครับบางคนก็จองแล้วก็จ่ายตังค์ทำบุญครับไม่ได้มีเจตนาไปตัดหวายก็ได้แล้วแต่นะครับบางคนที่แจ้งเลยว่าจะไปตัดหวายด้วยวันอาทิตย์ที่3มกราคมปีใหม่เป็นสิริมงคลกับปีใหม่ปี70ให้กับท่านเลยนะครับตัวท่านเองก็บอกแล้วว่าวัดใดวัดหนึ่งที่ท่านฝังลูกนิมิตไม่มีโอกาสท่านจะฝังลูกนิมิตครั้งที่2ได้ครั้งเดียวในชีวิตกับวัดโคกลางนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวต่างจังหวัดทุกท่านนะครับแจ้งผมมาจากประจวบคีรีขันธ์แจ้งมาว่าขอเส้นทางด้วยขอบพระคุณนะครับจะมาจากหัวหินครับจะมาจากเพชรบุรีครับขอโลเคชั่นด้วยครับอาจารย์ผมจะเปิดนำเที่ยวลพบุรีด้วยปิดทอง9วัดด้วยจากเพชรบุรีนะครับผมก็ส่งโลเคชั่นให้ผมบอกมาเลยเดี๋ยวให้ค่าน้ำมันรถพาคนมากี่คนที่นั่งรถตู้ผมก็ประมาณ12คน12คน11คนประมาณนั้นครับผมนำเที่ยวเลยผมเรียกค่าใช้จ่ายน้ำมันผมแล้วมาหาผมแล้วกันแฟนข่าวนะครับแฟนข่าวมาหาผมเดี๋ยวผมให้ช่วยค่าน้ำมันรถที่คุณพาคนมาปิดทองครับโอ้เขาบอกดีเลยครับแล้วก็มีข้าวเลี้ยงด้วยนะสำหรับคนมีรถตู้มาเพราะว่าผมมีพรรคพวกรถตู้เยอะผมก็พิมพ์รายชื่อวัดทำบุญ9วัดให้จะได้ไปเที่ยวหรือจะมาเที่ยวเขื่อนป่าสักลพบุรีครับหรือจะมาเที่ยวแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เขาก็อยากรู้อยากเที่ยวผมก็แนะนำให้ครับแล้วก็มาปิดทองฝังลุยมิตรด้วยนะครับเป็นความปรารถนาดีอยากให้พื้นที่ของเมืองลพบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะครับเขาบอกอยากมาเห็นสารประการอยากมาดูลิงก็ว่าลิงไม่ค่อยมีและน้อยแล้วแต่มาไหว้สารประการมาดูความงดงามของปรางสามยอดอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าอยู่ในโปรแกรมเขาแล้วครับเราก็จะเป็นไกด์เป็นในตัวนะครับก็บอกว่าผมอาจจะไม่ได้มาต้อนรับท่านนะเพราะว่าแฟนรายการเขาก็หารถตู้มาประมาณสัก9คัน10คันมั้งเขาบอกพักพวกกันขายบัตรให้ผู้โดยสารมาเที่ยวลพบุรีขอบพระคุณกันนะครับแฟนคลับจากเพชรบุรีจากประจวบคีรีขันธ์จากหัวหินน่ะนะเขาบอกฟังรายการอาจารย์มานานก็อยากจะมาเที่ยวลพบุรีก็บอกยินดีครับแล้วมาหาผมแล้วกันนะครับผมจะให้ค่าน้ำมันรถกลับไปด้วย ทำบุญร่วมกันนะครับ ครับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับตอนนี้บริษัทไทยภูผาวิปโรเอนจิเนียริ่งครับจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านช่องของหอบ้านเก่าทำให้เป็นบ้านใหม่สวยงามด้วยราคาตามกระเป๋าของท่านแล้วกันมาตกลงคุยกันเรามีวิศวกรเรามีสถาปนิกที่จะดูแลการก่อสร้างจะงานเล็กงานใหญ่งานสร้างกุฏิพระสร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์อะไรก็มาพูดคุยกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งนะครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรอาหารเสริมที่ท่านดูแลกล้ามเนื้อของท่านครับนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรียวแรงนี่ภูผาวิปโรเลยแก้วหนึ่งกับซองหนึ่งอ่ะเช้าซองเย็นซองก็ได้นะครับภูผาวิปโร0817805575ครับทั้งภูผาวิปโรทั้งบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับสอบถามครับถ้าจำเบอร์ไม่ได้ก็เบอร์ผมเนี่ย0817577474ครับรวมทั้งทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดก็แถมภูผาวิปโร1ห่อนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของยาวหอมดอกหอมมื่นลี้นี่ก็ขายดิบขายดีนะครับดมก็ได้กินก็ได้นะยาวหอมดอกหอมมื่นลี้ละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาช่วยอาการลมกองละเอียดหลับสบายด้วยแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยแล้วค่อยๆกลืนไปอาการที่ท่านเป็นมันก็จะได้ทุเลาลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวียงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายอะไรทั้งหลายแน่นหน้าอกหายใจติดขัดครับนี่แหละครับยาวหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ครับหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจกับยาวหอมดอกหอมมื่นลี้ครับสนใจก็สั่งซื้อมานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือทางด้านของครีมนวดสมุนไพรครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นครีมนวดเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ใช้แล้วมีความรู้สึกว่ามันตรงจุดที่เรามีอาการปวดครับจะเป็นกระดูกทับเส้นจะเป็นกล้ามเนื้อจะเป็นปวดหลังปวดคอปวดไหล่ไหล่ติดไหล่สะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ได้เห็นผลเร็วเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาได้24ชั่วโมงครับพอทาเข้าไปแล้วมันซึมลึกลงตรงจุดที่มีอาการเลยถึงได้ทำเป็นโมเลกุลเล็กๆไงครับมันจะได้สอดแทรกเข้าไปในอาการปวดของเราได้ครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817805575หรือโทรศัพท์มาสอบถามผมก็ได้นะครับไปด้วยเรื่องของนายกเฮงซึ่งทำหน้าที่เป็นในหน้าเรียกรับเงินสอบท้องถิ่นรายละ 650,000 มีผู้เสียหายกว่า100คนโอ้โหเอา 600,000 คูณ100คนเป็นเงินเท่าไหร่บิ๊กเต่าเปิดพฤติการของนายกเฮงซึ่งก็กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปปพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเปิดเผยถึงการจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเหงอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยพร้อมนางนวพรปลือเปล่งปลือปลังครับเจ้าหน้าที่อบต.ศรีสะเกษก่อนหน้านี้ตำรวจดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มของจ่าพิชิตไปแล้วขณะที่ปปช.แต่งตั้งปปปเป็นผู้ช่วยพนักงานไต่สวนในคดีดังกล่าวซึ่งก็บอกว่าไม่ได้ดิสเครดิตชื่อพรรคการเมืองของเขานะไม่เกี่ยวกันกับพรรคการเมืองเขาอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวการจับกุมครั้งนี้ผู้เสียหายในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องทุกข์ที่ผมเคยเอามาพูดเอาเทปเอามาให้คุณผู้ฟังฟังก็คืออดีตนายกเทศมนตรีคนหนึ่งที่บอกเสียเงินไป2ล้านให้ไปคนละ 250,000 4คนหวังว่าจะได้เข้าทำงานขณะท่านเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนะท่านยังโดนโกงท่านบอกเขาก็บอกจะให้รู้จักเขาไม่รู้จักเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคการเมืองดังพรรคหนึ่งนั่นก็นี่แหละครับรู้สึกจะชื่อคุณวิบูลย์มาอดีตนายกเทศมนตรีคนนั้นครับแล้วก็มาถึงเรื่องราวตรงนี้ที่บิ๊กเต่ารวบตัวออกหมายจับนะครับก็พบว่าเป็นทำหน้าที่ในหน้าในการรับคนเข้าสอบนางนวพรเป็นผู้ใกล้ชิดและเป็นลูกน้องทำหน้าที่ติดต่อชักชวนผู้ต้องการเข้าสอบรวมถึงรวบรวมเงินโดยมีผู้เสียหายในสนามดังกล่าวเฉพาะปีงบประมาณ68เนี่ยเรียกรับเงินตั้งแต่ปี67มีจำนวนมากกว่า100กว่าคนครับพบว่ามีผู้เข้าสอบประมาณ57คนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบได้ด้วยมีผู้เข้าสอบ57คนที่สอบได้นะแล้วมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบได้ด้วยได้รับการประชุมเมื่อปี69อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อสอบขณะที่ผู้ที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบได้อีกประมาณ40กว่าคนโดยแต่ละรายจ่ายเป็นเงินคนละประมาณ 650,000 ส่วนใหญ่ได้ไปแจ้งความในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในข้อหาฉ้อโกงไว้แล้วผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับปปป.ในคดีนี้มี1ราย บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่ากลุ่มผู้สอบได้ประมาณ57คนน่าจะมีการจ่ายเงินลักษณะดังกล่าวครบจำนวนแล้วส่วนกลุ่มที่สอบไม่ได้ประมาณ40กว่าคนได้ทวงถามเงินคืนจากนายประวิตรหรือนายกเฮงแต่นายประวิตรมีพฤติการบ่ายเบี่ยงและหลบหนีออกจากพื้นที่หลบหนีมาโดนจับที่กรุงเทพนะครับข้อกล่าวหาที่นายประวิตรบอกว่าสามารถแก้ไขกระดาษคำตอบหรือทำคะแนนสอบได้นั้นบิ๊กเต่าบอกว่านายประวิตรได้ให้ความร่วมมือบางส่วนตำรวจยังต้องสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะเดียวกันเมื่อถามว่าผู้สอบได้57คนจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าต้องเรียกมาสอบสวนเป็นรายบุคคลก่อนเพื่อพิจารณาว่าการจ่ายเงินและการสอบได้เกิดจากเจตนาทุจริตหรือไม่โดยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทั้งหมดจ่ายเงินเพื่อสอบได้เพราะบางคนสอบด้วยความสามารถของตัวเองขณะที่บางรายอาจมีการแก้ไขข้อสอบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติท่านบอกว่าในกลุ่มดังกล่าวนางนวพรมีบทบาทในการรวบรวมเงินขณะที่นายประวิตรมีข้อมูลว่าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการสอบได้จึงถูกดำเนินคดีลักษณะร่วมกันตำรวจพบข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเส้นทางเงินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่าจะมีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเฉพาะในกลุ่มคดีนี้แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีครับการเชื่อมโยงกับกลุ่มจ่าพิชิตพลตำรวจตรีจรูญเกียรติท่านบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกันแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่ามีความเชื่อมโยงกันด้านใดพร้อมย้ำว่าไม่ควรนำทั้งสองคดีมาเปรียบเทียบกันโดยตรงเพียงแต่มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไปก่อนหน้านี้แล้วประเด็นที่นายประวิตรอ้างว่าลายถูกปลอมแปลงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าต้องสอบสวนให้แน่ชัดก่อนโดยตำรวจพบว่ามีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอาจมีพยานหลักฐานอื่นที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องถามว่ามีบุคคลที่อยู่สูงกว่านายประวิตรหรือไม่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าคดีนี้ต้องดำเนินการต่อและเมื่อแล้วเสร็จจะต้องส่งสำนวนให้ปปช.ภายในกรอบเวลาไม่เกิน30วันเพื่อรวมกับสำนวนหลักของปปช.สามารถพิจารณาบุคคลบางรายไว้เป็นพยานเพื่อขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ได้โดยเชื่อว่าการดำเนินการสามารถไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังในระดับสูงกว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ในวันนี้ไปผู้อยู่เบื้องหลังนั้นมีระดับสูงกว่าส่วนข้อกังวลว่าคดีจะถูกดำเนินการเพียงข้อหาช่อโกงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่ายืนยันว่าตำรวจมองพฤติการของผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้าข่ายทุจริตในลักษณะเป็นตัวกลางเรียกรับเงินและนำเงินไปจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบิ๊กเต่ายืนยันว่าการดำเนินคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางการเมืองหากดิสเครดิตพรรคการเมืองเนื่องจากผู้เสียหายเป็นผู้เข้าร้องทุกข์กับตำรวจเองโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทำงานตามหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือพรรคการเมืองใดทั้งนี้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกว่าคดีดังกล่าวเป็นเพียงส่วนย่อยจากสำนวนในการไต่สวนของปปช.ซึ่งหน่วยงานที่เริ่มต้นตรวจสอบเรื่องทุจริตและขอกำลังจากปปป.นั้นเข้าดำเนินคดีเข้าดำเนินการตรวจค้นและสืบสวนโดยตำรวจสอบสวนกลางจะเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามพยานหลักฐานโอ้โหไม่ใช่น้อยนะเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนะครับเอ้าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะขณะนี้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่า57คนที่อยู่ในสายตาของนายประวิตรนั้นทั้งหมดได้มีการแก้คะแนนสอบและยังเป็นกลุ่มเดียวกับที่อยู่ในกลุ่มของ 5,900 คนด้วยที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นเอาละครับจับได้ตัวการแล้วมันก็ต้องขยายผลไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังครับเช้านี้ลำลากันก่อนบ่าย 3:00 นทางจอทลอเจอกันใหม่ขอบพระคุณสวัสดีครับ
3: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะ
9: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
11: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่าย
8: ใต้ขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
12: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
13: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
14: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
15: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
16: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
8: มาใหม
17: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเริ่มแล้วทางหลวงพิเศษหมายเลข M82 เริ่มเปิดทดลองใช้ฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
18: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
19: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
20: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
21: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะ
22: สบู่
2: สมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
21: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เลอา
22: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
23: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
17: วันนี้เป็นต้นไปทางหลวงพิเศษหมายเลข M82 เริ่มเปิดทดลองใช้ฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้หนุนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสมุทรสาครอัมพวาหัวหินคุณทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
24: ตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันตลอด24ชั่วโมงกรมทางหลวงเริ่มเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางซึ่งประชาชนสามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสายจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ15กิโลเมตรต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นในภาคใต้ต่อไปโดยจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และสมุทรสาคร2ยังคงไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ทั้งนี้เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการกรมทางหลวงจึงจำกัดความเร็วสำหรับรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
17: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล5เรื่องต้องห้ามก่อนเข้านอนเพื่อสุขภาพที่ดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
25: คู่มือสุขภาพ
26: การนอนหลับที่ดีเป็นขั้นตอนแรกในการมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการจัดการปัญหาการนอนหลับจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพดังนั้นการงดเว้นกิจกรรมดังต่อไปนี้เพื่อทำให้มีการนอนหลับที่มีคุณภาพดีขึ้น 1. งดชากาแฟบุหรี่การบริโภคคาเฟอีน 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้านอนอาจส่งผลกระทบทำให้คุณนอนไม่หลับ 2. การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถทำให้นอนหลับได้ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายใน2ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนเนื่องจากการออกกำลังกายใกล้เวลานอนจะกระตุ้นทำให้ตื่นตัวและนอนไม่หลับ 3. ไม่ควรรับประทานอาหารหนักหรืออาหารรสเผ็ดถ้าเกิดอาการท้องว่างเพราะอาจรบกวนการนอนทำให้นอนไม่หลับถ้ารู้สึกหิวให้รับประทานอาหารว่างแบบเบาๆหรือรับประทานเพียงเล็กน้อยเช่นนมโยเกิร์ตขนมปังแครกเกอร์ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อใหญ่หรือมีปริมาณที่มากเกินไปเพราะอาจทำให้ย่อยไม่ทัน 4. ไม่ควรนอนบนเตียงทั้งที่ไม่ง่วงเพราะหากนอนไม่หลับอาจยิ่งทำให้รู้สึกกระวนกระวาย

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับน้าผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่ม

และเสรีภาพร่วมกับรวมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่ 29-30 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่ 29-30 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่ 29-30 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมู่

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังเพิ่มมาอีกหนึ่งขึ้นนั่นคือ
1: สถานีวิทยุจทล 1197 จังหวัดลบบุรี
0: เป็นสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่13
1: ฟังกัน
0: จังหวัดทหารบกลบบุรี
1: ฟังกัน
0: ฟังกันนะแล้วก็เราก็ส่งวสป .711 เข้าบ้านไปแล้ว
1: ไป
0: ส่งทชดทุ่งสงเข้าบ้านไปแล้วส่งประจีนบุรีเข้าบ้านไปแล้ว
1: นาน
0: ตอนนี้เราก็อยู่จทล 1197 จส1กรุงเทพวสป1449ชุมพร
1: อ่อน
0: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนเมืองกาญจนบุรี
1: ฟังกัน
0: รวมไปถึงคลื่นวิทยุตำรวจภูธรภาค9สตูลเมื่อกี้ใจหายแวบ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไฟดับไปพักหนึ่ง
1: ไฟดับ
0: ไฟดับอะไรเอ่ยไฟดับอะไรเอ่ยรถไฟดับ
1: ไฟดับเนี่ยนะ
0: ไฟดับที่บ้านแพเมืองสตูลนะเสียงดังไกลนะขอบคุณป้าตุ๋ยด้วยไอ้ป้าหมูป้าหมูอยู่ในตัวเมืองสตูลเลยฟังอยู่ไปลื่นไอ้ท่าไปไหนไม่รู้หกล้ม
1: อ้าว
0: ส่งยาไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมไปแล้วก็ไทยแก้วพัดไปละ
1: โอ้
0: บอกพี่หมูอย่าไปเอายาหม่องนวดถูทานะเพราะว่าถ้าทาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสูตรร้อนพอสูดร้อนปั๊บเส้นเลือดเราเนี่ย มันจะขยายตัวอะไรที่เจอความร้อนขยายตัวหมดแหละนะครับถ้าไปขยายตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เหอะมันก็จะดันผิวหนังกันมามันก็จะบวมไงเห็นไหมนักกีฬาเนี่ยเวลาเตะฟุตบอลกันประสานแข้งกันปังเขาน้ำแข็งประกบประครบเลยนะหรือไม่ก็สเปรย์เย็นๆฉีด
1: ช่วงแรกต้องน้ำแข็งก่อน
0: ใช่ในครับอ้าวชื่นใจวอลเลย์บอลไทยชนะชนะเกาหลีไปแล้วนะ
1: ชนะเกาหลีคราวนี้ไปเจอญี่ปุ่นละเจอญี่ปุ่นถ้าชนะญี่ปุ่นก็เจอน่าจะเป็นจีน
0: รอบนี้จีนก็เจออะไรไม่รู้
1: จีนก็อีกสายนึงอะนะสายจีนอ่อน
0: อ่อนสายอ่อน
1: ไทยไปเจอญี่ปุ่นหนัก
0: เจอหนักเลยโอ้โหไอหอกหัก
1: อ้าวกระเทียวอลเลย์บอลสาวไทยกัน
0: ครับฟุตบอลสรุปแพ้ไปแล้วนะ
1: แพ้ไป
0: แพ้เวียดนาม
1: 4-2 เนอะ
0: คือเราไปยิงได้ที่เวียดนามเท่าไหร
1: ่ 2-2 เนอะ
0: 2เสมอใช่ไหม
1: เสมอ
0: เท่ากับแพ
1: ้เขามายิงเราไว้2-2 2-0
0: เท่ากับเขาชนะเรา 4-2
1: เราก็ได้รองแชมป
0: ์ครับ จะเปลี่ยนโค้ชใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ก็เห็นเหี่ยวๆกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เหี่ยวๆกันอยู่เนี่ย
0: อย่าไปเล่นเลยเล่นไปก็ไม่ได้ให้คนไทยดู
1: จะดูวอลเลย์บอลไม่ได้
0: เสียเงินอีก
1: โ
0: อ้จะดูก็ต้องเสียเงินอีกทั้งนี่ก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้ว
1: นาน
0: แทนที่จะให้ประชาชนดูมีไว้ทำไมรัฐมนตรีถ้ามีรัฐมนตรีแบบนี้งวดหน้าผมก็เป็นรัฐมนตรีได
1: ้เอาอีกแล้ว คุณดิเน
0: า
1: ะ
0: ผมเรียนแบบทนายอั๋นไง
1: นายอั๋นว่าไงอ่ะ
0: ทนายอั๋นรัฐมนตรีถ้าทำอย่างเงี้ยดังนี้เด็ดสมัยหน้าผมเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องถือมือทนายอั๋นหรอกทีมงานผมใครก็ได้ถ้าทำงานแบบเนี้ย
1: อ
0: ันนี้ผมเอาคำพูดเข้ามาผมไม่ได้ว่าใครที่ไหนเราน
1: านไม่ได้ดู
0: โอ้ผมบอกแล้วรายการเราไม่มีว่าใครไม่กระทบกระทั่งใครไม่กระแนะกระแหนใครใช่ไหม
1: ฟังกัน
0: ฟังกันเนี่ยสบายๆแล้ววันนี้มันเสาร์น้อยด้วย
1: วันนี้วันเสาร์พวกนี้วันเสาร์
0: วันนี้วันเสาร์น้อยไง
1: วันศุกร์เนี่ย
0: ก็เดี๋ยวเหอะตอนบ่ายๆโมงไปสถานที่ราชการเหลือแต่คนหลักๆหน่อยคนไม่หลักไปกันหมดแล้ว
1: ไปไหนก็ไม่รู้
0: กับบ้าน
1: ก่อนเวลาถ้าหาก
0: แต่เจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเป็นหลักเขาอยู่นะอย่างไปโรงพักเนี่ยคนรับแจ้งความต้องอยู
1: ่
0: สืบต้องอยู่ต้องทำงานพร้อมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรไว้วันนี
1: ้
0: เวียนยามก็ไม่ได้เข้าไปดีกว่ากับบ้าน
1: นาน
0: เดี๋ยวโดนฟ้องอีกผมไม่เอาสบายใจดีนะครับแต่วันนี้4โมงเย็นเจอกันที
1: ่ตลาดนัด
0: ดอนปู
1: ศรีประจันสุพรรณบุรีนะ
0: ครับเมื่อกี้โทรมาถามว่าดอนปูสบู่มาหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกว่าพี่บิดาไปด้วยหรือเปล่าผมก็เลยให้โทรหา
1: เขามีสบู่อะไรอ่ะสบู่ของเราลุงช้างเนี่ย
0: สบู่ของเขาสบู่แก้คัน
1: อ
0: ของเราสบู่หอมฟุ้งอะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างหอมเย็นชื่นใจ
0: ของเราฟอกแล้วหอมเลยไงของปีดาก็ฟอกแล้วปั๊บ3 วันหายคัน เจอกัน 4:00 น.วันนี้นะ
1: อ้าวไปซื้อไปอุดหนุนกันที่ตลาดนัดดอนปรูนะ
0: ก่อนจะไปรายการข่าวข่าวก่อนจะไปอ่านข่าวก่อนจะพูดถึงโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรโฆษณาให้วัดเขาก่อนได้บุญ
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีหรือจะไปทำบุญกับวัดที่เราประกาศเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วัดแรกวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพคสมโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครจังหวัดนครปฐมส่วนวันที่7พฤศจิกายนกฐินวัดวิมุตติยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัด15พฤศจิกายนนี่วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนก็วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: เดี๋ยวทำเป็นลืมวัดบางลี่เดี๋ยวฮะ
1: 15พฤศจิกายนก็วัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
0: จ้า
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 29 30 31ตุลาคม
0: 3วันก็2คืน
1: ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
0: ลิเกเด็กมหัศจรรย์อัจฉริยะ
1: ไปชมไป
0: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุข
1: จะมีงานก็ติดต่อกันได้นะราคาไม่แพงเนี่ย
0: รุ่นต่อรุ่นจริงๆนะ
1: รุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะว่ากันไป
0: ตั้งแต่นางเอกน้องแนทตั้งแต่เจ้าชานนท
1: ์
0: ยังไม่เป็นลิเก
1: น้องแทนเนี่ยนะ
0: น้องแทนเนี่ยยังฮะเอ๋ยฮะเอ๋ยอยู่เลยจนมาถึงรุ่นเจ้า
1: เธอน้องคุณเนี่ยนะ
0: เธอน้องคุณ
1: ออกัสออกัส
0: ออกัสเนี่ยนะโกงได้พ่อหรือไงกันไม่รู้
1: เจ้าไก่แก้วแวววันดีนะ
0: มาไหมเนี่ยวันปีเนี้ย
1: มาเถอะ
0: โอเค
1: ไปเที่ยวการปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานกันด้วย
0: ส่วนผมไม่ไปอายเขานะไปทีไรไม่ได้ดีสักทีปีแล้วมันพร้อมกันไงมันพร้อมกันที่วัดอะไรนะ
1: วัดไรอะนะ
0: วัดไรวัดไรหนุ่มรัสเซียหมดสติในห้องน้ำนะที่พัทยาครับ
1: อ้าวเป็นยังไงอะ
0: มาไงไม่รู้หมดสติมีผงสีขาวปริศนาติดจมูกด้วย
1: มีผงด้วยไง
0: ครับตีสองมาเช้ามืดวันเนี้ย
1: โอ้
0: รับแจ้งมันมีชายต่างชาติหมดสติในห้องน้ำ
1: บริเวณที่ไหนนะ
0: ถนนคนเดินวอล์กกิ้งสตรีทพัทยาตำบลหนองปลื้มบางละมุง
1: จังหวัดชลบุรี
0: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยครับ
1: นักท่องเที่ยวเนี่ยมีอาการ
0: อยู่ในห้
1: องน้ำ
0: แตกตื่นมุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก
1: นักท่องเที่ยวไปดูกันเยอะ
0: หลังพบว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนอนฟุบหมดสติในห้องน้ำมีอาการตาค้าง
1: พูดจาไม่รู้เรื่องแล้ว
0: คล้ายกับยินมีอาการมึนเมาอะไรสักอย่างนึงนะ
1: เมาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะ
0: กลุ่มเพื่อนสัญชาติเดียวกันอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักยืนโวยวายขัดขวางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เข้าไปช่วยเหลือ
1: ก่อนจะนำตัวออกจากห้องน้ำ
0: มาอยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทแต่ว่ากลุ่มเพื่อนก็ไม่ยินยอม
1: ให้เคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล
0: ตรวจสอบยังพบคราบผงสีขาวติดอยู่ที่โพรงจมูก
1: และก็ไม่สามารถระบุว่าเป็นสิ่งใด
0: สอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การว่าหลังจากสอบถามกลุ่มเพื่อนของคนหมดสติให้การว่า
1: เพื่อนเนี่ยกินยาซึมเศร้า
0: บวกกับดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจนเกิดหมดสติ
1: แล้วก็ยังไม่ปลุกกันเน
0: ี่ยปลุกก็ตื่นนะแต่ไม่เรียกแม่แล้วก็นอนอยู่นั่นแหละ
1: คล้ายกับเสพยาเสพติดเข้าไปเนี่ยนะ
0: ก็เพราะว่าผงสีขาวคล้ายยาเสพติดเนี่ย
1: เคตามินเนี่ยนะ
0: ติดอยู่ที่โพรงจมูก
1: อ้าว
0: มันใช้ทาเอาจมูกเอาหรือไง
1: เออ
0: แต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้ครับ
1: ผู้ป่วยนี่ยังมีอาการมึนงงเมาพูดไม่รู้เรื่องเนี่ย
0: บอกแค่ตัวเองว่าขาขาดยืนยันไม่ไปโรงพยาบาลกลับจะพักที่จะกลับที่พักอย่างเดียว
1: จะกลับอย่างเดียวเนี่ยนะ
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่กลุ่มนักท่องเที่ยวบอกว่
1: า
0: ชาวรัสเซียเดินออกมาจากสถานบันเทิงรัสเซียใกล้กัน
1: จเข้าห้องน้ำเนี่ย
0: สักพักกลุ่มเพื่อนวิ่งมาเรียกขอความช่วยเหลือ
1: Help me help me
0: ให้ไปดูเพื่อนที่หมดสติหน่อยก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: กลุ่มเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกลับห้ามแล้วก็ผลักเจ้าหน้าที่ออก
1: ออกจากห้องน้ำ
0: ก่อนที่กลุ่มเพื่อนจะอุ้มเพื่อนที่หมดสติ
1: ออกมาจากห้องน้ำ
0: ยกออกมาเองไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ครับ
1: ยังให้ข้อมูลอีกว่า
0: ร้านของตนปิดนานแล้วแต่นักท่องเที่ยวแค่มาเข้าห้องน้ำเท่านั้นอันนี้เจ้าของร้าน
1: เจ้าของร้านเนี่ย
0: ส่วนอาการของชาวต่างชาติเหมือนคนเสพยาเสพติด
1: และสังเกตเห็นมีผงสีขาวเนี่ย
0: ขายยาเสพติดติดอยู่ในโพรงจมูกเยอะ
1: จึงคิดว่า
0: น่าจะดมสารเสพติดเข้าไป
1: พวกเคตามีนเนี่ยนะ
0: ก็กันในห้องน้ำแต่ไม่รู้ว่าก็อยู่ในห้องน้ำเขาเข้าไปในห้องน้ำอ่ะก็ไม่รู้ไปซื้อขายกันหรือไปทำอะไรกันก็ไม่รู้แหละไม่รู้เอามาจากไหนในร้านผมไม่มีอยู่แล้ว
1: เขาปิดไปนานแล้วร้านเนี่ย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำได้บันทึกภาพแล้วก็เอาพาสปอร์ตไว้เป็นหลักฐาน
1: ส่วนผู้ป่วยนั้น
0: ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร
1: เนื่องจากกลุ่มเพื่อนไม่ยอมเปิดเผยแล้วก็ไปพาไปส่งโรงพยาบาล
0: และพากลับเข้าที่พักเองครับ
1: พากลับไปแล้ว
0: เฮ้ยอย่างนี้ผิดครับอย่างนี้เห็นคนป่วยซึ่งหน้าต้องพาส่งโรงพยาบาล
1: ส่งโรงพยาบาลนี่มีอาการเสียชีวิตจะยุ่งกันนะ
0: ถ้าไม่ไปส่งโรงพยาบาลนะถือว่าไม่มีมนุษยอะไรนะมนุษยชนหรืออะไรนะ
1: มนุษยธรรม
0: มนุษยธรรมโ
1: อ้ไม่ได้ต้องเอาเขาไปส่งกันนะ
0: แต่ข่าวอ่านข่าวประดานี่อ่านผิดๆถูกๆเลย
1: ประดานี่มีข่าวมาใหม่แล้ว
0: อีกแล้วเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เขามีนัดมีหมายเรียกมาอาจารย์จตุรงค์เนี่ยนักวิชาการเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยไปรอประดาเลย
1: รอว่าจะมาหรือไม่มา
0: ปรากฏว่าม
1: าไม่ล่ะ
0: ล็อกเกอร์ไร้เงาประดา
1: ไม่มาตามนัดไง
0: ตำรวจขอนแก่นเผยดูแถลงข่าวจบได้แต่สายหัว ก็ประดาไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวไง
1: โอ้
0: แล้วก็เนี่ยที่ปรึกษาของไอ้สมาคมอะไรนะที่พุทธสำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นน่ะ
1: เขาไปเป็นที่ปรึกษา
0: เป็นที่ปรึกษา
1: ใช่ครับทีมงานประดาเนี่ยญาติของ
0: ไปตั้ง
1: เฮียงเนี่ยนะ
0: ไปตั้งชื่อวัดได้ไงไปตั้งเป็นวัดได้ไงปี41อ่ะเรื่องมันเกิดไปตั้งวัดมาตอนปี41ใช่ไห
1: ม
0: แต่ไปมีตาตั้งเป็นเจ้าวาดตั้งปี33หรือ31อ่ะ
1: งง
0: ๆเขาก็งงอ่ะสิทีนี้เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะไปเอาคำสั่งมาจากไหนถูกหรือผิดตรงนี้แหละ
1: ประดาแกบอกผิดกระดุมติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดเนี่ย
0: ผิดมาเม็ดแรกแล้ว อ่ะตำรวจจากสภ.เมืองขอนแก่นนะเมื่อวานนี้ก็มี
1: นักวิชาการอิสระ
0: ชตุรงค์จงอาสานี่แหละครับ
1: เดินทางมา
0: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีนางชมมณีร้อยจันทร์หรือประดา
1: จากคดีพิพาทเรื่องที่ดินของวัดป่าดุลยารามเนี่ย
0: วัดป่านี้กฐินวันที่1พฤศจิกายนนะ
1: เอาใครจะไปทอดกฐินก็ไปนะ
0: พร้อมทั้งนั่งดูรอว่าไอ้ประดาจะมาหรือเปล่าจะให้ปากคามกับตำรวจยังไงหมายเรียกครั้งที่1จะมาหรือไม่
1: ถ้าไม่มาล่ะ
0: ไม่มาเดี๋ยวมีหมายตะโกนไง
1: หมายเรียกครับเป็นคักตะโกนเลย
0: ผิดหวังครับประดาไม่มาตามหมายเรียกทั้งนั้นแหละ
1: ตามที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกมาเนี่ยนะ
0: ครั้งที่1ไม่มาเดี๋ยวมีครั้งที่2อีกนะ
1: หมายตะโกนนะ
0: นักวิชาการอิสระอาจารย์จตุรงค์เนี่ยบอกว่าประดามาทุกรอบก็บอกว่ามีหลักฐานเด็ดทุกรอบ
1: เกือบทุกรอบเลยนะ
0: กี่แล้วกี่แล้วมาแต่เราก็โดนประดาต้มว่ามีหลักฐานเด็ดสถานโลกวัดสะเทือนทุกรอบ
1: วันนี้พอมาดูแถลงข่าวเสร็จเนี่ย
0: น่าจะสายหัวครับได้แต่ติดใจในเรื่องรอหลักฐานนี่แหละรอบที่แล้วก็แถลงข่าวบอกว่าได้เป็นบอกว่ามีหลักฐานเด็ดเห็นอดีตผู้ตรวจการของสำนักพุทธศาสนาด้วยเคยเป็นอดีตผอ.สำนักพุทธจังหวัดด้วยนะ
1: ของจังหวัดหนึ่งไงนะ
0: พระหลายรูปรู้จักเป็นอย่างดีและผ่านที่พระที่ผ่านมาฝากบอกว่า
1: ว่าไง
0: อย่าพูดมากเบาๆบ้างคุณกำลังทำให้คณะสงฆ์ตันคลอน
1: โอ้เขาก็บอกว่าอย่างนั้น
0: นี่นะผอ.พุทธนะอดีตละ
1: อดีตไง
0: น
1: ิ้วมี10นิ้วใส่แหวนไปรวม20นิ้วนะ
0: คนดีก็ใส่กันไม่เล่าแกก็คงคนดีแหละดีมากไงเป็นอดีตถึงผอ.สำนักพุทธหลายจังหวัดนะ
1: นี่แบบเป็นที่ปรึกษาเขาเนี่ย
0: มาทำตัวแบบนี้พระสงฆ์จะทำงานยังไงอ่ะเบาได้ก็ควรเบาดูคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาด้วยอย่าลดตัวมาเลย
1: นะก็จบแค่ศาลก็พ
0: อเอาเครดิตของผู้ตรวจการพุทธศาสนามาใช้งานแบบนี
1: ้
0: พระสมเด็จฝั่งอยุธยาไม่ปลื้มท่านนะฝากบอกมาด้วย
1: ไม่ปลื้มกัน
0: เขามีปัญหากับพระหลายรูปไงอ่ะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: เรื่องของประดา
0: ครับ
1: อ
0: าปดาดูแลสุขภาพบ้างนะซื้อไบโอไปกินบ้าง
1: ไบโอดีนี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: โปรมิกออยเออเหมือนสักครู่ที่โทรมาจากสิงห์บุรี
1: ว่าไงอ่ะ
0: ลุงช้างครับผมถามหน่อยเถอะโปรมิกออยเนี่ยกินแล้วเบาหวานมันไม่สวิงมันเบาหวานแล้วมันลงเหรอครับนี่มันเกี่ยวอะไรกันนะก็เนี่ยข้างบ้านผมเนี่ย
1: ว่าไง
0: เขาซื้อโปรมิกออยจากลุงช้างมากินตอนนี้เบาหวานเขานิ่งกิ๊บเสมอเลยเออผมอยากจะกินบ้างผมก็สงสัยเ
1: อ
0: ผมไม่ได้ผลิตมาเพื่อรักษาเบาหวานสักหน่อยนึงนะเออทำความเข้าใจใหม่นะเขาไปกินยาโรงพยาบาลหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นโปรมิกออยล์ก็ดูแลเรื่องตับเรื่องไตใช่ไหมเล่า
1: โปรมิกออยล์เนี่ยตับไตจะไม่พังกับรสเค็มไปลงไปบ้างเลย
0: เขางดอาหารได้ก็เป็นดีแล้วแล้วก็ถ้าจะดูแลเรื่องเบาหวานเนี่ยนะก็ไปหาหมอมาแล้วมาเล่าให้หมอฟังมันสวิงจังเลยเนี่ย
1: นาน
0: ยังไงให้ยาเขาให้ขอให้ยามากินแล้วก็เอามารักขี้นกลุงช้างไปกินด้วยนะ
1: รักขี้นกนะ
0: ครับนี่ตำรวจก็ไปรวบสาว LGBTQ บุกบ้านไปขโมยถังแก๊สมึงเอาไปทำไมเอาไปขายขายทำไมเอาไปซื้อเหล้า
1: หิวเหล้าไง
0: ตำรวจจับได้ขณะทำไรอยู
1: ่เสพยาบ้าคาบ้านพักเลยรอหลายอย่างเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: หลายอย่างเลยนะไอ้หนู
1: ทั้งเม็ดทั้งน้ำเลย
0: ครับเวลา 13:00 นเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.คอนบุรี
1: จังหวัดโคราชเนี่ยนะ
0: นำกำลังไปตรวจสอบที่บ้านพักหมู่7บ้านใหม่หนองบัวตำบลตะแบกบาน
1: อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา
0: ภายหลังจากได้รับเบาะแสว่าพบผู้ต้องสงสัย
1: ขโมยถังแก๊สถุงต้มมา
0: ภายในบ้านพักของนางสำรวยอายุ72ปีที่บ้านเฉลียง
1: หมู่ที่10ตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรี
0: ขโมยไปตั้งแต่วันที่22สิงหาคมนู่น
1: ขโมยถังแก๊สเนี่ยนะ
0: โดยในช่วงที่คนร้ายเข้าไปขโมยถังแก๊สน่ะ
1: ลูกหลานลูกเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ที่อยู่ในบ้านถ่ายรูปเอาไว้ได้ขณะกำลังยกถังขึ้นรถมอเตอร์ไซค
1: ์อ้าวเห็นถ่ายไว้ด้วยไง
0: ขี่ออกไปหน้าตาเฉย
1: และเป็นยังไง
0: ก่อนที่มีคนนำภาพผู้ก่อเหตุลงโซเชียลไง
1: เพื่อให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายหาตัวให้หน่อย
0: ก่อนที่เจ้าของบ้านจะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมา
1: ก็ได้จากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
0: พบนายสิริพงษ์หรือว่าต้าอายุอานาม40ปีละ
1: เป็นใครเนี่ย
0: เป็น LGBTQ อยู่กับแฟนหนุ่มอายุ30ปี
1: อ๋อมีผัว
0: พร้อมกับมีกลิ่นควันฟุ้งกระจายไปทั่วห้องเลยนะ
1: สอบถามทั้งคู
0: ่ยอมรับว่ากำลังนั่งเสพยาบ้าอยู่ด้วยกันนี่แหละ
1: ผัวทั้งเมียเลยเนี่ยนะ
0: เออเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปทำการสอบสวน
1: พร้อมกับนำรูปถ่ายวันก่อเหตุไปแสดงต่อตำรวจเนี่ยนะ
0: ครับจากการสอบสวนในต้าก็ให้การรับสารภาพว่าเออหนูเป็นคนขโมยมาเองฮะ
1: ขโมยมาเองไง
0: เออพร้อมกับบอกว่าวันนี้ตัวเองเมาด้วย
1: เมาอะไร
0: ขี่เมาเหล้า
1: แล้วหลังจากนั้น
0: ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านหลังเก่าแหละ
1: เ
0: ป็นบ้านคนรู้จักกันหวังจะยืมเงินมาซื้อเหล้ากินแต่ว่า
1: ไม่เห็นมีใครอยู่น่ะ
0: ด้วยอารมณ์ชั่ววูบมองเห็นถังก๊าซตั้งอยู
1: ่คิดได้ไวปัญญา
0: โอ้ถังนี่สามารถเปลี่ยนเป็นเหล้าได้นี่วันเนี้ย
1: ยกขึ้นรถมอเตอร์ไซค
0: ์หวังจะนำไปขายเอาเงินไปซื้อเหล้า
1: พอกลับมาถึงบ้านเนี่ย
0: มาบ้านแฟนเนี่ยอยู่จากห่างกันประมาณ5กิโลเนี่ย
1: ห่างกันเนี่ย
0: เอ้ยรู้สึกไม่ไหวแล้วเว้ย
1: ทำไงดี
0: ก็ยังไม่นำถังแก๊สไปขายก่อนมารู้ตัวอีกทีว่า
1: ถูกต้องถูกสงสัยเนี่ยนะ
0: ถูกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้ว
1: เออ
0: ก็มาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านนี่แหละ
1: แล้วมาถูกตำรวจจับกุมเนี่ยนะ
0: ตำรวจนี่เก่งจริงๆนะคันนี้มาอยู่อีกตำบลนึงก็ยังตามมาได้นะเนี่ย
1: ห่างกันตั้ง5กิโลเนี่ยนะ
0: เออเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน
1: แล้วก็
0: เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้า
1: ขณะเสพยาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย
0: ส่วนแฟนหนุ่มแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ
1: ประเภทยาบ้าดีแหละ
0: แล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่อไปมันก็ดีใจดิ
1: ดีใจยังไง
0: ดีใจได้ติดคุกโอ้โหทีเนี้ยกินขนมน้ำ
1: ด้วย
0: กินขนมน้ำไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเนี้ยนะ
1: กันกินนะ
0: เออ
1: เป็นทะเลาะกัน
0: ใช
1: ่
0: กินกาแฟดีกว่าตอนนี้กาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 รับทันที
1: ตาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้ากาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900รับทันที
1: ตาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: กาแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดีจริงๆครับ
1: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มกันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพโดยเครื่องหมายราคาไทยทิพย์โอสถแน่นอนครับเมื่อกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำตาลคนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: เมื่อสักครู่คณะกรรมการวัดบางพึ่ง
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: บอกตอนนี้ช่างเริ่มทำงานแล้วนะ
1: ช่างไหนอ่ะ
0: ช่างสร้างสะพานนะดิ
1: ข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ไม่รู้กี่ช่างแล้วเนี่ยสะพานหลังเดียว
1: อ
0: ๋
1: อ
0: สะพานอันเดียว
1: สะพานเดียวเนี่ย
0: สร้างไม่รู้กี่ช่างแล้วนะซ่อมสร้างแล้วก็หนีซ่อมแล้วก็หนี
1: โอ้ไม่นานครับก็พระเลย
0: ช่างคนนี้มางี้เลย
1: มาแบบไหนอ่ะ
0: มาบอกกับทางวัดว่ามีเงินเท่าไหร่บอกมา
1: อ้
0: าวหมดสัญญาหมดเงินก็จบมีเงินก็มาว่ากันใหม่
1: ทำกันใหม
0: ่เริ่มทำแล้วเนี่ย
1: น่าเห็นใจวัดเนี่ยไม่มีเงินทำ
0: บงบังบงบังบงไม่เหมือนวัดเทพอัมพายสร้างกุฏิ65ล้าน
1: โอ้สร้างเยอะเนอะ
0: เออตอนนี้เหลืออีก4ล้าน5จะหมดแล้วเนี่ย
1: ก็เริ่มใช้กันไป
0: ก็เริ่มใช้นี่กันไป
1: ท่านจะร่วมทำบุญกฐินหรืออะไรก็ช่วยกันไป
0: อ้าวนี่อย่างวัดบางพึ่งเขาบอกมาแล้วนะ
1: กฐิน
0: สามัคคีเนี่ยขอกองละ 1,000 พอ
1: 1,000 บาทนะ
0: เออกองละ 1,000 บาท
1: จะได้สร้างสะพานข้าม3โลกให้เสร็จสักทีนึง
0: ครับ
1: ผมใช้ประจำเลยมาก่อนในสะพานเนี่ย
0: โอ้โหคราวที่แล้วผมอ้อมถ้าไม่มีดีอ่ะลิเกชัยชนะเพชรน้ำหนึ่งไปแสดงผมไปไลฟ์สดผมไปข้ามทั้งมหาสอนนู่นน่ะ
1: โอ้โห
0: เออ
1: คุณไม่ไปทั้งหลังบ้านผมแล้ววัดไลนะครับ
0: คุณไม่รู้ว่าจะไปด้วยสิงั้นจะอาศัยไปด้วยเออเอ้า
1: จะได้สร้างสะพานกันนะ
0: เสร็จสักทีนึงเนาะร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้สตูลดังแล้วนะ
1: ใครอะ
0: ที่จังหวัดสตูลตอนนี้ดังแล้ว
1: ดังแบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไฟมาแล้วไง
1: โอ้
0: เสียงเราดังแล้ว
1: เสียงเราดังแล้ว
0: จะมีงานบุญงานกุศลก็ให้เราโฆษณาก็ได
1: ้
0: ถ้าที่บ้านแพรพี่น้องมุสลิมเยอะนะครับเราก็สามารถร่วมด้วยช่วยกันนะวัดพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมบวรพุทธศาสนาวัดบ้านโรงเรียนอยู่ด้วยกันนี่แหละ
1: นาน
0: ตอนนี้ก็กองละ 1,000 บาทร่วมด้วยช่วยกันนะที่วัดบางพึ่ง
1: จะเป็นวัดไหนแล้วก็ทำกันไปนะ
0: แต่ถ้าเป็นสำนักสงฆ์ที่ลุงช้างบอกเนี่ย
1: ทำไง
0: ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกระปุกหนึ่งก็ได้เท่ากับทำบุญ5บาทแล้ว
1: กระปุกหนึ่งนี่จะ300บาทเนี่ย
0: เราให้วัดไปตั้ง5บา
1: ท
0: อีก295ส่งคืนบริษัทเขาน
1: าน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ท่านได้ทั้งไทยทิพย์โอสถแล้วก็ได้ทั้งบุญด้วย
0: จะได้เบาปวดเบาเมื่อยด้วย
1: นานจริง
0: บุญด้วยเราก็ได้บุญนะชาติหน้าจะได้เสียงดีจะได้เสียงดังเป็นนักร้องอะเขามั่ง
1: เป็นแบบเดเน่หรือไง
0: เป็นเดเน่ดีเน่เดเน่โชเล่โอ้โห
1: หลานสาวผมมันเดเน่เนี่ย
0: สัมผัสกันดีจริงๆเลย
1: ไม่รู้จะกลับวันไหนจะ
0: กลับแล้วกลับแล้วขึ้นเครื่องกลับแล้ว
1: โอ้เดี๋ยวจะต้องไปเข้ากรุงเทพรับหลานนะเนี่ย
0: ไม่ต้องเขาไม่ลงภูเก็ตเลย
1: แหมมาหาลูกป๊อกหน่อยไม
0: ่
1: ได้
0: สักครู่จะโอก็ไปส่งมันอันนี้ถึงบ้านเราก็ประมาณค่ำๆวันเนี้ย
1: โชคดีนะปลอดภัยเดินทาง
0: ครับ
1: ไม่รวยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสพคูคตปทุมธานี
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
0: ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตบนถนนพหลโยธินขาเข้า
1: ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
0: นี่เลยเนี่ยหน้ากรมต่อสู้อากาศยานตำบลคูคตลำลูกกา
1: แถวนั้นนะ
0: หน่วยไหนอยู่งั้นนะทหารอากาศหรือมั้งทหารบกก็อยู่วังน้อยนี่
1: ต่อสู้อากาศยานก็ทหารอากาศอยู่แล้ว
0: ทหารบกก็มีอย่างปตอ.3เราเนี่ย
1: โอ้มีด้วยไง
0: ที่ศูนย์หนึ่งวังน้อยก็ทหารบกนะครับปตอ.ไงเอ้าใครโทรมาอีกล่ะที่เกิดเหตุพบร่างหญิงสาววัย25ปีโถแม่คุณเบญจเพสพอดี
1: เป็นคนที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิน
0: อนคว่ำหน้ามีบาดแผลชะกันบริเวณศีรษะ
1: หมวกกันน็อกนี่แตกเ
0: ลยนอนเสียชีวิตกับรถจักรยานฮอนด้าสกูปปี้สีเทาสภาพรถใหม่เอี่ยมยังติดแผ่นป้ายทะเบียนสีแดงอยู่เลย
1: แล้วก็มีรถบรรทุกพ่วง22ล้อเนี่ยจอดอยู่
0: บรรท
1: ุ
0: กทรายจอดอยู่บริเวณหน้าล้อซ้ายเนี่ย
1: มีรอยเลือดด้วย
0: ครับสอบสวนนายพิพัฒน์อายุอนาม52ปีคนขับรถบรรทุก
1: ก็ขับรถบรรทุกมาจากจังหวัดสระบุรี
0: คนขับรถบรรทุก52คนเสียชีวิตอายุ25เลขกลับกันนะ
1: กลับกัน
0: ไม่25ก็52นะ
1: เอาอีกแล้ว
0: ไ
1: ปออก522ก็จะยุ่งกันนะ
0: ถ้าออก522แล้วงามไส้เลยทีเนี้ยนะคนขับรถบรรทุกทรายมาจากสระบุรีมุ่งหน้าจะไปส่งที่อำเภอลำลูกกา
1: ขณะเกิดเหตุเนี่ยสภาพจราจรค่อนข้างถนนรถแน่นหนาเลย
0: แล้วติดรถมันติดไงเคลื่อนตัวได้ช้าไม่ได้ยินเสียงผิดปกติหรือเฉี่ยวชนอะไรและไม่รู้ว่ารถจักรยานยนต์ขับแซงขึ้นมาในช่วงไหนกระทั่งมีพลเมืองดีเป็นวัยรุ่นขี่รถจักรยานตามมาตะโกนบอกว่า
1: ต้น
0: พี่
1: รถ
0: พี่ขับรถทับคนตายรู้ป่ะนะ
1: หลังจากนั้นก็รีบจอดรถลงไปดู
0: เลยใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ที่รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำกับร่างของหญิงสาวครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: จากนั้นก็นำเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาล
1: พร้อมกันนำตัวคนขับรถพ่วงไป
0: สอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.คูคต
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: แล้วก็จะได้ให้ครอบครัวมารับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธี
1: ทางศาสนาเนี่ย
0: ต่อไป
1: วัย25ปี
0: เสียใจด้วยนะ
1: น่าสงสารเนาะ
0: ครับ
1: ไม่น่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนก็เลย
0: แม่เจ้าหน้าที่นี่
1: เป็นไงอ่ะ
0: มาถึงได้ก็กางมุ้งเลยนะผ้าขาวขึงเลย
1: มีคนถ่ายภาพมันก็จะอุจจารตานะ
0: ครับ
1: ต
0: ำรวจรวบ4หนุ่มครับคนนี้มายังไง
1: เป็นยังไง
0: ไอ้4หนุ่มไปอุ้มชายกลางเมืองเชียงใหม่ไปเรียกค่าไถ่ 160,000 บาทครับ
1: โอ้โหเรียกค่าไถ่ไง
0: ใช่15นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เชียงใหม
1: ่
0: โดยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เอาเองเลย
1: นั่น
0: เ
1: ต้
0: เออ
1: แถลงข่าวละ
0: จับกลุ่มแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่แล้วก็รุมทำร้ายเหยื่อเนี่ยจับกลุ่มได
1: ้และยังทำร้ายเหยื่อด้วยจับกลุ่มได้
0: ท่านได้วางแผนซุ่มจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายก่อนที่ก่อเหตุอุ้มตัวเรียกค่าไถ่หลังนายเอ
1: ข่าวไปแจ้งความเมื่อวันที่27สิงหาคม
0: ว่าพี่ชายได้ถูกคนร้าย4คนใช้รถเก๋งมัดด้าสีดำมาถิดเป็นป้ายทะเบียน
1: อุ้มไปจากถนนเจริญประเทศน่ะตำบลช้างครานนู่น
0: อำเภอเชียงอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ตี4
1: เรียกค่าทายกับและก็จะให้ปล่อยตัว
0: ต่อมาคณะอาคณะผู้แจ้งกำลังอยู่ให้ข้อมูลกับตำรวจ
1: คนร้ายก็โทรศัพท์มาเรียกค่าทายเป็นเงิน
0: 600,000 บาทครับ
1: 600,000 น่ะ
0: ซึ่งแจ้งให้ต่อรองเหลือผู้แจ้งเนี่ยนะมาต่อรองเอาทักแสนหกไม่ได้เลยหกแสนจะเอาที่ไหนแล้วทีนี้ก็นัดหมายให้นำเงินไปวางไว้บริเวณเสาไฟฟ้า
1: ที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ใกล้กับน้ำพุริมแม่น้ำปิงใกล้กับท่าเรือใกล้เรือหางแมงป่องอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ก็วางแผนร่วมกับกระแจ้งที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: วางแผนกับคนที่แจ้งความนี่แหละ
1: แล้วก็ไปซุ่มรอในพื้นที่นะ
0: ผู้แจ้งนำเงินรางวัลไอ้นำเงิน
1: ที่จะไปมาตามนัดเน
0: ี่
1: ย
0: จะเอาไปคาถ่ายไปตามนัด
1: เออ
0: ก็มีนายบาซัวอายุ29ปีครับ
1: ขับขี่รถจักรยานยนต์มาหยิบกล่องดังกล่าวไอ้กล่องเงินน่ะ
0: บรรจุเงินคาถ่ายไว้อ่ะ
1: ตำรวจทำไง
0: แสดงตัวจับกุมทันทีเลยครับ
1: ขอจับกุมหน่อยนะ
0: บาซัวรับสารภาพว่ารับเงินคาถ่ายจริง
1: พร้อมกับ
0: แจ้งว่าถูกว่าเหยื่อถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวช้างเผือก
1: ชุดสืบสวนก็นำกำลังไปตรวจค้นเนี่ย
0: พอรถเก๋งสีดำตรงกับรถที่ใช้ก่อเหตุที่จอดอยู
1: ่แล้วก็พบผู้เสียหายอยู่ภายในรถด้วย
0: สภาพถูกทำร้ายร่างกายมีแผลฉีกขาดที่ใบหน้าแล้วก็ใต้คิ้วซ้าย
1: พร้อมกันนี้ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก3คนเนี่ย
0: อยู่ในรถอ่ะได้แก่นายฤทธิเดชอายุ28ปี
1: นายธนพลอายุ27ปี
0: นายวันอายุ39ปี
1: ผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นยังไง
0: รับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุอุ้มกักขังและเรียกค่าไถ่จริง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไง
0: ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมควบคุมตัวทั้ง4คนเนี่ย
1: พร้อมพนักงานสอบสวน
0: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงใหม
1: ่ดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ติดคุกเถอะที่รัก
1: เรียกค่าถ่ายเขา
0: อ้าว4โมงเย็นไปเจอกันที่ตลาดนัดดอนปรู
1: อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะ
0: ชั่วโมงนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วนะ
1: ลำลา
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผล ้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
6: 0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดย
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลบบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
13: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
14: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรับเสนอรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เข้าที่ประชุมสมช.วันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
16: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: นายกรัฐมนตรีรับสมช.เตรียมเสนอรายชื่อเลขาคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่จะเกษียณอายุราชการพร้อมหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุบ่อยครั้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกรัฐมนตรีมาถึงนักข่าวได้สอบถามถึงการประชุมสมช.วันนี้ว่าจะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกไม่ตอบคำถามเพียงแต่พยักหน้ารับก่อนที่จะขึ้นประชุมซึ่งวาระวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกนั่งเลขาธิการสมช.แทนนายชัดชัยเนื่องจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ที่ประชุมครม.25 สิงหาคมที่ผ่านมาจึงมีมติโยกนายชัดชัยไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยขั้นตอนหลังจากที่สมช.ให้ความเห็นชอบเลขาสมช.คนใหม่แล้วก็จะมีการเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมครม.ต่อไปขณะเดียวกันทางสมช.จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาเทียบเคียงซึ่งคาดการว่าจะเป็นนายรัชกรณภาพรพิพัฒน์รองเลขาธิการสมช.นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุความไม่สงบบ่อยครั้งและอาจจะมีการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกกลับมาวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สำนักข่าว AP รายงานว่าองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเผยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตส่งผลกระทบต่อเด็กกว่า 17,000 คนขณะที่โรงเรียน18แห่งถูกทำลายและอีก20แห่งได้รับความเสียหายยูนิเซฟได้เร่งส่งความช่วยเหลือด้านสุขภาพโภชนาการน้ำสะอาดสุขอนามัยการศึกษาและการคุ้มครองเด็กพร้อมประสานรัฐบาลและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้านทางการเนปาลและจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วกว่า390คนสูญหายกว่า 1,400 คนรวมถึงชาวต่างชาติและผู้แสวงบุญหลายร้อยคนขณะที่ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องพลัดถิ่นจากภัยพิบัติกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีผนึกกำลังจังหวัดเลยซักซ้อมแผนอพยพประชาชนที่ปากชมเตรียมรับมือทั้งภัยคุกคามและภัยพิบัติเน้นทุกหน่วยทำงานเป็นทีมช่วยประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสิ่งสำคัญคือการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ได้โดยเร็วกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับจังหวัดเลยและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปากชมจัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านกิจการพลเรือนประจำปี2569การฝึกครั้งนี้จำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่การอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยการลำเลียงผู้บาดเจ็บการคัดกรองผู้ป่วยไปจนถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยมีการซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลองเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกันเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ทหารฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงประชาชนในพื้นที่รู้บทบาทของตนเองและสามารถประสานงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุจริงเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินเวลาเพียงไม่กี่นาทีอาจหมายถึงความปลอดภัยของประชาชนทั้งพื้นที่การฝึกในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการซ้อมแต่คือการเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายรู้หน้าที่รู้ขั้นตอนและพร้อมลงมือช่วยเหลือประชาชนทันทีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซี

ัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาเวลาขณะนี้11นาฬิกา19นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงค่ะจอทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีค่ะติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับไอ้เอาวอกี้ไลน์ลิสต์นึงคร
0: ับ เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนค่อยๆ คุยกันวอกี้ไลน์1ลิตร
1: ครับผม
0: นากี่ไร่คะ
1: 25
0: 25ไร่คนฉีดหรือโดนฉีดคะ
1: โดนครับ
0: โดนโดนใช้น้ำเท่าไหร่รู้ไหม
1: 180
0: ฮะ
1: จะใส่หมดเลยลิตรเนี
0: ่
1: ย
0: เดี๋ยวนะคุณโดนใช้น้ำเท่าไหร่คะเอาน้ำมาโดนอะ
1: 180ครับ
0: 180ลิตรใช่ไหมวัคซีไลท์1ลิตรใช้ได้กับน้ำ100ลิตรและอีก80ลิตรเอาที่ไหนอะ
1: มันจังไปลิตรเลยนะ
0: ใช่โดนอะใช้น้ำ100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรน้ำ100ลิตรใช้วัคซีไลท์1ลิตรแล้วของคุณน่ะน้ำ180ลิตรลิตรเดียวจะพอไหมอ่ะละลายน้ำเล่นเปล่าๆฉีดน้ำเปล่าก็ได้มั้ง
1: มันไม่ใช่20ลิตรต่อ100เหรอ
0: คุณใช้โดนฉีดหรือคนฉีดล่ะคะ
1: โดนครับ
0: โดนมันเหมือนคนไหมอ่ะคนมันจี้ได้มากกว่าใช่ป่ะโดนมันฟุ้งโดนน่ะผสมมากกว่าคนเดินเท่านึง
1: ผมกล่าวว่าใส่100ลิตรไอ้ใส่ลิตรนี่ก็พอแล้วเนี่ย
0: เป็นเจ้าของสูตรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้
0: อ้าวก็นี่ไงปุ้มบอกอยู่ว่าโดรนน่ะใช้น้ำ100ลิตรใช้วัคซีไลท์1ลิตรเพราะมันใช้100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรถ้าคุณมี20ไร่โดรนจะใช้น้ำ100ลิตรพอดีวัคซีไลท์1ลิตรพอแต่คุณบอกว่าโดรนใช้น้ำ180ลิตรมันใช้ต้องใช้วัคซีไลท์ประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรหรือประมาณลิตรครึ่งอ่ะถึงจะพอ
1: จัดมาลิตรครึ่งได้ป่ะครับ
0: ได้ลิตรครึ่งคุณเคยใช้ไหมคะเคยสั่งไหม
1: ไม่เคยสั่งเดี๋ยวผมจะสั่งไอ้ลงไอ้นั่นอีก
0: เดี๋ยวเพิ่งเอาแค่ตรงนี้ก่อนปุ้มถามว่าคุณเคยสั่งหรือยังคะ
1: เคยคือจรัญน่ะ
0: คุณจรัญนามสกุล
1: พิมพ์สว่าง
0: พิมพ์สว่างเป็นวัคซีไรลิตรครึ่ง
1: ครับผม
0: 1550เหลือ1500ลดหน้าไม้50บาทโอเคเนาะ
1: ครับ
0: พัสดุถึงวันจันทร์ค่ะได้ของก่อนแล้วค่อยนัดโดรนนะคะ
1: ครับผม
0: เป็นวัคซีไรลิตรครึ่งคุณจรัญพิมพ์สว่างขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะ
1: วันจันทร์ใช่ไหมครับ
0: อ่าฮะคุณเคยใช้แล้วใช่ป่ะ
1: เคยใช้ครับ
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็ดีอ่ะ
0: เดี๋ยวดีนี่มันยังไงอะคะ
1: ตามธรรมดาผมไม่เคยฉีดครั้งแรกก็อย่างนี้แหละไม่เคยฉีดล้วนเคยฉีดกับไอ้ล้วงไอ้เล้งรวง
0: อืมแล้วเล้งรวงแล้วมันเป็นไงบ้างข้าวเป็นไงบ้างอะคะ
1: มันก็เขียวดีอะ
0: ต
1: กใจดิ
0: แล้วเวลาออกรวงล่ะคะ
1: มันก็ออกเสมอดีอะ
0: ออกเสมอดีดีกว่าเคมีที่คุณเคยใช้หรือเหมือนกัน
1: ไม่เหมือนครับ
0: ไม่เหมือนดีกว่าหรือแย่กว่าล่ะคะ
1: ดีกว่าครับ
0: ประหยัดไหมคะ
1: ก็ประหยัดเยอะฮะทุนปุ๋ยไปด้วย
0: อ๋อทุนปุ๋ยไปด้วยแล้วข้าวล่ะคะรอบที่แล้ว
1: มันก็ได้พอสมควรน่ะ20ไปไล่ก็ได้20กว่าเกียร์แล้วแหละ
0: อือฮึโอเคเอาขอบคุณมากเดี๋ยวปุ้มส่งให้วัคซีไรลิตรครึ่งใช้ให้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: ค่ะวันจันทร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังค่ะวัคซีไร1ลิตรเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนเดินนะคะคนเดินให้ผสมที่100ซีซีน้ํา20ลิตรเพราะว่าโดรนเนี่ยเขาใช้มากกว่าเพราะว่ามันฟุ้งโดนบินเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายไปรอบๆนะคะลมพัดบ้างฟุ้งบ้างบินต่ำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นอัตราผสมจะอยู่ที่100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรถ้าโดรนมีน้ำมา100ลิตรเราใช้วัคซีไรท์1ลิตรเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สั่งยาหน่อยจ้าย
0: าหน่อยเป็นยังไง
2: ยานอนเจาะยอดกระเจี๊ยบ
0: ปลูกกระเจี๊ยบฉีดอะไรไปแล้วบ้าง
2: ฉีดปุ๊บยานอนเนี่ย
0: เคยใช้วัคซีนไหม
2: เคยใช้ได้อะไรอ่ะซาสอง
0: วัคซีนสอง
2: วัคซีนสอง
0: เอาวัคซีน
2: ค่ะเอาวัคซีนสองลิตรหนึ่ง
0: เดี๋ยวนะใจเย็นก่อนเอาวัคซีนสองไปฉีดกระเจี๊ยบแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะ
2: ก็ดี
0: ออกเยอะไหม
2: เยอะ
0: คุณฉีดวัคซีนสองหรือฉีดวัคซีนหนึ่งกระเจี๊ยบอะ
2: ฉีดคู่กันเลยเที่ยวก่อนนู้นนะทำอะแต่มันหมดแล้วเที่ยวนี้เพิ่งจะ
0: เดี๋ยวคุณฉีดวัคซีนหนึ่งหรือวัคซีนสอง
2: คู่กันเลยอะที่สั่งมาสองเที่ยวแล้วอะ
0: คู่กันคือวัคซีนหนึ่งวัคซีนสองหรือวัคซีนสองกับขั้วเหนียว
2: ข
0: ั้
2: วเหน
0: ีย
2: ว
0: เอาดีๆ
2: เลขสองก็ขั้วเหนียว
0: ที่ฉีดคู่กันคือฉีดวัคซีนสองกับขั้วเหนียว
2: จ้
0: ะแล้วตอนนี้ทำไมถึงไม่ฉีดกระเจี๊ยบถึงได้เป็นหนอน
2: หมดก็ยังไม่ได้สั่ง
0: ก็เลยปล่อยให้กระเจี๊ยบเป็นหนอน
2: ใช
0: ่ตอนพอแล้วตอนนี้จะสั่งอะไรคะกระเจี๊ยบที่เป็นหนอน
2: มันคุมหนอนได้เปล่าล่ะ
0: มันคุมหนอนได้แต่ถ้าเป็นแล้วต้องเอาปราบหนอนไปช่วยเพราะฉะนั้นต้องไม่ปล่อยให้เป็น
2: อ๋อโอเคเอาปราบหนอนกับไอ้สองอะขั้วเหนียวไม่เอาม
0: ัน
2: พลิกทำไมอะดึงไม่ออกเลยขั้วเหนียวจัง
0: เอามือเด็ดเหรอคะพลิก
2: จ้าจ้าเม็ดเล็กอะ
0: เดี๋ยวนะ
2: หอมต้วน
0: เดี๋ยวนะ
2: จ้า
0: เป็นพริกขี้หนูสวน
2: จ้า
0: ฉีดวัคซีนสองกับขั้วเหนียวไป
2: จ้า
0: ดึงไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันเล็ก
2: เม็ดมันเล็กเหนียว
0: แล้วมันดกไหม
2: ดกหัวใจมาก
0: ได้ถ้าไม่ฉีดขั้วเหนียวแล้วถ้ามันร่วงล่ะทำไง
2: ไงอ่ะแต่ตอนนี้ไอ้เนี่ยหอมทุกพันมันเป็นกุ้งแห้งอ
0: ่
2: ะ
0: แล้วฉีดอะไรไปบ้างล่ะจ๊ะฉีดหรือยัง
2: ก็ยังอะสิมันหมด
0: ปุ้มเหนื่อยอันเนี้ย
2: เหนื่อยสั่งไปสั่งสองเที่ยวสามเที่ยวนี้เลยล่ะ
0: ปุ้มเหนื่อยอันเนี้ยคือแบบพอไม่ฉีดแล้วก็บอกว่าพริกเป็นใบหงิกกระเจี๊ยบเป็นหนอนแล้วปุ้มจะทำยังไงได้ก็คุณไม่ฉีดอ่ะใช่ปะ
2: ใช
0: ่จะให้ปุ้มทำยังไงปุ้มก็แนะนำว่าใช้แล้วพริกไม่หงิกก็เอาไปฉีดแล้วพริกก็ไปไม่หงิกดกดีชอบแล้วก็ไม่ฉีดซะงั้นอ่ะให้มันหงิก
2: ก็ไม่ได้จ้ะ
0: นั่นแหละปุ้มก็จะช่วยยังไงล่ะจ้าทีนี้ตกลงเป็นวัคซีนสองกับปราบหนอนอย่างละครึ่งลิตรเนาะ
2: จ้า
0: ทีนี้ถ้าเกิดขั้วเหนียวไม่เอาแล้วพริกร่วงทำไงจ้า
2: สั่งใหม่พี่จ้า
0: สั่งใหม่สั่งขั้วเหนียวขวดเดียวไม่ส่งนะต้องสั่งเป็นลิตร
2: ก็เดี๋ยวถ้าอีไหนหมดก็สั่งคู่กันจ้า
0: ตกลงรอบนี้ขั้วเหนียวหมดยัง
2: ขั้วเหนียวก็หมด
0: ตกลงวันนี้จะรับแค่วัคซีนสองกับปราบหนอนอย่างละครึ่งลิตร
2: จ้า
0: ชื่อ
2: เป็นถ้าเป็นลิตรสองอย่างเป็นลิตรเท่าไหร
0: ่1,950รวมส่ง
2: โอเคเท่าที่เคยสั่ง
0: จะเอาอย่างละลิตรใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: วัคซีนสองหนึ่งลิตรปราบหนอนหนึ่งลิตร
2: จ้า
0: ชื่อ
2: พิกสั่งมาแล้วต้อง
0: ชื่ออะไรก็บอกชื่อมาก่อนจ้าม
2: ะลิคงพึ่งจ้า
0: โอเคคุณมะลิคงพึ่งนะรอรับของวันจันทร์นะคะ
2: คงพืชไม่ใช่คงพึ่ง
0: คุณมะลิคงพืชรอรับของวันจันทร์นะจ้า
2: จ้า
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ว
0: ่
2: า
0: ตามนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือถ้าเกิดใช้มันก็จะไม่เป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้มันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละแล้วก็จะมาตามแก้กันทีหลังก็คือต้องมานั่งเติมปราบหนอนให้มันเปลืองฉีดวัคซีน2กับขั้วเหนียวไปเด็ดยากต้องถามลุงเทพปุ้มว่าไงครับพริกเก็บยากไหมอะเอางี้ดีกว่าจะเลือกเด็ดยากหรือจะเลือกใบหงิกหรือจะเลือกร่วงพิจารณาดูนะคะอ้าวขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะให้รู้ไว้ว่าใช้แล้วดีอยากใช้ก็โทรมานะวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวฉีดพริกมะเขือถั่วฝักยาวฟักแฟงแตงบวบมะม่วงมะนาวมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอฉีดได้หมดอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวส่วนกระเจี๊ยบเลือกเลยค่ะฉีดวัคซีน2อย่างเดียวหรือจะเอาขั้วเหนียวก็ได้แล้วแต่เลยนะเจ จะสั่งซื้อก็โทรมาแบบนี้แหละ0855179025ฟังข่าวแล้วนะเรื่องราวของข่าวมาดูกันเมื่อเช้านี้บุ้มเล่าเรื่องราวของหญิงสาวถูกแฟนจับหน้าโขกเข้าไปกับคอนโซลแล้วก็ให้เพื่อนเอาน้ำอะไรก็ไม่รู้มาสาดกลายเป็นน้ำกรดเป็นแผลอาการสาหัสญาติต้องมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมนางสาวน้ำฝนอายุ32ปีถูกชายคนรักล่อลวงขึ้นรถออกไปนอกบ้านแล้วจับกดกับหน้าคอนโซลรถเก๋งเพื่อนเอาน้ำกรดมาสาดใส่ตามศีรษะและใบหน้าได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขับรถไปประสบอุบัติเหตุชนกับบาริเออร์กลางถนนนางสาวน้ำฝนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดญาติก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตในเมืองกาญจนบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็บริเวณใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุอยากรู้เหมือนกันว่าใหญ่โตเหนือกฎหมายไหมนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเจอภาพรถเก๋งสีขาวที่เปิดไฟฉุกเฉินขับออกมาจากที่เกิดเหตุมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลแล้วรถก็ไปประสบอุบัติเหตุมีภาพของนางสาวน้ำฝนที่วิ่งหนีเอาตัวรอดลงจากรถยืนยันชัดเจนว่านางสาวน้ำฝนอยู่ในรถเก๋งสีขาวจริงๆขณะที่นายเทพผู้ก่อเหตุค่ะนายขั้นเทพขั้นเทพจริงๆเป็นผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ให้การเป็นหนังคนละม้วนกับน้ำฝนเลยโดยอ้างว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถมากับน้ำฝนแล้วทะเลาะมีปากเสียงกันน้ำฝนใช้ขวดเหล้าตีหัวเขาจนได้รับบาดเจ็บด้วยความตกใจก็เลยหยิบขวดน้ำที่อยู่ด้านหลังมาสาดใส่โดยไม่รู้ว่าเป็นขวดน้ำกรดคุณผู้ฟังขาตีกันบนรถผู้หญิงเอาขวดตีหัวถ้าเป็นเราทำไงโดนตีหัวบนรถมีแก่ใจหันไปคว้าขวดข้างหลังสาดใส่มันไม่ใช่แล้วนะถ้าคว้าขวดมาได้มันก็ตีด้วยขวดเหมือนกันคนตีกันน่ะใช่ปะคว้าขวดซ้ำน้ำสาดใส่โดยไม่รู้ว่าเป็นน้ำกรดเออถ้าผู้หญิงตีกันน่ะคว้าขวดคว้าของโยนใส่กันก็ว่าไปอย่างอันนี้ผู้ชายกับผู้หญิงนะแตกแต่ไม่หลับมันต้องมีหมัดเท้าเข่าศอกแหละโดยสัญชาตญาณผู้ชายอ่ะจริงปะตีกันขนาดเนี้ยแต่นี่หันไปหยิบขวดน้ำสาดใส่อุ้ยขั้นเทพนุ่มนวลไปไหมขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะรอผลการตรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บและรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆมาเพิ่มเติมก่อนนี่ค่ะรีบเข้ามามอบตัวเลยมีเหตุการณ์ระทึกค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช้างป่าวิ่งไล่หนุ่มวัย38หลอกล่อไปอีกทางนึงค่ะเพื่อที่จะให้ภรรยาหนีเอาตัวรอดแล้วสุดท้ายทำไมปะถูกช้างเหยียบเสียชีวิตค่ะให้เมียปลอดภัยแต่ตัวเองโดนช้างเหยียบต่อหน้าต่อตาเมียเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น 4:30 เมื่อคืนเนี้ยเช้ามืดเนี่ยท้องที่สถานีตำรวจภูธรบ่อทองชลบุรีค่ะกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหี่ยงกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหี่ยงและเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทองรับแจ้งเหตุชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายในสวนยางตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะนำกำลังเข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตชื่อนายพิชัยอายุ38ปีเสียชีวิตอยู่ภายในสวนยางได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงร่างกายมีบาดแผลฉีกขาดหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณรอบๆมีร่องรอยเท้าช้างเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลทั้งหมดสอบถามนางหนูวันอายุ39ปีภรรยาค่ะเธอให้การว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีมากรีดยางตามปกติแล้วก็นั่งพักรับประทานอาหารอยู่บนรถพ่วงข้างหลังจากสามีกินอาหารเสร็จแล้วก็ลงไปกรีดยางส่วนเธอยังอยู่บนรถผ่านไปได้ไม่นานได้ยินสามีร้องขึ้นพร้อมกับมีเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากในสวนแล้วเห็นสามีวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางที่ นางหนูวันนั่งอยู่มีช้างป่าวิ่งไล่ตามมาติดๆขณะที่สามีวิ่งมาเธอก็คิดในใจว่าถ้าสามีวิ่งมาทางตรงเข้ามาหาเธอช้างป่าต้องมาทำร้ายเธอด้วยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทางวิ่งไปอีกทางหนึ่งเหมือนกับพยายามจะล่อให้ช้างวิ่งให้ออกห่างจากเมียดูดิคือด้วยความห่วงเมียไงถ้าวิ่งไปทางนี้เนี่ยเมียโดนแน่ฉีกไปอีกทางหนึ่งเลยละกันให้ช้างป่าวิ่งไล่ตามไปเธอก็ได้แต่นั่งมองเห็นช้างป่าแล้วก็ส่งเสียงร้องไล่แต่ช้างก็กลับหันมาแล้วก็วิ่งเข้ามาหาก็เลยต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ตะโกนเรียกคนงานกรีดยางในบริเวณใกล้เคียงให้มาช่วยเพื่อนคนงานได้ยินเสียงร้องก็เข้ามาช่วยเหลือนางหนูวันออกจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่ในที่ปลอดภัยพอตั้งสติได้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาให้ตรวจสอบพบว่านายพิชัยถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ในสวนยางสร้างความโศกเศร้าให้กับภรรยาและผู้ที่ทราบเหตุนางสาวมณีรัตน์ตรีวัฒนานนท์เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทองบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเย็นน่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนตรวจหาช้างป่าในพื้นที่ก็ไม่เจอตัวนะใช้โดรนตรวจจับความร้อนเหตุการณ์ปกติก็เลยย้ายกำลังขึ้นไปประจำการเฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่ตำบลห้างสูงอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีประมาณ4ทุ่มชาวบ้านพบช้างป่าตัวดังกล่าวเดินอยู่ในพื้นที่แต่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการผลักดันช้างออกนอกบริเวณค่ะคือชาวบ้านเจอแล้วแต่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่จนกระทั่งเช้ามืด4:00เจอตอน4ทุ่ม4:00มาก่อเหตุหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระดมกำลังตรวจสอบบริเวณโดยรอบก็ยังหาตัวไม่เจอนะต้องเพิ่มความระมัดระวังและติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนอาจจะมาทำอันตรายกับประชาชนซ้ำได้อีกเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังคะจริงเจอก็น่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญแล้วก็อุตส่าห์ล่อไปอีกทางนึงก็ยังไม่วายมีเรื่องเตือนภัยโจรแสบอ้างตัวเป็นหมอนวดมาตีซีกับแม่ชีวัดดังแล้วฉกเงินแม่ชีไป 200,000 คุณผู้ฟังราชบุรีค่ะวัดเขาวังพระอารามหลวงอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแม่ชีมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเงินสดเก็บไว้ในห้องพัก 200,000 อันตรธานหายไปแล้วค่ะไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแม่ชีมังกรอายุ76ปีจำพรรษาที่วัดมาเกือบ55ปีแล้วนะแม่ชีพาไปดูในห้องพักในย่ามที่แขวนอยู่ในห้องเงิน 200,000 หายไปเกลี้ยงเลยไม่มีร่องรอยหรือค้นแต่อย่างใดล้วงเอาไปเฉยๆแม่ชีเล่าว่าประมาณบ่ายโมง20มีชายหญิง2คนอายุประมาณ50ปีขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเข้ามาในวัดมาสอบถามเรื่องการบวชจะขอดูสถานที่จากนั้นหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็เข้ามาตีสนิททำท่าทำทีเป็นหมอนวดจับเส้นนวดบริเวณขาแล้วชวนแม่ชีเนี่ยไปนวดต่อที่ศาลาขณะกำลังนวดอยู่อีกคนก็เดินเข้าเดินออกบริเวณนี้หลายครั้งระหว่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้แม่ชีเกิดความสงสัยแต่อย่างใดแล้วก็ในกระเป๋าของแม่ชีก็มีกุญแจห้องพักอยู่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าจะออกไปเอาน้ำมันเพื่อมานวดแล้วก็หายไปเห็นว่าหายกันไปนานแล้วก็เลยไปดูในห้องสิเอ้าเงินในย่าม 200,000 หายไปซะละก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจกล้องวงจรปิดภายในวัดพบภาพบุคคลต้องสงสัย2คนตามที่แม่ชีให้การตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยผู้ทรงศีลมันก็ไม่เว้นนะวัดวาอารามก็ไม่เว้นเหมือนกันนี่ค่ะก็ระวังอ้างตัวเป็นหมอนวดคนขี้เมื่อยก็เยอะนะปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังปวดขาเนาะจากเหตุการณ์หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ Honda ขี่มอเตอร์ไซค์ PCX สีน้ำเงินซ้อน3แล้วก็มาชนคุณยายวัย72ปีเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลายย่านสุขสวัสดิ์ตอนนี้ มีภาพค่ะใครเห็นแจ้งเบาะแสมาด่วนเลย Facebook ค่ะท่านหนึ่งเขาโพสต์ภาพพร้อมคลิปขอความช่วยเหลือด่วนค่ะมีคลิปเกิดเหตุที่ชัดเจนเพิ่มเติมรูปพรรณสันฐานชัดมากผู้ขับชนมีสติสามารถเดินมาเช็ครถตัวเองก่อนที่จะเพ่นหนีใครมีข้อมูลทั้งผู้หญิงที่ซ้อนและผู้ขับขี่แจ้งด้วยตอนเช้าวันที่25สิงหาคมประมาณ 6:38 นาทีบริเวณทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลประชาภัฏสุขสวัสดิ์โดยเจ้าของ Facebook บอกว่าเป็นพี่สาวของพ่อสามีก็คือเป็นป้าเนาะข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ว่าถูกมอเตอร์ไซค์ชนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในวันเดียวกันคนที่ชนเนี่ยชนแล้วหนีตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอตอนชนชนแรงมากรถตัวเองก็ล้มไปด้วยแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยยกรถขึ้นมาดูแล้วก็ขี่หนีไปเลยค่ะไม่สนใจที่จะมาดูแลหรือว่าเหลียวมองคนที่โดนชนตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้กล้องวงจรปิดมองไม่เห็นทะเบียนค่ะดูมาจากหลายมุมแต่ไม่มีมุมไหนที่เห็นเลขทะเบียนเลยเขาก็ขอความช่วยเหลือให้ช่วยกันแชร์ใครที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถระบุทะเบียนหรือตามตัวคนร้ายนะคะผู้เสียชีวิตคือนางสาววิไลพรสุทธิชูจิตอายุ72ปีเดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลายด้านหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1ถนนสุขสวัสดิ์เดินไปถึงเกาะกลางถนนแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์พุ่งมาด้วยความเร็วอยู่ในช่องจราจรขวาสุดแล้วไม่หยุดให้คนข้ามด้วยคุณป้ายืนอยู่บนทางม้าลายถูกพุ่งเข้าชนอย่างแรงเป็นเหตุให้นางสาววิไลพรเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเลยค่ะสุดท้ายเสียชีวิตดูภาพจากกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครพบว่ารถจักรยานยนต์ดังกล่าวซ้อน3มาค่ะเห็นใบหน้าหมดทุกคนชัดเจนแต่มองไม่เห็นทะเบียนรถคุณผู้ฟังครอบครัวกำลังประสานงานและติดตามข้อมูลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีก็ขอความช่วยเหลือมายังผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวในช่วงประมาณ 6:20 ถึง 6:50 วันที่25สิงหาคมมีภาพกล้องหน้ากล้องหลังโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดคลิปที่อัดติดภาพรถจักรยานยนต์ของบุคคลทั้ง3คนเนี่ยแจ้งข้อมูลส่งภาพส่งคลิปให้ญาติหน่อยเหอะมันจะเป็นเบาะแสในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะภาพมองไม่เห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจนเห็นเป็นบางส่วนก็อาจจะเป็นข้อมูลสำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางของรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะทางครอบครัวก็อยู่ในช่วงเวลาของความสูญเสียเขาก็ขอความช่วยเหลือไปยังประชาชนทั่วไปที่พอจะมีเบาะแสก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ญาติผู้เสียชีวิตไปแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ราชบูรณะเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีมีรายงานข่าวแจ้งว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบรถผู้ก่อเหตุผู้ขับขี่ลักษณะเป็นชายรูปร่างท้วมสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวมากับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งก็คืออัดสามาแหละเป็น Honda PCX สีน้ำเงินมีกล่องใส่อาหารแบบไรเดอร์ด้วยเนี่ยค่ะหนีเลยไม่ช่วยไม่อะไรทั้งสิ้นแถมลงมาดูรถตัวเองอีกด้วยนะก็คือล้มเหมือนกันไงแต่จังหวะที่ลงมาดูที่รถน่ะก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดสีขาวๆมายืนอยู่ข้างๆแล้วนะคะแต่คงจะไม่มีใครควบคุมตัวก็เลยเพ่นไปเลยแย่เนาะคือขึ้นขวามาเข้าใจอยู่นะแต่ทางม้าลายก็เบาหน่อยป่ะแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะมันก็ไม่ได้ช่องทางขวานะที่ให้ขี่อ่ะประเทศไทยขับชิดซ้ายนะไม่ได้อยู่ลาวเนาะบนทางม้าลายด้วยนะคะคุณผู้ฟังสะเทือนใจไม่น้อยค่ะวิกฤตหนักซูเปอร์เอลนีโญลำตะคองหน้าเป็นห่วงน้ำเหลือ 28% แล้งสาหัสยาวไปถึงปีหน้านู่นอ่างเก็บน้ำลำตะคองเนี่ยวิกฤตมาตลอดเลยนะคะน้ำแห้งมาตลอดเลยอ่ะโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมารายงานการเก็บ กักน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่อำเภอสีคิ้วนี่คือเส้นเลือดใหญ่เป็นเส้นเลือดหัวใจเลยแหละในระบบน้ำของจังหวัดนครราชสีมาเป็นเส้นเลือดสำคัญที่จะส่งจ่ายน้ำหล่อเลี้ยงชาวเมืองโคราชถึง5อำเภอตอนนี้น่ะน้ำน้อยนะคะล่าสุดเนี่ยเก็บกักไว้ได้ที่105ล้านลูกบาศก์เมตร 33.39% ของความจุเนี่ยแล้วปริมาณน้ำที่จะใช้เนี่ยจะใช้ได้แค่ 82.29 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือใช้ได้อีกแค่ 28% เท่านั้นเองน้ำที่ไหลเข้าอ่างเนี่ยน้อยมากเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีน้ำไหลเข้าอ่างน้อยมากส่งออกไปเป็นการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศลำน้ำเพื่อภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทำให้สภาพน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำลำตะคองน่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็จากสภาวะปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเรื่องราวของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสภาพอากาศทางธรรมชาติที่ทำให้แปรปรวนแล้วก็เกิดภัยแล้งยาวนานไปจนถึงปีหน้าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องทำให้ถนนมิตรภาพสายเก่าทางฝั่งบ้านท่างอยตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นเส้นทางเก่าที่จมอยู่ใต้อ่างตอนนี้โผล่ให้เห็นเป็นแนวยาวใช้บ้านชาวบ้านก็ต้อนวัวมาเล็มหญ้าเลยค่ะแล้วก็เตรียมตั้งเต็นท์จัดงานเทศบาลกินปลาเทศกาลกินปลาลำตะคองจะมีขึ้นระหว่าง 1-7 กันยายนนะคะเป็นช่วงที่ชลประทานจะเปิดอ่างให้ชาวบ้านลงหาปลาได้ค่ะเขาก็จัดเทศกาลกินปลาลำตะคองให้บรรดาประชาชนและนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อปลาสดๆไปรับประทานกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนชาวบ้านที่ทำประมงในพื้นบ้านเนี่ยก็อาศัยช่วงนี้ละค่ะนำอุปกรณ์มาดักหอยขมสร้างรายได้ในช่วงน้ำลดเดินลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องล่องเรือไปไกลจากฝั่งกิโลกรัมละ40บาทสร้างรายได้ในการคือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะมาเทศกาลกินปลาลำตะคองนี่ต้องไม่ขึ้น M6 นะขึ้น M6 นี่คือข้ามไปเลยนะคะเหมือนปุ้มอ่ะออกจากตัวเมืองโคราชเฮ้ยอันนี้มอเตอร์เวย์ทางขึ้นมอเตอร์เวย์ขึ้นเลยฟืดยาวไปเลยค่ะของฝงของฝากไม่ต้องมาให้ใครเลยอ้าวข้ามไปหมดมาตั้งแต่ในเมืองยาวไปเลยค่ะแต่ว่ามันเร็วขึ้นจริงๆนะย่นระยะเวลาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลยแหละนะปุ้มว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้คำนวณสักทีเลยค่ะว่าย่นระยะทางไปได้เท่าไหร่เพราะว่าพอขึ้นมอเตอร์เวย์ปุ๊บก็สบายๆยาวๆก็หลับเลยคราวนี้ไม่ได้ขับเองก็นอนละจ้าแต่ก็สวยนะคะถนนก็สวยทางก็สะดวกสบายเดี๋ยวว่าเทศกาลไม่ไปนะคะโคราชเขาใหญ่ไม่ไปค่ะใครจะไปก่อนเลยสุดสัปดาห์หยุดยาวๆนี่ไม่อยากไปเลยค่ะรถเยอะมากแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาน้ำลำตะคองนี่คือแบบแห้งตลอดเลยเป็นภาวะวิกฤตไปดูเรื่องของนายกเฮงดีกว่าไหม650,000จ่ายไปแล้วสอบไม่ได้ทวงคืนก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็หาคนเกินโควต้าด้วยคือแบบช่วยได้รับมาเกินสมมุติว่ารับ60ตำแหน่งหาเรียกเงินเขามาถึง70-80คนเกือบร้อยอ่ะมันก็ต้องมีไม่ได้แหละใช่ไหมแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่ารับเงินมากี่คน แต่เกินโควต้าแน่ๆจากกรณีการจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรหรือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษกรณีทุจริตเรียกรับเงินสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังถูกควบคุมตัวก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่เจ้าหน้าที่ดำเนินการดำเนินความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 ประกันตัวออกไปนะครับพฤติกรรมก็คือเดินสายค่ะหาผู้ที่ต้องการสอบบรรจุกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเป็นเงินค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรนี่เป็นตัวการสำคัญเป็นในหน้าเลยหาคนมาเกินโควต้าด้วยคุณผู้ฟังคะทำให้มีผู้ที่สมัครมาสอบไม่ผ่านเกินกว่า40รายกลายเป็นผู้เสียหายที่จะมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าผู้สมัครสอบเนี่ยจ่ายไปแล้ว 650,000 แต่ไม่ได้บรรจุกลุ่มใดนะก็ปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าอยู่ระหว่างการวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อื่นมาให้ทดแทนบางรายขอบรรจุลงพื้นที่ภาคเหนือแต่กลับถูกเจรจาให้ไปอยู่ใต้แล้วกันเขาก็ยอมกลัวจะสูญเงินฟรีนอกจากนี้ยังมีเบาะแสเครือข่ายขยายวงกว้างสร้างความเสียหายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรียกเงินมาจำล่วงหน้าก่อนจะเบี้ยวสัญญาจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเกือบจะใช้อาวุธปืนยิงกันนะแต่โชคดีที่เจรจากันได้ก่อนนอกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบ 5,000 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยพบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายเงินสินบนแล้วก็ได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแต่ก็ยังไม่มีชื่อเนื่องจากว่าการตัดโควต้าตำแหน่งนี่แหละสมมุติว่ารับ60ขึ้นบัญชีไว้100นึงยังไม่ติดใน100นี้เลยสอบก็ไม่ติดขึ้นบัญชีก็ไม่ได้เพราะว่ามันเกินตอนนี้กำลังติดตามร่องรอยเส้นทางการเงินของนางนวพรค่ะโอนไปใครบ้างเนื่องจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่ากระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้มีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้หมดใช้คำว่าให้หมดไม่ใช่ทั้งหมดจับให้หมดนะคะแต่ละจังหวัดก็มีการถอดถอนเพิกถอนบางคนก็ฉลองใบใหญ่โตบรรจุได้บางคนเนี่ยขยันขันแข็งอ่านหนังสือแทบตายขึ้นทะเบียนร้ายอยู่อย่างนั้นอยู่อันดับ6เขาเรียก1ถึง5แล้วเรียกเพิ่มแต่อันดับ6ไม่ได้เดี๋ยวนะฮัลโหลไปเอาที่ไหนมาอีคนนี้อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่เนี่ยบรรจุรับราชการไปแล้วไอเราอันดับ6หัวโดอยู่ตรงนี้เขาเรียก1ถึง5ไปต่อไปต้องเป็นฉันไปเรียกใครมาก็ไม่รู้ความยุติธรรมไม่มีในโลกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีการยื่นร้องเรียนนะคะแล้วก็ถอดถอนสิทธิ์ในการเป็นข้าราชการแล้วก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอ้าวนายกเฮงคนนี้ก็ไม่ธรรมดา 650,000 มาเป็น100คนเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่จับกุมก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ว่าว่ากันด้วยหลักฐานนะคะส่วนใครที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปอุทธรณ์ไปร้องเรียนได้แต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ 03:00 ในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025 9025พบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล ลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี
12: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเนปาลและจีนเตือนระวังน้ำท่วมรอบ2ทะเลสาบเสียงแตกหวั่นน้ำท่วมซ้ำและที่ประชุมสมช.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนั่งเลขาสมช.คนใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
15: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
16: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: นายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติขอพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงคนใหม่ยืนยันวางคนเหมาะสมกับงานเชื่อสถานการณ์ใต้ดีขึ้นหลังปรับรูปแบบการทำงานคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
18: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ประจำปี2569โดยระบุว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเชื่อว่าการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมย้ำว่าการแต่งตั้งบุคคลเข้ามารับตำแหน่งต้องพิจารณาจากความเหมาะสมกับงานเป็นหลักซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญในการทำงานด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินระบุว่าที่ประชุมมีการนำเสนอยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานด้านการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่และเชื่อว่าหลังจากมีการปรับรูปแบบการทำงานแล้วสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานเฝ้าระวังภัยพิบัติของเนปาลและจีนรายงานตรงกันว่าน้ำป่าไหลหลากรุนแรงบริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นผลจากการพังถล่มของท่าน้ำแข็งส่งผลให้หินน้ำแข็งโคลนและเศษซากจำนวนมหาศาลไหลลงสู่ระบบแม่น้ำบนภูเขาขณะเดียวกันทะเลสาบที่เกิดจากเศษซากปิดกั้นทางน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุทาน้ำแข็งพังถล่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเสี่ยงพังทะลักลงมากลายเป็นหายนะครั้งที่2ทางการเนปาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับหน่วยงานของจีนคาดการว่าจะมีมวลน้ำราว3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิกราว 1,200 สระไหลเข้าสู่ทะเลสาบที่ถูกกั้นด้วยเศษซากฝั่งจีนปริมาณน้ำดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่แนวกั้นจะพังทลายโดยคาดว่ากระแสน้ำจะขึ้นถึงขั้นระดับสูงสุดประมาณวันที่1กันยายนนี้นอกจากนี้มีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกเพิ่มเติมในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงซึ่งหากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นหมายความว่าความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยครั้งใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
19: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
0: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
20: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
21: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
22: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
23: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
24: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเถาเอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619999

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์สำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆนะครับในวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยบรรยากาศที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกกันก่อนนะครับคุณสุภาพรเมื่อเช้านี้นะครับบรรยากาศภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีความคึกคักเป็นพิเศษกว่าทุกวันเนื่องจากว่าได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับเนื่องในโอกาสวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบรอบปีที่40ซึ่งที่จริงแล้วนะครับจะครบรอบในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ29สิงหาคมแต่เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการดังนั้นนะครับกองทัพบกจึงได้เลื่อนจัดพิธีดังกล่าวนะครับล่วงหน้า1วันครับ
2: ค่ะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีค่ะได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะเข้าร่วมในพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีสักการะสามพระพรหมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพบกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันนี้นะคะยังได้มอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นของหน่วยที่มีที่ตั้งในกองบัญชาการกองทัพบกทั้ง14หน่วยซึ่งมีความประพฤติและผลการปฏิบัติหน้าที่สมควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลทั่วไปค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นะครับจำนวน40รูปด้วยนะครับจากวัดหงรัตนาราม มาดูกองบัญชาการกองทัพบกนะครับนอกจากจะเป็นที่ตั้งในส่วนของการบังคับบัญชาแล้วนะครับซึ่งว่าเป็นภารกิจสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยทหารที่สังกัดของกองทัพบกเนี่ยกองทัพบกเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็มีภารกิจอื่นนะครับในเรื่องของการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับก็ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับรวบรวมความเรียกว่าประวัติความเป็นมาที่สำคัญของชาติไทยวิวัฒนาการของกองทัพบกในทุกยุคทุกสมัยมีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีตและก็ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆที่สำคัญด้วยครับ
2: ในส่วนของบริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะคะจะเป็นที่ตั้งของกำแพงอนุสรณ์กองทัพบกค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่สถิตนามวีรชนกองทัพบกที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาตินะคะแผ่นดินไทยในสมรภูมิสู้รบต่างๆรวมถึงจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะ
1: กองบัญชาการกองทัพบกนะครับก่อตั้งเมื่อวันที่29สิงหาคม2529บนพื้นที่นะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิมนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนดำเนินนอกราชดำเนินนอกนะครับเขตพระนครกรุงเทพมหานครภายหลังจากที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับได้ย้ายไปที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพบกนะครับจึงนับว่าเป็นสถานที่อันมีเกียรตินะครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทุกหน่วยที่ตั้งอยู่ในอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อตอบสนองนโยบายของกองทัพบกอย่างเต็มขีดความสามารถก็ส่งผลนะครับให้ภารกิจทุกด้านบรรลุผลสำเร็จดังคำขวัญของกองทัพบกที่ว่าเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนได้เป็นอย่างดีกำลังพลทุกนายนะครับมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพด้วยความเสียสละเข้มแข็ง อดทนยึดมั่นในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเสมอมารวมทั้งได้พัฒนาตนเองนะครับให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์แล้วก็มีความรอบรู้งานในหน้าที่เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับหน่วยแล้วก็ของกองทัพบกในการที่จะรองรับภารกิจทุกด้านนะครับพร้อมกันนี้ก็จะได้ร่วมกันนำพาประเทศชาตินะครับให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปครับ
2: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่พื้นที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะกิจกรรมดีๆโครงการดีๆค่ะโดยทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะได้มีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยลงมือปฏิบัติเองค่ะโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์นะคะเข้าร่วมจำนวน50คนด้วยกันสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชนเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองค่ะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรและครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคลงมือทำด้วยตนเองนะคะเกิดการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวพร้อมศึกษาและลงมือทำด้วยตนเองสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความภาคภูมิใจจากฝีมือของตนเองค่ะ
1: ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติก็เป็นการเสริมสร้างความสามารถนะครับของแชมป์ประจำชุมชนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับที่จะถูกจัดขึ้นหลายครั้งซึ่งรวมถึงการสนทนากลุ่มและก็การทดลองจัดโปรแกรมที่ผู้เข้าชมนะครับสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้จริงเพื่อออกแบบและก็พัฒนาโปรแกรมต่างๆการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีผู้ประกอบการชุมชนหรือว่าผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับหรือว่าแคมป์กิจกรรมนะครับก็มีการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการนะครับนำเสนอโปรแกรมจำนวน10โปรแกรมนะครับเยี่ยมชมจุดเช็คอินแล้วก็ร่วมทดลองลงมือปฏิบัติโปรแกรมของผู้ประกอบการทั้ง13โปรแกรมครับ
2: ค่ะ13โปรแกรมนะคะก็จะมีโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรโปรแกรมไฟเหล็กคมภูมิปัญญาโปรแกรมตำข้าวเล่าวิถีชุมชนโปรแกรมปักใจปักลายสารสายใยชนเผ่าค่ะโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรโปรแกรมไฟเหล็กคมภูมิปัญญานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมวิถีข้าวบนดอยจากภูเขาสู่ผืนนาค่ะก็เป็นในจำนวนของ13โปรแกรมนะคะก็ยกตัวอย่างกันมาค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้กันบ้างนะครับในห่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสตนช.ได้แจ้งเตือนนะครับจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศก็พบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงครับ
2: ค่ะก็จะส่งผลให้ประเทศไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเราไปเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดนะคะภาคตะวันตกกาญจนบุรีและภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดนั่นเองค่ะ
1: ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาก็ขอให้ได้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำยวมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านจังหวัดน่านแม่น้ำเมยจังหวัดตากแม่น้ำยมจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและก็ลำน้ำเฟี้ยนะครับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีลำน้ำยังนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนะครับได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงเตรียมสิ่งของจำเป็นแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงนะครับหากว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับเตรียมแผนอพยพแล้วก็เส้นทางปลอดภัยนะสำหรับสมาชิกในครอบครัว หากว่าได้รับการแจ้งเตือนนะครับจากหน่วยงานภาครัฐก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วเขาบอกว่ารู้เร็วนะครับเตรียมพร้อมรับมือทันติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ
2: ค่ะมาดูในภาพรวมของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยนะคะในพื้นที่ของทางด้านของจังหวัดตากกันบ้างนะคะกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35กองร้อยทหารพรานที่3508หน่วยนะคะได้มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับเรือค่ะลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงน้องๆนักเรียนนะคะบริเวณฝ่ายน้ำล้นที่บ้านแม่ออกผารูตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะแล้วก็ไหลท่วมเส้นทางสัญจรซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการจัดกำลังค่ะประจำจุดใช้เรือเนี่ยรับส่งพี่น้องประชาชนแล้วก็นักเรียนพร้อมกับดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงเช้าค่ะที่น้องๆนักเรียนเนี่ยเดินทางไปโรงเรียนพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรวมไปถึงเตรียมกำลังพลนะคะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: นะครับทางด้านกองกำลังผาเมืองนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองด้านสปป.ลาวก็ได้จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน12ชุดปฏิบัติการนะครับดำเนินการช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเร่งดำเนินการล้างดินโคลนนะครับขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของตำบลศิลาแรงแล้วก็ตำบลภูคานะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านสามหมู่บ้านนะครับก็คือมีบ้านเฮียนะครับหมู่ที่1บ้านฝายหมู่ที่7นะครับอันนี้อยู่ที่ตำบลศิลาแรงแล้วก็บ้านผาเวียงหมู่ที่3นะครับตำบลภูคาซึ่งก็ได้ดำเนินการนะครับสำรวจเส้นทางแล้วก็มอบน้ำดื่มนะครับจำนวน30แพ็คพร้อมกับยารักษาโรคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับ
2: ค่ะก็สำหรับพื้นที่ไหนนะคะที่น้ำลดแล้วเนี่ยทางหน่วยทหารเองค่ะก็จะมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่หน่วยงานนะคะฝ่ายปกครองต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูนั่นเองค่ะกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันอีกสักครั้งนะคะก่อนที่จะพักช่วงแรกกันนะคะนั่นก็คืออยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ค่ะที่จัดขึ้นที่ลานคนเมืองศาลาว่ากลางกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับงานนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนั่นก็คือ28สิงหาคมจัดไปจนถึงวันที่6กันยายนค่ะตลอดทั้ง10วันเต็มนะคะในช่วงเวลาของการจัดงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาถึง22นาฬิกาด้วยกันก็สามารถที่จะไปเดินเล่นกันได้นะคะไฮไลท์สำคัญภายในงานค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดชื่อดังรวมร้านอาหารแล้วก็ของกินเด็ดๆนะคะจากทั่วประเทศเนี่ยมาไว้ใจกลางเมืองช้อปปิ้งเลยค่ะแล้วก็มีโซนสินค้าแฟชั่นของใช้สินค้าคุณภาพสำหรับใครที่รักการอ่านนะคะก็จะมีในเรื่องของโซนสำหรับคนรักการอ่านที่ได้มีการขนหนังสือดีๆมาให้เราเนี่ยได้เลือกซื้อกันค่ะและนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากนะคะและคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆด้วยค่ะ
1: สำหรับการเดินทางมาลานคนเมืองนะครับก็มาได้หลายทางนะครับรถไฟฟ้า MRT นะครับสายสีน้ำเงินก็มาลงที่สถานี3ยอดนะครับเดินออกทางออกที่3แล้วก็เดินต่อเข้าสู่ถนนอุนากันแล้วก็เลี้ยวเข้าสู่ถนนบำรุงเมืองหรือว่าถนนดินสอระยะทางก็ประมาณ600เมตรนะครับก็จะถึงเสาชิงช้าแล้วก็ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครส่วนการเดินทางด้วยรถเมล์นะครับหรือว่ารถประจำทางรถเมล์ที่ผ่านบริเวณเสาชิงช้าแล้วก็ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก็มีสาย12แล้วก็สาย42ก็ลงที่ป้ายรถเมย์นะครับหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือว่าป้ายลานคนเมืองได้เลยคำแนะนำนะครับก็ควรที่จะเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนะครับเนื่องจากว่าทำเลอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็แนะนำนะครับให้พกกระเป๋าผ้าพร้อมกับรองเท้าสวมที่เดินสบายนะครับเพื่อความคล่องตัวในการเดินชมงานนะครับ
2: ค่ะก็สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ
3: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราไปในพื้นที่ไปที่ถ้อยแถลงการค่ะเรียกร้องให้เคารพถ้อยแถลงร่วมหยุดอ้างฝ่ายที่3แล้วก็สร้างบรรยากาศให้กลไก JBC ทํางานนะคะโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของผู้อํานวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้มีการชี้แจงกรณีกัมพูชากล่าวหาไทยในประเด็นเขตแดนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยได้ระบุว่าการสื่อสารในลักษณะดังกล่าวเนี่ยไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายกลับมายึดมั่นในกลไกที่ตกลงร่วมกันไว้โดยได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญ3ประการด้วยกันค่ะ
1: ครับประเด็นที่1นะครับคือการบิดเบือนลำดับเหตุการณ์ไม่เกิดประโยชน์ก็คือประเทศไทยนะครับไม่มีนโยบายที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนการดำเนินการของไทยนะครับเป็นการป้องกันตนเองและก็คุ้มครองพลเรือนจากภัยคุกคามนะครับอย่างเช่นการโจมตีด้วยอาวุธหนักก่อนหน้านี้การพยายามเล่าเรื่องใหม่นะครับโดยตัดทอนเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุแล้วกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายรุกรานนอกจากจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วนะครับก็ยังไม่ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายการพิจารณาเหตุการณ์นะครับจะต้องมองภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่เริ่มบันทึกประวัติศาสตร์เฉพาะวันที่ไทยตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อที่2นะคะการให้เกียรติคณะ AOT และฝ่ายที่3ค่ะโดยต้องไม่นำมาใช้เป็นเครื่องมืออ้างสิทธิ์นะคะการพบเห็นสิ่งปลูกสร้างตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าลวดหนามเนี่ยเป็นเพียงการยืนยันข้อเท็จจริงทางกายภาพไม่ใช่หลักฐานในการตัดสินเขตแดนค่ะไทยมีความโปร่งใสแล้วก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการอาเซียนนะคะตลอดจนกลุ่มบุคคลที่3แต่กัมพูชาไม่ควรฉวยโอกาสนำการลงพื้นที่ของคณะ AOT หรือการสังเกตการของตัวแทนต่างชาติมาตีความเพื่อรับรองข้อเรียกร้องทางอธิปไตยของตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวไทยหลีกเลี่ยงการกระทำลักษณะนี้มาโดยตลอดเพราะเราให้เกียรติคณะทำงานของ AOT และฝ่ายที่3รวมถึงเคารพในแนวทางของถ้อยแถลงร่วมหรือว่า Joint Statement อย่างแท้จริงค่ะ
1: ประการที่3นะครับก็คือเคารพถ้อยแถลงร่วมนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศให้กลไกทวิภาคีทำงานได้ตามปกติการกระทำของกัมพูชานะครับที่พยายามสร้างข้อเท็จจริงใหม่ในพื้นที่ถือว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของถ้อยแถลงร่วมนะครับเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ได้เน้นย้ำนะครับให้คงกำลังไว้ณที่ตั้งเดิมและหลีกเลี่ยงการยั่วยุนะครับดังนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันในการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาเพื่อให้กลไกที่มีอยู่นะครับได้ทำงานอย่างราบรื่นไทยนะครับพร้อมที่จะแก้ไขข้อแตกต่างด้วยสันติวิธีและกลไกที่เห็นชอบร่วมกันขอให้ลดการกล่าวหามุ่งปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในภาพรวมสร้างบรรยากาศให้กลไก JBC นะครับได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่สถานทูตนะคะได้มีการแจ้งด่วนค่ะหลังพบคนไทยเนี่ยแห่ยื่นเรื่องขอลี้ภัยญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็เปิดข้อมูลที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าช็อกกันเป็นแถบๆเลยนะคะก็จากสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27สิงหาคมค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เตือนคนไทยนะคะในเรื่องของกรณีการยื่นคำร้องขอลี้ภัยในญี่ปุ่นย้ำว่าไม่ได้ทำให้มีสิทธิทำงานโดยอัตโนมัติค่ะและผู้ยื่นคำร้องเนี่ยก็ไม่ได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยทุกกรณีเนื่องจากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดนะคะโดยข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตนะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็ระบุว่าในช่วง5ปีนั่นก็คือระหว่างปีพุทธศักราช2564ถึง2568เนี่ยยังไม่มีชาวไทยรายใดนะคะที่ได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยจากทางการญี่ปุ่นค่ะ
1: นะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2568อันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศแผนขจัดผู้พำนักผิดกฎหมายให้เป็นศูนย์เพื่อความปลอดภัยและก็ความมั่นคงของประชาชนในญี่ปุ่นโดยแผนดังกล่าวนะครับครอบคลุมมาตรการป้องกันการใช้ช่องทางของการขอลี้ภัยในทางที่ผิดรวมถึงการติดตามผู้ที่รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อป้องกันการทำงานอย่างผิดกฎหมายสถานเอกอัครทูตนะครับจึงขอให้คนไทยได้ระมัดระวังและก็อย่าหลงเชื่อคำชักชวนที่บอกว่าเพียงยื่นคำร้องขอลี้ภัยก็จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นก็ยืนยันแล้วตั้งแต่64ถึง68ยังไม่มีชาวไทยได้รับยังไม่มีชาวไทยได้รับเลยสักคนเดียวนะครับ
0: ก็อาจจะเป็นช่องทางของมิจฉาชีพเนาะ มาต่อกันที่เรื่องของการซักซ้อมนะคะขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3นะคะวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมซึ่งกองทัพเรือเองก็ได้มีการจัดให้มีการซ้อมย่อยค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: นะครับก็ผ่านไป3ครั้งนะครับในเดือนสิงหาคมต่อไปนะครับเป็นกำหนดการฝึกซ้อมย่อยนะครับประจำเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่4ครั้งครั้งที่4นะครับในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5นะครับวันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6นะครับวันพฤหัสบดีที่17กันยายนและครั้งที่7นะครับวันพุธที่23กันยายนครับ
0: ค่ะโดยสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือแล่นผ่านนะคะโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถจะรับชมได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะนั่นก็คือมีฝั่งทนนะคะบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามและวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะท่ามหาราชและท่าช้างนะคะก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา 15:30 นที่เรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8จนเสร็จพิธีที่วัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเรามีเสียงนะครับเราไปฟังภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่3นะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: ป็นภาพบรรยากาศนะครับของเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำนะครับแล้วก็เรือประกอบพระราชพิธีนะครับก็มาติดตามนะครับทางไลฟ์สดก็จะเห็นภาพเกี่ยวกับบรรยากาศนะครับ
1: ไปไหมคะวันจริง
0: เอาผมก็จะมีโอกาสหาโอกาสไปดูวันซ้อมอยู่นะครับ
1: วันซ้อมแล้วก็ไปวันจริงกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ในช่วงนี้นะครับเราลงไปทางภาคใต้นะครับไปดูกิจกรรมดีๆที่กองทัพภาคที่4ได้จัดขึ้นโดยเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุม3อาคารสันติสุขกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะครับได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเสริมความรู้ทหารกองประจำการเพื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยทหารมุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลทหารกองประจำการให้มีความรู้แล้วก็ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อดิจิทัลแล้วก็การสื่อสารในยุคออนไลน์เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ถูกต้องนะครับสนับสนุนภารกิจของหน่วยทหารแล้วก็สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ภายในหน่วยทหารโดยน้องๆทหารกองประจำการนะครับจากหน่วยต่างๆภายในค่ายวชิราวุธจำนวน33นายเข้ารับการฝึกอบรมโดยเน้นนะครับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครอบคลุมไปถึงการถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวด้วยสมาร์ทโฟนการออกแบบอินโฟกราฟิกการตัดต่อวิดีโอแล้วก็เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจบนสื่อออนไลน์ครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะคะได้มีการพบปะแล้วก็ให้โอวาทกับน้องๆนะคะที่เข้ารับการอบรมโดยได้มีการเน้นย้ำค่ะถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของกองทัพอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนะคะพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับกำลังพลนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยรับไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในอนาคตรวมไปถึงการอบรมผู้เข้ารับการอบรมก็ได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการว่าเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นการฝึกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จริงไม่ว่าจะเป็นการทำวิดีโอสั้นอินโฟกราฟิกก่อนนำเสนอผลงานเพื่อรับคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ค่ะ
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนะครับทางหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ก็ได้มอบใบประกาศนียบัตรนะครับแก่ผู้ผ่านการอบรมทุกนายพร้อมกับแสดงความชื่นชมนะครับในความตั้งใจแล้วก็ศักยภาพของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่านะครับผู้เข้ารับการอบรมนะครับจะสามารถที่จะนำความรู้และทักษะนะครับที่ได้รับเนี่ยไปต่อยอดในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับต่อการประกอบอาชีพภายหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้วครับ
1: ค่ะแล้วก็การจัดอบรมในครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกองทัพภาคที่4ค่ะในเรื่องของการยกระดับศักยภาพน้องทหารกองประจำการที่เป็นกำลังพลรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงภารกิจของกองทัพสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนต่อไปค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีรวมกันบ้างนะครับวันนี้นะครับที่กรมสรรพาวุธทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชตนะครับอธิบดีกรมศิลปากรได้ร่วมลงนามนะครับในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่นะครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสัมพวุฒิทหารบกรับผิดชอบดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่จำนวน3องค์ซึ่งประกอบด้วยองค์จริงองค์สำรองและองค์เชื่อมซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัมพวุฒิกรมสัมพวุฒิทหารบกค่ะได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568รับผิดชอบในส่วนโครงสร้างหลักและมีการใช้เทคโนโลยีรังสีระบบคอมพิวเตอร์นะคะเข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดรวมไปถึงการดำเนินการตามขั้นตอนการบูรณะอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อกำจัดสนิมการทำสีระบบพิเศษไปจนถึงขั้นตอนการปรับปรุงระบบกลไกเผาล้อและระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัยนั่นเองค่ะ
0: นะครับซึ่งราชรถปืนใหญ่ดังกล่าวนี้ก็เป็นองค์เดียวกันนะครับที่อัญเชิญพ่อบรมโกศของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นโบราณราชประเพณีที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณก็เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นในวันพิธีจริงนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับ รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะบก.ปปป.ขยายผลคดีนายกเฮงเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นและณภินทรประกาศไม่มีหนีแจงไม่เข้าไปตอบกระทู้เหตุติดภารกิจแก้ปัญหาน้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: ณภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศไม่มีหนีชี้แจงไม่ตอบกระทู้กรณีถูกถามเอี่ยวหัวสวเพราะติดภารกิจแก้น้ำเชิญไอติมและยิ่งชีพมาทำเนียบตอบให้ทุกประเด็นบ่ายนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายณภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงกรณีไม่ได้เข้าร่วมการตอบกระทู้ของสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่มีหนีพร้อมตอบทุกคำถามแต่ความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนายณภินทรระบุว่าสาเหตุที่ไม่ไปร่วมการตอบกระทู้ถามสดเนื่องจากมีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำซึ่งเป็นภารกิจที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าและเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการเพราะกระทบกับประชาชนโดยตรงสำหรับตนแล้วเป็นนักการเมืองไม่มีคำว่าหนีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนโดยยืนยันไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชี้แจงและจะตอบทุกข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามนายณภินทรได้เชิญนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนายยิ่งชีพอัฏฐากรผู้จัดการโครงการไอลอมาพบเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและซักถามได้ทุกประเด็นในวันนี้ช่วงบ่ายโมงที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40รายเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินขณะที่แนวทางสืบสวนพบเบาะแสเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3รายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ดำเนินการสอบสวนนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรปลือปลังเจ้าหน้าที่อบต.ในจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาคดีเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก่อนยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทขอประกันตัวในชั้นสอบสวนแนวทางการสืบสวนพบว่านางนวพรมีบทบาทเป็นตัวกลางหาผู้สมัครสอบโดยมีผู้เสียหายกว่า40รายที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงขณะที่บางรายถูกเจรจาให้ย้ายพื้นที่บรรจุภาคเหนือไปยังภาคใต้ส่วนพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพบพฤติกรรมเรียกรับเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหาจนเกือบมีเหตุใช้อาวุธปืนขณะเดียวกันยังพบผู้เสียหายที่อ้างว่ามีการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแต่สุดท้ายกับสอบไม่ติดหลังมีการตัดโควต้าตำแหน่งลงขณะนี้พนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรหลังพบการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นพร้อมขยายผลรายชื่อผู้เข้าสอบกว่า 5,900 รายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยแนวทางสืบสวนยังพบเบาะแสว่าอาจมีอดีตและปัจจุบันผู้บริหารระดับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวม3รายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: ส่วนความคืบหน้ากรณีคนร้ายปาระเบิดชิงทองภายในห้างกลางเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยได้ทองคำไปกว่า72บาทหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งไล่ล่าโดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดที่คนร้าย
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
13: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
14: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
15: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอรอ

ตจักรพันธ์คนบุรีธีรโชติหรือเจ้าชายลูกทุ่งกับเพลงที่ชื่อว่าวอนดีเจนะครับสมัยก่อนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโทรศัพท์มือถือนะครับ

ก็สามารถจะเกี่ยวก้อยเดินทางกันไปต่อนะครับถ้าเกิดว่าทะเลาะเบาะแว้งหรือคุยกันแล้วไม่ลงตัวก็คือต้องต่างฝ่ายต่างไปนะฮะก็เรียกว่าไปหาประสบการณ์ความสำเร็จด้วยตัวเองนะฮะกับบทเพลงที่ชื่อว่าวอนดีเจครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เราเจอกันทุกวันนำความรักความปรารถนาดีความห่วงใยมาให้ยัดเพียงยัดยาทุกวันกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับยัดเพียงยัดยาทุกวันนะครับแล้วก็ทักทายนะครับชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพลงยะยาทุกสันที่ทุกจังหวัดนะครับเรื่องราวของการติดตามข่าวสารเนาะที่ทวงถามทวงคืนนะทีมงานป้าดาที่ทวงถามที่ดินของที่บริจาคไปนะฮะบอกว่าเล่นทุกวิถีทางแล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นนี่ครับเป็นท่านชายเนาะชื่ออะไรเอ่ยสวมแหวนทุกนิ้วเลยอะ ก็ปรากฏว่าเป็นเวรั่นมาอีกครั้งสำหรับการทวงถามที่คืนนะจากวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นคงติดตามข่าวสารกันต่อไปเรื่อยๆสุภสิทธิ์ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะเพราะสุภสิทธิ์เคยวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วหลายท่านนี่ก็นะมีใจให้กับป้าดาฮะ หลายท่านก็ออกมาต่อสู้ในข้อเท็จจริงก็บอกว่าป้าดานะหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะแพ้ในเชิงกฎหมายนะครับในฐานะที่ดีเจสุภสิทธิ์เนาะก็ร่ำเรียนทางวิชากฎหมายจบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะ10กว่าปีก่อนฮะเกือบ20ปีแล้วมั้ง นั่นก็คือว่าก็ต้องเคารพในตัวบทกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคารพในตัวบทกฎหมายแล้วมันจะเกิดความผัดแย้งไม่สิ้นสุดศาลเนี่ยเขาจะเอาข้อเท็จจริงนี่แหละนะครับแล้วแบบมาปรับกับตัวบทกฎหมายว่าใครผิดใครถูกและศาลตัดสินนะก็ต้องน้อมรับนะฮะเพราะว่าศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วไม่พอใจก็มีศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ไม่พอใจก็สามารถจะไปฎีกาที่ศาลฎีกาและก็ศาลฎีกาตัดสินก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดคือต้องยอมรับคำตัดสินของศาลนะกันทุกๆฝ่ายนะถ้าเกิดว่าไม่เคารพตัดสินของศาลฎีกาแล้วไม่เคารพการตัดสินของศาลฎีกาแล้วก็อาจจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้นะครับเรื่องราวคงดูการต่อไปนะเป็นมหากาพย์นะครับซึ่งมีตัวละครเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็สร้างนะฮะให้นะวงการข่าวไม่ปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับคงติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับหลายท่านก็ขำหลายท่านก็มองดูเป็นเรื่องตลกนะครับหลายท่านก็เครียดนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารสุภาษิตจะไม่ลงรายละเอียดนะครับหลายท่านไปสามารถติดตามข่าวสารตามสถานีวิทยุโทรทัศน์นะเฟซบุ๊กต่างๆก็เชิญทุกท่านนะครับเรามาพูดถึงผู้สร้างสรรค์ของเราดีกว่าผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่ให้เราได้เจอกันทุกๆวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดนั่นก็คือสุดยอดสุนทรีบำรุงกายตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสรผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับไปฟังสรรพคุณของ
วิซอนนะครับนั่นคือว่ามีส่วน

0: ผสมอะไรบ้างและกาแฟทินแจกาแฟนั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างถึงได้รับความนิยมและได้รับการกล่าวขานและได้รับการต้อนรับนะเอาไปทานเอาไปดื่มก็ปรากฏว่ายอดเพียงยายังเหนียวแน่นฮะยอดจำหน่ายนี่คือถือว่าสูงขึ้นไม่มีตกเลยกับวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินแจกาแฟครับ
1: ประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้1ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
2: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
0: หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะครับมีการผสมผสานที่ลงตัวที่สุดในยุคนี้และได้รับความนิยมเพราะว่าสารสกัดแต่ละตัวนั้นคัดสรรมาเป็นอย่างดีทั่วโลกที่นิยมชมชอบนะครับแล้วก็อร่อยด้วยใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสไลด์ใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้กับหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมัน โรคหัวใจโรคอะไรก็ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายมีปัญหาระบบขับถ่ายดื่มไป5นาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับเป็นในช่วงเช้าอย่างเดียวนะช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นหุ่นเพียวลงสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีต่างต่างเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะมันปีแล้วก็สารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าเล่าขานไปแล้วนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีหรือถ้วยกาแฟชั่วทั่วไปจะละลายเกลี้ยงไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1ซอง2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ10ซองครับ2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงยะครับอยากให้ทดลองที่สัก2กล่องก่อนถ้าประทับใจเหมือนกับสุภาษิตโฆษณาประพันธ์เป๊ะเนี่ยก็สั่งซื้อกันเลย4แถม15กล่อง 1,000 บาทของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับเชกเช่นเดียวกับวิซอนนี่แหละวิซอน2คำจำให้แม่นฮะวิซอนวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนนายเบนเนตต้องทานวิซอนหลายท่านเป็นต้อเนื้อต้อกระจกไปลอกมาแล้วกลับมาไม่กี่วันก็เป็นต้ออีกแล้วหลายท่านกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาเนี่ยมันหลุดลอกหลายท่านเบาหวานขึ้นตาหลายท่านเขาเรียกว่าเส้นเลือดในดวงตาสกปรกคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดหลายสิ่งหลายอย่างเลยคือเส้นเลือดในดวงตาสกปรกเนี่ยไปลอกตาอะไรมาก็กลับมามองไม่เห็นหรอกเราต้องไปดูแลในเส้นเลือดดวงตาเนี่ยมันจะมีสารไลเปรสสารไลเปรสนี่จะเขาบอกทำให้เส้นเลือดนั้นไม่อุดตันแล้วก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วตากลับมามองเห็นบอกว่าที่อุดตันนี้เกิดจากมากมายหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นอายุอานามมากขึ้นก็เป็นมีโรคภัยแค่เจ็บก็เป็นใช้ดวงตานานๆก็เป็นแล้วก็หลายท่านใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok เนี่ยก็บอกว่ามันก็สามารถจะเกิดได้จอประสาทตาอักเสบหรือเส้นเลือดดวงตาไม่ปกติอุดตันอย่างนี้นะฮะก็ต้องทานวิซอนครับทานไม่เดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลก็หายไปมองอะไรเป็นฟ้าแลบเป็นใจแมงมุมควบคุมดวงตาก็หายไปแล้วก็3วัน5วันเนี่ยก็ดีขึ้น7วัน15วันก็ต่อนะตาคุณเป็นน้ำข้าวเนี่ยทำให้ใบหน้าเสื่อมโทรมไปด้วยนะก็ค่อยๆจางหายแล้วก็ทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกายดุจดาราต่างๆตะกะแตนเลยฮะ1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นยาเพียงเจ้ายาบอกสุภาษิตบอกว่าของไม่ดีเนี่ยกล่องละร้อยก็แพงกระปุกละร้อยก็แพงถ้าของดีเท่าไหร่ให้มันได้ผลเท่าไหร่ก็ไม่แพงและก็วิซอนนี้ก็ราคาพอมาพอไปถ้าซื้อตามโปรถูกด้วยเอาไปแบ่งคนละกล่อง2กล่องประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับยังไม่หมดมาพูดถึงสุดยอดสุนทรไทยที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานถ้านับคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2มาจนถึงสุภสิทธิ์และวิชันและลูกฟ้าโอสถเนี่ยก็ตก20ปีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าดูแลฟื้นฟูดวงตาของท่านนะครับด้วยวิซอนดื่มกาแฟทุกวันด้วยกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็อย่าลืมสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันครับยาบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระฉิงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับหลายท่านบอกว่าบำรุงเลือดลมเนี่ยตั้งแต่วัยหนุ่มสาววัยกลางคนจนถึงวัยชรานะครับนั่นคือเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมัน นะครับก็ทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันหลายท่านท่านชายครับเข้าสู่วัยทองเนี่ยรู้กันอยู่เนาะฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนะวันนี้มาเป็นสมชายไม่อายสาวเลยทานสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นแล้วก็ท่านหญิงนะคือระบบสมรรถภาพเนี่ยถ้าตามแพทย์แผนไทยแล้วนะครับไม่ได้หยาบคายไม่ได้หยาบโลนนั่นก็คือหมายความว่านั่นคือเป็นตัวชี้วัดร่างกายว่าแข็งแกร่งแข็งแรงหรือเปล่านะครับถ้ามันหงอยมันเงาเนี่ยแสดงว่าร่างกายโดยรวมเนี่ยนะถึงขั้นวิกฤตอันตรายทำให้นะฮะธาตุทั้งสี่มันแปรปรวนแล้วก็ทำให้ท่านนะอ่อนแอเป็นพิเศษและอันตรายมากๆมาเปรียบเทียบกับท่านหญิงครับท่านหญิงเนี่ยเข้าสู่วัยทองหรือก่อนจะเข้าสู่วัยทองอายุ 48-52 เนี่ยจะนะเลือดจะไปลมจะบานว้าวุ่นเนาะแล้วก็พออายุเข้าสู่วัยทองแล้วหมดประจำเดือนมันวูบวาบตามร่างกายและจิตใจผิวพรรณที่เคยตึงๆก็กลับมาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะครับทำให้ท่านรู้สึกว่ามันไม่แข็งแกร่งแข็งแรงเนาะแล้วก็ที่สำคัญโรยรานะครับปะแป้งยังไม่ติดหน้าเลยนะครับและโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงนะทางท่านหญิงท่านชายนะทานสูตร2ฮะทุกท่านเลยทานเหมือนกันทานเพียงครั้งเดียว2แคปซูลก่อนนอนทานทุกวันทุกวันและจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ300ให้350บาทเรียกว่าสูตร1นะเรียกว่าสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นฉลากสีแดงฮะกระปุกสีขาวนั่นแหละฉลากสีแดงบางครั้งสุภาษิตก็บอกว่ากระปุกสีแดงฮะแล้วท่านบอกกระปุกมันก็สีขาวนะแต่ว่าฉลากสีแดงนะครับ350บาทดีเลิศประเสริฐสีมีกระชายดำและสูตรภัยอื่นๆ30ชนิดนะครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างทิ้งไม่ได้เลยล่ะสูตร2เนี่ยเขาเรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับเป็นยาแก้กระสายคือความเสื่อมทางร่างกายเนี่ย24ชนิดและบรรเทาการปวดเมื่อยนะฮะเป็นยาระบายอ่อนแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายสารพางกายกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยชาประมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อบันในลำไส้หิ้วเซเลนเดอร์นะเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับคือไม่ถ่ายหนักครับคือว่าถ่ายเป็นปกติประกอบอาจมที่แข็งไปให้นะขับถ่ายปกติไม่ให้เหลวไปไม่เหมือนถ่ายยาทั่วไปนั่นก็คือว่าค่อยๆถ่ายจะได้ไม่เสียเกลือแร่จะได้ไม่เสียเรี่ยวเสียแรงนะฮะบางทีนี่เจ็บป่วยนะแล้วก็ไปทานยาถ่ายเนี่ยถ่ายแล้ววูบได้นะมาทานเนี่ยสูตร2ลูกฝาโอสถใน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะชนิดว่าปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2เนี่ยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นครั้งละ3แคปซูลนะเรียกง่ายๆว่ายาบรรเทาการปวดเมื่อยเนี่ยเป็นยาระบายอ่อนเขาเรียกว่ายาแก้กระสายนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยมันปวดลึกเจ็บลึกเลยท่านนิ้วเก๋ขาเก๋นะตามข้อโปเลยทีเดียวมันปวดมันลึกมันทรมานนะตั้งแต่นะศีรษะจนถึงเท้าเลยเนี่ยนะเส้นยืดเอ็นตึงกระดูกทับเส้นสารพัดสารพันมันทุกทรมานทานสองสูตรร่วมกันเลยนะครับหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีร่มมีแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เห็นบันไดวัดวารามต่างๆหรือบันไดที่จะไปเผาศพในบันไดเมนเนี่ยแถบลุ่มแม่น้ำเนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่หลายๆจังหวัดเนี่ยนครสวรรค์ยันนู่นปทุมธานีเนี่ยนะทุกที่เลยเขาจะสร้างโอ้เมนนังสูงเลยเขาสร้างหนีน้ำฮะนั่นคือว่าพอน้ำหมดนะครับลืมน้ำแห้งก็ต้องขึ้นกันนะนะเขาไม่ได้มันจะต่ำลงเมื่อไหร่แต่นี่คนแก่คนเฒ่าพอเห็นศาลาวัดส่วนมากคนแก่คนเฒ่านี่แหละผู้สูงวัยนี่แหละวัยรุ่นสวของสุภาษิตนี่แหละก็จะเข้าวัดทำบุญสุนทานเนาะไปเห็นแล้วก็ท้อสาวขึ้นกับสาวลงไม่ใช่ว่าอายุน้อยลงนะสาวเนี่ยคือสาวขึ้นบันไดลงบันไดถ้าพลาดพลั้งไปหน้าคว่ำนะขมำหงายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะวันนี้ ทานทั้งสองสูตรตัวเบาวิวขึ้นกระครองลงก็สบายหัวใจก็มีสุขกระปุกละ350บาททั้งสองสูตรนะ2กระปุกส่งให้ฟรีละ700บาท3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทของถูกไม่ใช่ไม่ดีของดีแต่ถูกนะฮะมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะซื้อเท่าไหร่เราก็ส่งนะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมเดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินไปในทางทั่วทั้งประเทศถึงช้าบ้างเร็วบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับแต่ว่าถึงถ้าเกิดมันนานเนี่ยโทรมาทวงมาถามสุภสิทธิ์ด้วยนะครับเผื่อตกหล่นไปจะได้จัดทดแทนให้นะครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออสั่งหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของมา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: าะจ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: เพราะลุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาลกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกันเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะ
4: จ้าม
5: ีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครทรงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: อยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ขอบคุณร้านเจ๊หมูป่าโมกด้วยร้านป้าเพลินพระองค์แกวตันเองบางปะหันด้วยนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ

0: ท่านด็อกเตอร์ครับฝรั่งเนี่ยเขาแน่จริงๆนะครับ
1: แน่ยังไง
0: คิดดูแต่เครื่องดูดฝุ่นที่เขาสร้างสิครับฝุ่นมีเท่าไหร่มันดูดมาหมดเลย
1: กระจอกของผมดีกว่าเขาสร้างเครื่องดูดฝุ่น
0: ครับ
1: ผมสร้างเครื่องดูดฝน
0: โอ้
1: อยากให้ฝนตกที่ไหนก็ตั้งเครื่องไว
0: ้
1: ฝนอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ดูดมาตกบริเวณนั้นทั้งหมด
0: แจ๋ว

0: ท่านด็อกเตอร์ครับตอนนี้น้ำมันก็แพงค่ารถก็แพงผมว่าท่านน่าจะหาทางช่วยพวกเรานะครับ
1: ผมกำลังจะสร้างรถยันต์เอามาวิ่งแข่งกับรถยนต
0: ์ไอ้รถยันต์เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
1: อ้าวรถยันต์มันก็เหมือนกับรถยนต์ทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่ว่าไม่มีเครื่องยนต์ที่พื้นรถก็เจาะรูใหญ่ๆไว้เยอะๆ
0: เจาะไว้ทำไมครับ
1: อ้าวก็เจาะไว้ให้คนโดยสารเอาขาสอดลงไปช่วยกันยันกับพื้นถนนแล้วรถมันก็จะแล่นไปได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน
0: ดีเสียค่ารถแล้วยังได้ออกกำลังขาอีกด้วย
1: แจ๋วไหม
2: แจ๋ว

0: พี่น้องทั้งหลายไม่ต้องตกใจครับต่อไปเราไม่ต้องใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าอีกแล้วผมจะสร้างดวงอาทิตย์เทียมขึ้นดวงอาทิตย์ของผมจะให้ความร้อนและแสงสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจริงไม่มีผิดผมจะปล่อยเวลา6โมงเย็นโดยปล่อยขึ้นทางทิศตะวันออกและให้มันตกทางทิศตะวันตกเวลา6โมงเช้าต่อไปนี้จะไม่มีกลางวันและกลางคืนอีกแล้วเพราะมันจะมีแต่แสงสว่างไปตลอดปีตลอดชาติ
1: โอ้โหด็อกเตอร์เพลินนี่เก่งเกินมนุษย์จริง
0: ๆแล้วอย่าลืมว่ากลับไปบ้านขอให้ทุกท่านทุบหลอดไฟฟ้าทิ้งให้หมดเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกแล้ว

0: ข่าวด่วนจากอเมริกาข่าวด่วนจากอเมริกาผู้ชำนาญทางด้านดาราศาสตร์ได้คำนวณแล้วว่าดวงอาทิตย์เทียมของดร.เพลินมีความเร็วกว่าดวงอาทิตย์ดวงจริงถึง20ไมล์ต่อชั่วโมงคาดว่าในอีก5ปีกับ4วันดวงอาทิตย์เทียมจะไล่ไปทันดวงอาทิตย์จริงแล้วก็จะเกิดการชนกันขึ้นที่เหนือน่านน้ำคาบมหาสมุทรแปซิฟิกและทั้ง2ดวงจะแตกกระจัดกระจายหล่นลงน้ำดับมืดสนิทน้ำในมหาสมุทรอาจจะเดือดและล้นออกมาลวกชาวโลกตายหมดก็อาจจะเป็นได้จบข่าว
1: ด็อกเตอร์เพลินทำแสบซะแล้ว
2: ด็อกเตอร์เพลินทำแสบซะแล้วเพลินพรมแดนนะครับนะเป็นเพลงที่นาจารึกไว้นะเป็นผลงานของอดีตศิลปินแห่งชาตินะครับเพลินพรมแดนนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอแกวตันอินป้าผันร้านปัดร้านสุกิจเพศสัตว์พรุตบาทร้านนพรัตน์สักการลบุรีร้านสิริเชษเพศสัตว์สิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคสมรงนักกัญญาชุมชนโคสมรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟจี้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสอนนะครับขอบคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินตะวันตาดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งรุ่งฟ้าโอสถ2กระปุก700บาทคุณสงวนมนทาตะวันห้วยกรดสันคุรีจังหวัดชัยนาทวิศรดูแลดวงตาล1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทพระหลวงพ่อพระอนันต์ปัญญาพโรตะบนบ้านลำตะวันโพชัยอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่องที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขยัดเพลงยัดยาทุกท่านอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้และราคาไม่เจ็บไม่จดทุกคนนะครับสามารถไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคลื่นนี้ส่งท้ายด้วยไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าอีหนูจบเพลงจบรายการสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมสรรพาวุธทหารบกส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรหลังบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรมสรรพาวุธทหารบกส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกุณณภาสมัครสมานรายงานครับ
3: ที่กรมสรรพาวุธทหารบกพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกและนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรร่วมลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้ทางกรมสรรพาวุธทหารบกรับผิดชอบในการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่จำนวน3องค์ประกอบด้วยองค์จริงองค์สำรองและองค์เชื่อมโดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568เพื่อให้ราชรถนั้นมีความสง่างามแข็งแรงและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งมีการทดสอบการลากจูงจริงจนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานและเมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้จึงได้ทำพิธีส่งมอบให้กับทางกรมศิลปากรเพื่อดำเนินงานในด้านวิจิตรศิลป์ต่อไปนวนภาสมัครสมานรายงาน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนกองพันทหารม้าที่22ขออภัยครับตอนกองพันทหารที่29รักษาพระองค์ฝึกเข้ม93ม้าเตรียมพร้อมริ้วขบวนที่6ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่6ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับความพร้อมเพรียงของกำลังพลและม้าทั้งการจัดรูปขบวนการเคลื่อนที่จังหวะการเดินรวมถึงการควบคุมม้าให้เป็นไปตามแบบแผนเพื่อให้การปฏิบัติในวันพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ได้จัดเตรียมม้าจำนวน93ม้าเข้าร่วมในริ้วขบวนซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยและต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทั้งกำลังพลและม้าเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความพร้อมในการปฏิบัติร่วมกันสำหรับริ้วขบวนที่6เป็นขบวนกองทหารม้าเชิญพระราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปประดิษฐานณวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมาราม
5: เส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
6: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะตันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
7: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
1: 1666
8: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
9: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
8: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
9: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
10: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
9: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
9: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
10: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
9: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
10: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
9: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
11: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมค่า36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกินกระจรครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโหเลย061-449-5885 063-449-9666
10: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
16: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
17: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสส

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเพลงดังฟังสบายสบายบ่ายวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับเริ่มต้นกับงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนคิดฮอดทุกคนคิดฮอดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อตามคำแนะนำขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ในเขตจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดชัยภูมิพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางเมืองเลยพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดสุโขทัยนะครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่งโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับร้วนแต่เป็นกำลังใจให้ผู้ดำเนินรายการได้นำเอาบทเพลงเพราะๆมาฝากท่านนำเอาสิ่งดีๆมาฝากท่านอย่าลืมนะครับผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพโอสดดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงมือชาเท้าชาปัญหานิ้วล็อกครับบอกไว้เลยเป็นแล้วมันทรมานอาการปวดข้ออาการปวดกล้ามเนื้ออาการเส้นยึดอาการเส้นตึงเอายาสมุนไพรไทยทิพโอสดของเราไปดูแลกันและนอกจากนี้ครับท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับไปดูแลสุขภาพร่างกายกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวปัญหากรดไหลย้อนไม่ต้องกลัวปัญหานอนไม่หลับนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพดื่มเป็นประจำทานเป็นประจำแล้วท่านจะมีความสุขกับกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนอกจากนี้หากสุภาพบุรุษครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ยามใดฝากไว้ด้วยเอาโฟกัสไปบำรุงไปฟื้นฟูกันปวดฉี่ยามใดฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยให้โฟกัสเป็นตัวช่วยครับหรือว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลก็ต้องนี่เลยหยาย่าบิงพลัสหยาย่าบิงพลัสนะครับท่านที่มีปัญหาอยู่ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาต้องหยาย่าบิงพลัสสินค้าคุณภาพมาตรฐานสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสดคำงานเพียงเพราะๆเสียงร้องของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีจ้างานเพลงร้องเหลือหารักคำ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตาเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา200-300นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 063449666
0: ขอบคุณมากมากนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: ฝากไว้ด้วยพี่น้องจ๋ามีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งซื้อยาสมุนไพรอย่างกล่องกันเข้ามาบอกว่ากินประจำกินประจำรู้สึกได้เลยว่าอาการปวดอาการเมื่อยนะครับที่มันเคยเจ็บที่มันเคยปวดที่มันเคยทรมานตอนนี้ก็ดีขึ้นถามว่ามีสเตียรอยด์ไหมไม่มีสเตียรอยด์ครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณไม่มีสารที่เป็นอันตรายเป็นยาสามัญประจำบ้านอย่างกล่องราคากล่องละ200บาทอย่างขวดราคาขวดละ300บาทอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดสูตรโบราณดั้งเดิมนะครับเป็นแบบอัดเม็ดใน1กล่องจะมี6ซองเล็กหากท่านซื้อวันนี้6กล่องถึงจะได้ส่วนลดนะจ๊ะเพราะว่าค่าส่งตอนนี้ส่งน้อยกว่าราคาค่าส่งเท่าเดิมส่งมากกว่าราคาค่าส่งเท่าเดิมเขาเริ่มต้นนะครับไปสนีเขาเริ่มต้นในจำนวนค่าส่งเริ่มต้นกล่องเล็กกล่องใหญ่ราคาจะเท่ากันนะครับมันจะมีไซส์ A ไซส์ B อะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนพี่น้องที่ต้องการอยากขวดอย่างกระปุกนะซื้อวันนี้4ขวด4กระปุกถึงจะได้ส่วนลดนะจ๊ะหากซื้อไม่ครบ4ขวด4กระปุกก็ไม่ได้ส่วนลดนะครับส่วนลดก็คือซื้อ3ขวดนะซื้อ4ขวดจากราคา 1,200 ลดเหลือ 1,090 บาทและหากแบบกล่องซื้อ6กล่องจากราคา 1,200 ลดเหลือ990บาทจ้าและทุกชุดผมมีของแถมให้ด้วยครับของแถมพิเศษเป็นสินน้ำใจจากบริษัทไทยทิพย์โอสถปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคำ
4: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ เป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885063-449-9666
3: ฝากไว้ด้วยพี่น้องจ๋าปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงมือชาเท้าชาปัญหานิ้วล็อกเด้อพี่น้องเด้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสดจ้าตามคำแนะนำพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยากจะฟังเพลงเก่าๆของคุณพี่เป้าสายันสัญญาเพราะๆซึ้งๆกับบทเพลงที่มีชื่อว่าชีวิตสายันค่ำ

0: บทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกันเข้ามาก็แนะนำบทเพลงเก่าๆของคุณพี่เป้ากันเข้ามาด้วยอย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยนะจ๊ะยาสมุนไพรไทยทิปโอสดและหากพี่น้องที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟนะครับเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวปัญหาที่จะมีปัญหากรดไหลย้อนเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้ามันไม่มากจนเกินไปและเราไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งจากข้างนอกเข้าไปมีตั้งแต่ส่วนผสมที่เสริมเติมเข้าไปนอกเหนือจากกาแฟคือสมุนไพรครับจะเป็นตังทางเช่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือจะเป็นโสมเก่ากี้รวมไปถึงกระชายดำกาแฟห่อแดงครับมี30ซองกาแฟโกห่อดำมี20ซองมีวิตามินมีคอลลาเจนและมีสมุนไพรคือกาแฟห่อสีดำกาแฟลิซาเอ็มโกครับกาแฟห่อสีแดงสำหรับคนที่รักสุขภาพมีความเข้มข้นของสมุนไพร1ห่อมี30ซองนะจ๊ะ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมเป็นกาแฟสุดพิเศษจากไทยทิปโอสด
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885
0: สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงและกาแฟลิซ่าเอ็มโกห่อสีดำไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมช่วยทำให้สุขภาพร่างกายของเราสดชื่นนะครับดื่มแล้วกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยวันละแก้วก็ได้2แก้วก็ได้ดื่มแล้วท่านจะมีความสุขนะจ๊ะงานเพลงเก่าๆของคุณจักรเพชรเกศ7กะรัตคำนำเอาบทเพลงนี้มาฝากพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์หนองไผ่นาเฉลียงสมอทอดบึง 3,000 ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ท่านที่ฟังรายการกันอยู่ทางพรางกระต่ายอยากจะได้สินค้าอะไรก็สามารถสอบถามสั่งซื้อกันได้ที่ร้านทีวีคลินิกก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะ

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ยิ้มรอดจ้าเมื่อเช้าไปพ่ออีแม่ตัวยุ่งฟัดเล่าบอกว่าตัวว่าสบายเป็นที่ยัง
2: โอ้ยคุณหมอบอกว่าเป็นตัวประวัติคนดัน
1: ตายแล้วเอ้าเมื่อตัวเป็นคนมากินกาแฟไม่ได้กินกาแฟใจสิว่าขาดบ่เย็น
2: จะหลาดยากอยากจะกินกาแฟแต่ว่ากินบ่ได้จ้าก็เป็นเบาหวานความดันถ้าคนกินแล้วสักลูกหนีเจ้าสิได้หามก็ไปส่งรถบาลสิยากอีกเด้อ
1: แม่ฉันอยากเธอน่ะหิวกาแฟก็คนขาดกาแฟบ่ได้คือเธอเนาะกินกาแฟประจำ
2: มันกินในอีหลีตัว
1: เอ้าเพื่อนบอดี้ซื้อเดี๋ยวมาฝากที่นี่ลิซ่าเอ็มโกจ้าม
2: ันเป็นแนวไหนเนี่ยอธิบายให้ฉันฟังดู
1: ลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟผสมโคลลาเจนบ่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันกระทั่งได้ที่สำคัญเด้อดีต่อสุขภาพพร้อมจะดีมีสารสกัดจากเกาตี้กระชายดำสมเฮ็ดให้บำรุงร่างกายกระชุ่มกระช่วยพอนี่จังเทิร์นท่านใดเป็นเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้ที่สำคัญเด้อคุ้มหิวพร้อม
2: เนียนบ่หญิง
1: จ้า
2: อย่าตัวฉันเด้
1: อุ้ยนี่ถ้าฉันตั้งใจมากแล้วเนี่ยกินได้ด้วยบ่หญิงเพราะต้องห่วง
2: อันนี้ว่าต้องห่วงให้เป็นบ
1: ่ที่สำคัญเด้อมีส่วนผสมของคอลลาเจนบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณให้ดูมีหน้ามีนวลเปล่งปังพร้อมดี
2: ดีแต่ยัง
3: ลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เฮ็ดลิ้นจืดสม
4: เกาจีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
5: รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนอยากจะดื่มกาแฟที่มีสมุนไพรอยากจะดื่มกาแฟที่มีสารอาหารครบอยากจะดื่มกาแฟที่มีวิตามินต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ห่อมี20ซองกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดง1ห่อมี30ซองกาแฟทั้ง2สูตรเป็นกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพครับพี่น้องครับอยากจะได้วันนี้ก็โทรมา0614495885และ0634499666พี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีสามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อในตลาดสดวิเชียรบุรีจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรจะเป็นเรื่องของกาแฟผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตารวมไปถึงโฟกัสด้วยนะครับและพี่น้องทางในเขตทางภาคกลางครับลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาเป็นแฟนเพลงเป็น FC ของคุณลุงช้างไทยทิพย์อยู่นะครับอยากจะได้สินค้าอะไรของบริษัทไทยทิพย์โอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับทางทีมงานของคุณลุงช้างไทยทิพย์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0812901691และพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายครับฟังอยู่ที่พรางกระต่ายนะท่านสามารถสอบถามและไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกครับร้านทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรอยู่ในตลาดอำเภอพรางกระต่ายถามใครๆก็น่าจะรู้เนาะเป็นร้านขายเครื่องไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอำเภอพรางกระต่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายผิดพันธุ์ของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราด้วยอยากจะได้อะไรก็ไปสอบถามและไปซื้อได้ที่นี่หรือว่าจะไปซื้อที่ร้านขายยาก็ได้บางร้านก็อาจจะมีแต่ที่ทีวีคลินิกมีทุกอย่างเลยครับพี่น้องครับไปสอบถามไปซื้อได้เลยพี่น้องทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจ้าฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับหลายท่านเลยอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีดำและกาแฟห่อสีแดงผสมกันได้ไหมนะครับเมื่อเช้านี่แฟนเพลงจากทางทุ่งเสลี่ยมแฟนเพลงจากทางจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดตากผมก็ตัดสินใจให้ได้เลยว่าราคาเท่ากันนะครับเหมือนกันและอยากจะได้ไทยแคลพัทแถมพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้ไทยแคลพัทไปดื้อไปเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกนะครับ ไปทานวันละ2แคปซูลบำรุงข้อเข่าบำรุงกระดูกพี่น้องก็สามารถโทรหาผมได้นะครับราคาไม่แพงเลยสลับไทแคลพลัส1กระปุกมี30แคปซูลอยากจะได้เป็นของแถมท่านต้องซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทผมก็แถมไทแคลพลัสไปให้พี่น้องที่ต้องการอยากจะได้อะไรก็บอกมาวิทยุทรานซิสเตอร์ของยี่ห้อทานินยังมีเหลือนะครับซื้อสินค้าของเราวันนี้ผมมีแถมให้นะอยากจะได้อะไรก็บอกมาแต่ต้องจำนวนพอสมควรนะถึงจะได้วิทยุทานซิสเตอร์ยี่ห้อทานินใส่ฐานก้อนใหญ่และเสียบไฟฟ้าได้ด้วยครับนี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากบริษัทสมุนไพรไทยทิปโอสดจ้าตามคำแนะนำครับงานเพลงเก่าๆแสดงว่าคนฟังก็ต้องเก่าเหมือนกันละเนาะทีมงานของอาจารย์นพดลดวงพรกับคุณนพรัตน์ดวงพรศิลปินในวงเพชรพินทองสมัยนั้นกับบทเพลงเก่าๆที่มีชื่อว่ารัตดาจ๋าคำ

0: บทเพลงเก่าๆครับพี่น้องครับงานเพลงเก่าๆงานเพลงที่มีชื่อว่ารัดดาจ๋าขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมินะครับแนะนำกันเข้ามาฝากสิ่งดีๆให้สุภาพบุรุษเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วฉี่กระปิดกระปอยอั้นฉี่ไม่อยู่ฝากไว้ด้วยโฟกัสครับ
1: หนุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
2: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับโฟกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านโฟกัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ไปกับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับสุภาพบุรุษที่รักมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่มากๆอั้นฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่เยอะๆเบ่งไม่ค่อยออกบอกไว้เลยวันละ1แคปซูลก็เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอหนองเรือหนองแกนะสามารถไปซื้อได้ที่ศูนย์สมุนไพรหรือว่าสถานีวิทยุของคุณพ่อดวงยาดีนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้สามารถไปซื้อได้เลยนะครับสอบถามสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับท่านที่ฟังรายการอยู่ตรงไหนอยากจะสอบถามข้อมูลอยากจะสอบถามรายละเอียดท่านสามารถโทรหาผมได้เลย061-449-5885และ063-449-9666โฟกัสโฟกัสนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาฝากไว้ด้วยยาย่าบิงพลัสตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลฝากยาย่าบิงพลัสไว้ด้วยนะครับ

0: การเตือนตาเสื่อม
1: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
0: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
1: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
2: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
1: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อะเซโลล่าเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
1: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
2: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับ
3: คนกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำ ใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
11: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817801
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายจี้กพ.เร่งสะสางคดีวินัยที่ค้างอยู่จำนวนมากกำหนดกรอบภายใน60วันสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจี้กพ.เร่งสะสางคดีวินัยที่ค้างจำนวนมากกำหนดกรอบพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมยืนยันใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคดีวินัยคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบเวลาในการตรวจสอบทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่ากพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการค้างอยู่จำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการทำงานของข้าราชการโดยเฉพาะผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยซึ่งไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปพร้อมกล่าวว่าได้เข้าไปพิจารณาเรื่องการกำหนดกรอบเวลาเพื่อให้เมื่อมีการส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันลักษณะเดียวกับการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เรื่องต่างๆล่าช้าหรือค้างอยู่เป็นเวลานานโดยย้ำว่าหลักการสำคัญคือความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงจำเป็นต้องเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่ากรอบเวลา60วันจะใช้กับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางวินัยไม่ได้เน้นเฉพาะคดีใดคดีหนึ่งแต่เป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปเพื่อให้การพิจารณามีความรวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: สำนักงานตำรวจเนปาลรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น469รายเมื่อนับจนถึงช่วงเช้าวันนี้ส่วนจำนวนประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ที่ 1,545 คนด้านองค์การจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลรายงานว่าจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่977รายเมื่อนับถึงเวลา 22:00 น.ของวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น DSI ร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมยึดยาบ้า5ล้านเม็ดมูลค่ากว่า250ล้านบาทคุณพงษ์รภีประพฤติดีรายงานครับ
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บูรณาการร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีศูนย์รักษาความปลอดภัยและหน่วยข่าวกองทางทหารขยายผลจับกลุ่มนายไตรรัตน์ผู้ต้องหาเครือขายยาเสพติดในจังหวัดสกลนครพร้อมยึดยาบ้า12กระสอบจำนวน5ล้านเม็ดมูลค่ากว่า250ล้านบาทและรถยนต์ของกลางอีก3คันการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงจับกลุ่มยาไอซ์ประมาณ500กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดนครพนมจะสืบสวนขยายผลจนกระทั่งวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายในพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมจึงติดตามประสานโดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางจำนวนมากนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายดีไซน์ยังคงเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
8: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-7474 081-757-7474

ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเดิมครับกับช่วงเวลาของข่าวคนคนเสียงเอกเนี่ยนะครับเรื่องราวของข่าวที่เรานำเสนอกันต่อเนื่องการกงสอบท้องถิ่นก็อย่างที่เคยนำเสนอเอาอดีตนายกเทศมนตรีมาเล่าให้ฟังว่าเคยถูกโกงไป2 ล้านจ่ายให้นักการ

0: ครับมาพบกับยุคนชนข่าวกันต่อเลยนะครับหลังจากฟังเพลงจบฆ่าฉันให้ตายแล้วนะครับแต่คนนี้โดนจับผู้ใหญ่เฮงฟังยุคนชนข่าวเล่าให้ฟังครับ
1: ราชการท้องถิ่นวันนี้ปฏิบัติการของกองบัญชาการสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปปปถือว่าได้น้ำได้เนื้อในระดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมายุคนชนข่าวรวมไปถึงเครือข่ายภาคประชาชนนะครับได้ตีแผ่แล้วก็นำเสนอเน้นย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่หลงกลบรรดาในหน้าเอเย่นหัวใจในระดับต่างๆเนี่ยนะครับควรที่จะออกมาเปิดเผยความจริงแล้วก็ส่งข้อมูลลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทไม่ว่าจะเป็นสลิปของการโอนเงินหรือแชทไลน์

0: นะครับไปให้กับตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีจะปล่อยพวกนี้ไว้ไม่ได้นะครับเพราะมันได้เงินได้ทองไปอยู่บนความทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้ถูกจับได้ว่าทำการซื้อคะแนนเข้าไปและกำลังถูกให้ออกจากทางราชการแล้วก็เพิกถอนตำแหน่งดีไม่ดีถูกยึดเงินคืนอีกนะครับแล้วก็จะถูกดำเนินคดีพูดกันตามตรงนะมีโอกาสจะติดคุกในวันข้างหน้าวันก่อนที่ผมเน้นย้ำไปแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเดินทางไปยื่นหนังสือที่ปปช.อยากจะให้เปิดโอกาสสำหรับเหยื่อผู้เสียหายที่ครั้งหนึ่งเคยหลงผิดแล้วอยากจะสารภาพบาปเปิดเผยข้อมูลหลักฐานออกมากันเอาไว้เป็นพยานนะครับเพราะในท้ายที่สุดหากมีการจับกุมดำเนินคดีกับพวกนายหน้าเอเจนต์หัวจ่ายพวกนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถขยายผลไปถึงตัวการที่อยู่ในระดับบนหรืออาจจะถึงตัวการใหญ่ที่ว่ากันว่าอาจจะเป็นนักการเมืองใหญ่ระดับบิ๊กหรืออาจจะมีรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเลยซะได้ซ้ำไปกระกร้ากันหน่อยใจกันหน่อยนะครับมันมาถึงขนาดนี้แล้วเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมันมีผู้เสียหายคนหนึ่งผมย้ำนะเธอเนี่ยคือเป็นไงเป็นกันวะเอาว่ากันตามตรงนะมันมีสาวอบต.คนหนึ่งกับอดีตนายกอบต.ที่จังหวัดศรีสะเกษอยู่ๆเนี่ยมาติดต่อเธอเพราะเธอเป็นลูกจ้างอยู่ที่อบต.ไม่ได้บรรจุมันก็มาหวานล้อมสารพัดบอกว่าจะสามารถบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้มันหลอกเอาเงินเนี่ยสะสองรอบนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยหมดไป 650,000 บาทหลอกให้ไปสอบ2ครั้งสุดท้ายสอบไม่ติดแล้วก็ไม่ได้เงินคืนมันเหลืออดมันสุดจะทนจริงๆหลอกครั้งเดียวก็ว่าหนักแล้วแต่อันนี้หลอกถึง2ครั้งเธอทนไม่ไหวหอบข้อมูลหลักฐานทั้งหมดครับส่งให้กับกองบัญชาการสอบสวนกลางพูดเป็นภาษาบ้านจับมันเลยจับมันหน่อยฉันทนไม่ไหวแล้วต่อให้ฉันจะถูกดำเนินคดีก็ขอให้จับมัน2คนหน่อยเพราะมาหลอกกัน 650,000 บาทและวันนี้ศาลก็ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยไปดูนาทีการจับกุมตัวครับ
1: เหม็นมากวันแรก
0: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:40 นาทีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนำกำลังไปจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่าผู้ใหญ่เฮงอายุ62ปีนะครับตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ลงวันที่25สิงหาคมในข้อกล่าวหาผู้ใดเรียกรับยอมรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นอันเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือว่าได้จงใจเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสภาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีการอันสุจริตพูดง่ายๆก็คือกรณีของการจ่ายสินบนจ่ายเงินเพื่อแลกกับการโกงคะแนนข้อสอบให้บรรจุนั่นเองนะครับสำหรับการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นี่ไงคุณผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆมีผู้เสียหายคนหนึ่งครับเธอได้รับการชักชวนจากผู้ต้องหาที่สองก็คือนางนวพรปรือปรังเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่อบต.ตองปิดจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอีกคนก็สาวอบต.นั่นแหละว่ากันง่ายๆให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยอ้างว่าผู้ใหญ่เฮงซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคการเมืองใหญ่มีโควต้าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็จ่ายเงินให้มันทั้งสองเนี่ยนะครับรวม3ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาทนะครับเห็นไหมฮะนี่พฤติกรรมพฤติการชัดเจนคือมันจะไม่นำมาสู่การจับวันนี้หรอกถ้าผู้เสียหายที่หลงเชื่อจ่ายเงิน 650,000 บาทเนี่ยไม่เปิดหน้าชนกับมันเนี่ยส่งข้อมูลไปให้กองบัญชาการสอบสวนกลางไม่ต้องไปกลัวเนี่ยฝากไปถึงอีกหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นๆคนที่โดนหลอกเอาเงินไปคุณแฉไปเลยมันจะได้นำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้ไม่มีใครทำอะไรคุณได้ทั้งนั้นหลังจากนั้นตำรวจได้เข้าไปควบคุมตัวแล้วก็พานายประวิตรมาสอบสวนที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเดี๋ยวเราดูนะฮะดูภาพตอนที่ลงจากรถเนี่ยอับอายขายขี้หน้าเอาผ้าขนหนูเนี่ยคลุมแล้วก็ปกปิดใบหน้าพร้อมกับปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับเงินนี่นั่งรถเบนซ์หรูมาด้วยนะเป็นยังไงล่ะคือยังไงรวยมาก่อนแล้วหรือว่าเป็นอดีตนายกอบต.แล้วรวยหรือยังไงนี่นั่งรถเบนซ์หรูเอาผ้าขนหนูปิดบังใบหน้าเอาไว้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายประวิตรนะครับว่าทำผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่เอาละเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา ขาอ้างว่ามีบุคคลอื่นนำลายจากโทรศัพท์อีกเครื่องของอีกคนหนึ่งมาปลอมเป็นลายของตนเพื่อใช้พูดคุยแล้วก็รับเงินพร้อมยืนยันนะครับว่าตนไม่รู้เรื่องและก็ไม่ได้อยู่ในขบวนการดังกล่าวรวมถึงไม่มีการรับเงินตามที่ถูกกล่าวหาและไม่มีเส้นทางการโอนเงินเข้าบัญชีของตนอย่างแน่นอนกำลังจะบอกว่าโดนปลอมลายโดนแอบอ้างลายโอ้โหนี่เป็นผู้เสียหายเนี่ยถ้าพูดแบบนี้เป็นผู้เสียหายเปิดหน้าเลยนะแฉเลยซัดเลยแต่อันนี้ก็มีความอับอายอยู่ไม่น้อยก็เลยใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะและก็หน้าเอาไว้ครับ
2: เพลงขาในรับเงิน 650,000 จริงไหมคะ
3: จริงไหมคะ
4: จริงไ
5: หมคะเ
2: รารับเงินนี้จะทำอะไรคะ
3: หรือจะชี้แจงอะไรไหมคะ
6: เพลงรับสารภาพไหมกับการออกหมายจับเนี่ย
7: ไม่
6: รับผมถูกครับปลอมลายครับ
2: ถูกปลอมลายเซ็นเหรอคะ
7: ปลอมลายก็ไปรับเงิน
8: ปลอมลาย
6: แต่เราเป็นถึงนายกเนี่ยเรามีอำนาจเต็มเนี่ยทำไมต้องให้คนอื่นปลอมล่ะมันมีอะไร
7: ไม่เขาเอาอีกเครื่องนึงมาครับ
6: เอาเครื่องโทรศัพท์
2: เครื่องไหนคะ
7: เครื่องของอีกคนนึงครับ
6: แต่ในเมื่อเรารู้ว่าปลอมแล้วทำไมยังถูกออกหมายจับตำรวจต้องมีหลักฐานอื่นไหมล่ะ
7: ครับ
2: แล้วทางตัวนายกเองรู้เห็นด้วยไหมคะ
7: ไม่ครับ
6: ไม่รู้แต่ตำรวจ
2: การใดเลยถูกไหมคะ
7: มี
0: ผมครับทีนี้เราไปดูพฤติการของผู้ต้องหาทั้งสองคนบ้างนะครับคนหนึ่งเป็นนายกอีกคนหนึ่งเป็นสาวอบต.จะบอกว่ามาทำกันสองคนก็ใช่เรื่องนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนวพรเนี่ยที่สาวอบต.นะครับคือทั้งเฮงแล้วก็สาวอบต.คนนี้ก็ปฏิเสธก็เอาละตามกระบวนการยุติธรรมยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แม้จะถูกออกหมายจับก็ตามแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยผู้เสียหายที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเธอเป็นลูกจ้างอยู่ที่อบต.แห่งหนึ่งวันดีคืนดีนางนวพรคนนี้เนี่ยก็มาชักชวนให้ผู้เสียหายก็ธรรมดานะครับคนเป็นลูกจ้างอ่ะอยากเป็นไหมข้าราชการเนี่ยหาเงินมาสิเดี๋ยวจะทำเรื่องให้สอบบรรจุติดอย่างแน่นอนสุดท้ายผู้เสียหายหลงเชื่อคือตามมาถึงบ้านเลยนะมาคุยกับพ่อกับแม่เป็นงานหาเหยื่อว่ากันง่ายๆผู้เสียหายจ่ายเงินสดรอบแรกแสนหนึ่งรอบต่อมาจ่ายอีก 207,000 แล้วก็ปิดท้ายอีกประมาณ 250,000 บาท 280,000 บาทรวมทั้งหมด 650,000 บาทครับ 650,000 บาทผมเล่าโดยสรุปนะจ่ายไป2รอบสอบรอบแรกไม่ได้มันก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่นะครับก็มีการจ่ายเข้าไปอีกรอบนึงสุดท้ายโดนหลอกซ้ำซ้อนครับ2รอบตั้งแต่ปี66มาจนถึงปี68สอบไม่ติดสุดจะทนกับคนอย่างเธอก็เลยแฉหมดเลยครับแล้วสุดท้ายก็นำมาสู่การจับกลุ่มนี่ไงผมถึงพยายามเน้นย้ำพยายามพูดย้ำๆว่าคนที่โดนหลอกไปแล้วแล้วท่านสอบไม่ติดหรือว่าถูกสอบติดแล้วถูกเพิกถอนไม่งั้นท่านจะติดคุกคนเดียวนะการที่ท่านออกมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางราชการก็อาจจะได้รับการกันตัวเป็นพยานแล้วก็รอดพ้นคดีไอ้คนพวกนี้มันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกดูสิสภาพนะว่าพรจะไปทำอะไรใครได้วันนี้ทุกคนต้องออกมาเปิดเผยความจริงเพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้แล้วจริงหรือไม่เพราะนี่แหละครับมันจะเป็นตัวการสำคัญที่จะสามารถขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ได้ในอนาคตจากการจับกลุ่มดังกล่าวผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าเป็นไปตามกฎหมายก่อนจะย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้ครับ
9: ตามกฎหมายพอแล้วนะ
2: ที่ศรีสะเกษอะค่ะสอบท้องถ
9: ิ่นนะคะเนาะแล้วไม่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นข้อพิสูจน์หรือว่าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้ใช่มั้ยนะ
10: ขอบคุณครับ
9: ทำการยุติทางบกได้ด้วย
0: นี่คุณผู้ชมครับก็เป็นการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีอนุทินคือพยายามชี้แจงพยายามพิสูจน์มาโดยตลอดว่ารัฐบาลไม่ได้มีเพดานรัฐบาลไม่ได้ตัดจบตัดตอนขบวนการทุจริตที่ว่านี้นะครับแต่ก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีอันนี้ว่ากันตามตรงนะครับเพราะว่าจับได้เป็นนายหน้านะครับบวกกับสาวอบต.มันคือนายหน้าคนนี้ก็คือเฮงกับนวพรเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธนะอ้างว่าโดนปลอมลายถ้าทั้งคู่ยืนกรานปฏิเสธแบบนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเผื่อว่าจะขยายผลไปถึงตัวการที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงองค์กรอิสระอย่างปปช.และก็ตำรวจนะครับ ที่จะต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าต้องนำไปสู่การจับกุมตัวการใหญ่กว่านี้ไม่ใช่แค่นายหน้าเอาระดับนายกอบต.แล้วก็สาวอบต.เท่านั้นนะครับทีนี้จากเรื่องของการดำเนินคดีเรามาดูความคืบหน้าการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและคำสั่งให้ออกจากทางราชการซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้นั่นก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับคือต้องเอาคนที่สอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่านออกแล้วต้องเอาคนที่เขาสอบผ่านแต่ถูกกลั่นแกล้งเนี่ยเข้าไปแทนที่มันมีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเพื่อความเป็นธรรมล่าสุดนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมายืนยันนะครับว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทีมกฎหมายให้คำแนะนำกรณีมีข้อซักถามหรือว่าประเด็นปัญหาต่างๆแต่ณขณะนี้ยังไม่มีปัญหารายงานเข้ามารวมถึงยังไม่มีรายงานว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนออกจากราชการจะดำเนินการฟ้องกลับอ้าวไหนก่อนหน้านี้เห็นว่ามีเครือข่ายสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปได้ข้อมูลว่าจะมีหนุ่มสาวอบต.เนี่ยฟ้องกลับกรณีที่ถูกเพิกถอนออกจากตำแหน่งคือจริงๆผมก็ไม่ได้ปรามาสเนี่ยนะแต่ผมก็รอดูอยู่นะผมอยากจะเห็นสักคนนึงอ่ะด้วยความเคารพนะเพราะถ้ามีใครสักคนนึงกล้าฟ้องกลับเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมั่นใจมากๆนะว่าคุณไม่ได้ทุจริตซึ่งก็แสดงว่าคุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็รอดูอยู่หรือถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถติดต่อมาที่รายการยุคคนชนข่าวกับเนชั่นได้เลยนะครับเราก็จะเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็นำเสนอข้อมูลตีแผ่ให้กับท่านเหมือนกันแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับข่าวว่าจะฟ้องเนี่ยแล้วจะฟ้องกี่โมงแล้วจะฟ้องกันหรือยังรอติดตามกันอยู่เพราะตอนนี้หลายจังหวัดก็ขึงขังเอาจริงเอาจังนะครับอย่างวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาห้องประชุมท้าวสุรนารีชั้น1ศาลากลางท่านรองผู้ว่าบัลลังก์ไวยสิริในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเพิกถอนรายชื่อเอาในส่วนของอบต.นะครับมีทั้งหมดเนี่ย79คนนะครับที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนส่วนจะเป็นการทุจริตหรือไม่เนี่ย79คนยกตัวอย่างนะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปหาปปช.คุณก็ต้องไปหาตำรวจนะคุณดูสาวศรีสะเกษเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาเอาแชทเขาเอาหลักฐานเขาเอาทุกอย่างมาแฉล้มกระดานหมดเลยอ่ะนะถ้า79คนนี้สมมุติว่าคุณทุจริตมาคุณแฉเลยมันจะได้จบๆมันจะได้ไถ่บาปกันไปวันนี้มันไม่มีอะไรเสียแล้วอับอายขายขี้หน้ากันทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะครับส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับคณะกรรมการกลางจังหวัดสงขลาวันนี้ก็มีการประชุมกันพบนะครับว่าที่ผ่านมาบรรจุลงที่สงขลา114คนแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีคำสั่งให้ออกเนี่ย74คนมีทั้งอบจ1คนเทศบาล22อบต51เนี่ยสงขลา74ถ้าคน74คนเหล่านี้ออกมาแฉเหมือนกับหญิงสาวที่ศรีสะเกษซึ่งเคยเป็นลูกจ้างของอบตมาก่อนเนี่ยมันจะสามารถขยายผลไปถึงพวกนายหน้าเอเย่นผู้บริหารหรือว่าตัวแสบในอบต.ทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็นคนหาเงินแล้วก็วิ่งเพื่อจะนำไปสู่การขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าระดับรัฐมนตรีก็ตามแต่นะครับ
4: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำ ำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
11: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
12: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
13: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
14: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้าย ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ครับแนะนำเพลงใหม่เปิดวงพันธรัตน์ลำวงครับกับทีมงานของพันธรัตน์เรคคอร์ดพันธรัตน์ชัชชาคณะกรรมการสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาได้นะครับหน้านี้หน้างานติดต่อกันได้หลายงานแล้วล่ะนะครับขอบพระคุณครับถึงแม้ว่าหนังกลางแปลงตามสมายนก็ฉายดนตรีก็เล่นครับทั้งบริการรั้วคอนเสิร์ตทั้งบริการแสงสีเสียงเวทีพร้อมครับตอนนี้เรามีทุกอย่างเพื่อให้เจ้าภาพได้ดูแลความสุขของงานแต่ละงานครับราคาไม่แพงมาที่นี่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ
1: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร0825912591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

สวยจะล้นครับจากกระต่ายขาวดาวรุ่งฟังกันสองเพลงติดต่อของพันธรัตน์ลำวงกันด้วยนะครับเพลงเปิดวงให้กับเจ้าภาพทุกๆเจ้าภาพเป็นบทเพลงใหม่ที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังตามเวทีต่างๆของพันธรัตน์คอมโบพันธรัตน์ชัชชาครับขอบพระคุณครับกับทางด้านของอาหารเสริมครับนั่นคือทางด้านของน้ำมันรวมครับรวมเท่าไหร่รู้ไหม9ชนิดครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้มีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันแล้วก็อีกหลายๆรวมทั้งหมด9ชนิดครับมาช่วยอะไรอย่างน้ำมันงาดำนี่ก็ช่วยเรื่องของกระดูกข้อต่อหรือว่ากระดูกหัวเข่าพวกนี้นะครับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบางทีปวดไปถึงข้างสันหลังเลยเนี่ยนะครับแต่เราเอาน้ำมันเหล่านี้มารวมกันไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันขวดหนึ่ง60แคปซูลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนอันนี้กินเข้าไปแล้วหลับสบายหลับลึกเขาเรียกหลับดีซะด้วยกลับกำจัดสารพิษในร่างกายด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจก็สั่งซื้อได้ซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่ต้องเสียค่าขนส่งส่งให้ฟรีครับทั้งบรรเทาเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องของปอดเรื่องของหัวใจเรื่องของเลือดลมมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกครับเกาอะไรพวกนี้ดูแลกันหมดเลยครอบคลุมจักรวาลครับน้ำมันรวม9ชนิดเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่แหละครับที่รับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคนี่มัน9ชนิดครับทางด้านของเอนไซม์นั้น18ชนิดเอามารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็เอามาไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเมื่อรับประทานแล้วก็ตอบโจทย์โรคร้ายของคุณที่คุณเป็นครับช่วยได้ยังไงก็สั่งซื้อกันมานะครับโดยเฉพาะท่านที่ลุกขึ้นฉี่ตอนกลางคืน3รอบ4รอบนี่ครับกระปิบกระปอยด้วยครับครับบางทีก็ฉี่ไม่ออกกับน้ำมันรวม9ชนิดดีกว่าครับที่จะช่วยท่านวันละ2แคปซูลในการรับประทานเช้าหรือก่อนนอนก็ได้นะครับสนใจสั่งซื้อก็ที่0817577474 0817577474ครับเราจะร่ำลากันเลยนะครับในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมร
10: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591

0: กวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเตรียมพร้อมรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาและอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นับถอยหลัง3วันอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อนเส้นตาย31สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: นายมนุชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอหรือ One Stop Service ทั่วประเทศ878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนสิ้นสุดการทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ในระบบภายในวันที่31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดภายหลังจากกดขอทบทวนสิทธิ์ในระบบแล้วผู้ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานณศูนย์ประสานงานระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนนี้เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยมีกำหนดการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามในช่วง3วันสุดท้ายนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งเข้าถึงเร่งติดตามและเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้ความช่วยเหลือประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
6: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันตำรวจประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเตรียมพร้อมรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมแจ้งรอผลตรวจกระสุนปมอ้างยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ประจำปี2569ถึงการเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าขณะนี้ทุกฝ่ายมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงรวมถึงดูแลความปลอดภัยการจราจรและภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยมีการประสานการทำงานระหว่างทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยอมรับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความกังวลแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ซึ่งตำรวจให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นผู้บริหารประเทศส่วนกรณีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่าอาจถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการมีการขอเวลา3วันเพื่อทำการตรวจพิสูจน์นั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบและไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้จนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0620603706102604คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
11: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
12: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
13: wow.
12: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
14: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเย็นวันศุกร์วันนี้นะฮะ28สิงหาคม2569นะครับวันศุกร์จะสะกดอย่างไรก็มีความสุขเนี่ยนะครับวันนี้อยู่กับพี่แบงค์ครับ
0: ค่ะพี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอ็กนะครับเช่นเคยทักทายกันในช่วงเย็นนะฮะวันนี้ใครมีเรื่องราวข่าวสารอะไรนะครับอยากจะพูดคุยกับพี่ๆทีมงานรายการนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยกันเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็ที่เพจอามิเรดิโอนะครับสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้คุณผู้ฟังครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องติดตามกันในช่วงนี้นอกเหนือจากเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองต่างๆแล้วนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์ภัยพิบัติก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าประกาศล่าสุดของกรมชลประทานเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนไปยังจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำพอห่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับพี่กิ๊ก
0: ใช่ค่ะ
1: จนถึงวันที่2กันยายนนะครับจะเป็นช่วงที่เขาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มมากขึ้นและไอ้เจ้าฝนนี่แหละมันเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่จะบอกให้เรารู้ว่าน้ำเนี่ยนะครับจะเพิ่มหรือว่าจะลดลงเนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทางนี้แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่พื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าลำน้ำสาขาที่มันเชื่อมต่อกับลำน้ำเจ้าพระยาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากกรมชลประทานแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับวันนี้บรรยากาศภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับพี่กีค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบรอบปีที่40พอดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการครบรอบของกองบัญชาการกองทัพบกในวันเปิดเนี่ยนะครับจะครบรอบในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมแต่เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเขาก็เลยมีการจัดวันนี้ล่วงหน้าก่อน1วันนะฮะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไงครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะทางด้านของพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีค่ะโดยได้นำคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกเข้าร่วมพิธีซึ่งก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญด้วยกันนะคะประกอบด้วยพิธีสักการะสารพระพรหมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพบกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งได้มอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นของหน่วยค่ะที่มีที่ตั้งในกองบัญชาการกองทัพบกทั้ง14หน่วยด้วยกันนะคะซึ่งกำลังพลเนี่ยก็จะเป็นกำลังพลที่มีความประพฤติแล้วก็ผลการปฏิบัติหน้าที่สมควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลทั่วไปค่ะ
1: ครับกองบัญชาการกองทัพบกนะครับนอกเหนือจากจะเป็นที่ตั้งของส่วนการบังคับบัญชาที่สำคัญในด้านภารกิจมิติความมั่นคงของหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับรวมถึงในเรื่องของการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติแล้วก็ในส่วนต่างๆแล้วพื้นที่ภายในพิพิธพื้นที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกแห่งนี้นะครับเรายังมีอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาที่สำคัญของชาติไทยการวิวัฒนาการของกองทัพบกในทุกยุคทุกสมัยซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติมีการจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงธงตราสัญลักษณ์ที่สำคัญต่างๆก็มีการจัดแสดง

0: การกองทัพบกค่ะเดิมเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิมนะคะบริเวณถนนราชดำเนินนอกเขตพระนครกรุงเทพมหานครภายหลังจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ย้ายไปยังจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพบกจึงนับเป็นสถานที่ที่มีเกียรติและมีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยที่ตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบกก็ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกองทัพบกอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้ภารกิจทุกด้านบรรลุผลสำเร็จดังคำขวัญของกองทัพบกว่าเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนค่ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวานนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะได้เห็นบรรยากาศกันแล้วสำหรับพิธีประดับยศประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่5นะครับเขาบอกว่าเป็น5ปีที่ภาคเพียรสู่การเป็นว่าที่ร้อยตรีอย่างภาคภูมินะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำรองที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปเมื่อวานนี้นะครับที่สโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีกรุงเทพมหานครพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะครับในการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีประจำปี2569แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวนทั้งหมด752นายด้วยกันนะครับซึ่งใน752นายเนี่ยแบ่งเป็นชาย140นายแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ612นายพี่กิ๊กผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียว
0: แสดงว่าผู้หญิงนี่ให้ความสนใจกับการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
1: นะฮะเยอะมากนะครับเข้าใจว่าน้องๆถ้าน้องๆผู้ชายบางส่วนเนี่ยก็มีไปต่อยอดสู่โรงเรียนทหารแล้วบางแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็บางส่วนก็มีแผนที่จะสมัครสอบต่อเข้าเป็นทหารเนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับครับพี่กิ๊กครับในส่วนของพิธีประดับเครื่องหมายยศของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2497นะครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5แล้วก็ครอบครัวนะคะรวมไปถึงเป็นการต้อนรับเข้าสู่การเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกอย่างเป็นทางการโดยผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5และสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีค่ะจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีหรือว่าที่ร้อยตรีหญิงแล้วก็มีสถานะเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกซึ่งจะมีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในโอกาสต่างๆด้วยค่ะพี่แบงค์
1: ครับซึ่งโอกาสนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่สำเร็จการฝึกแล้วก็เมื่อวานนี้ได้มีการประดับยศทุกนายนะครับชื่นชมในความมุ่งมั่นแล้วก็ความภาคเพียรในการฝึกอบรมอย่างเต็มที่และต่อเนื่องนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาถึง5ปีด้วยกันกว่าจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่5เนี่ยนะครับพร้อมกับในส่วนของการเน้นย้ำนะครับการปฏิบัติภารกิจเพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงให้กับกำลังพลสำรองนะครับรวมถึงในส่วนขอให้ทุกนายนะครับเป็นกำลังสำคัญในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศการพัฒนากองทัพให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของขอให้ยึดมั่นเรื่องของระเบียบวินัยความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและความสงบสุขของประชาชนซึ่งในช่วงท้ายของการจัดพิธีเนี่ยท่านได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้วยครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็เป็นนิทรรศการแสดงกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารนะคะในแต่ละชั้นปีในห้วงปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะรับทราบการดำเนินงานแล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนพร้อมกับให้กำลังใจในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นด้านทหารระเบียบวินัยจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติค่ะ
1: ครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆนะครับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษาทั้ง752นายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆแล้วก็ต่อไปนี้นะครับทั้ง752นายเนี่ยก็จะมีคำนำหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นว่าที่ร้อยตรีหรือว่าที่ร้อยตรีหญิงนะครับตามลำดับต่อไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับช่วงสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับพบกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์เช่นเคยนะครับวันนี้อาจารย์ท่านมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมชอบฟ้องของเด็กเนี่ยควรได้รับการใส่ใจและแก้ไขนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่จะ

0: ทำให้น้องๆเนี่ยเวลาเจอกับเรื่องใดๆก็ตามแต่เขากล้าที่จะมาปรึกษาพ่อแม่นะครับดูซิว่าวันนี้อาจารย์ท่านมีเทคนิคดีๆนะครับหรือคำแนะนำอะไรมาฝากกันถ้าเราจะหน่อยพร้อมอยู่แล้วพบกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องพฤติกรรมชอบฟ้องของเด็กควรได้รับการใส่ใจแก้ไขค่ะท่านผู้ฟังคะบางครอบครัวอาจจะมีเด็กหลายคนในปกครองอาจเจอพฤติกรรมชอบฟ้องของเด็กทั้งนี้พ่อแม่ควรแยกแยะให้ออกระหว่างพฤติกรรมการบอกเล่ากับพฤติกรรมชอบฟ้องของเด็กนะคะพฤติกรรมการบอกเล่าก็คือเด็กจะบอกหมดทั้งเรื่องดีและไม่ดีการบอกเล่าทำสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรประจำวันจัดการปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ด้วยตนเองและอดทนในเรื่องเล็กน้อยได้ค่ะซึ่งต่างกับพฤติกรรมชอบฟ้องคือเด็กจะบอกแต่เรื่องที่ตนไม่พอใจไม่ชอบไม่ดีและมีความถี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากวันละครั้งเป็นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเด็กอารมณ์เสียง่ายจัดการกับปัญหาเล็กน้อยไม่ได้เลยและไม่มีความอดทนจะหาคนช่วยเสมอไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองญาติทั้งนี้เด็กอาจจะลองจัดการปัญหาด้วยตนเองแล้วแต่จัดการไม่ได้หรือไม่ได้ลองพยายามแก้ไขปัญหานั้นเลยท่านผู้ฟังครับพฤติกรรมชอบฟ้องของเด็กควรใส่ใจแก้ไขเมื่อผู้ใหญ่จับสังเกตได้แล้วลองพิจารณาสาเหตุของการฟ้องซึ่งมักจะมีสาเหตุดังต่อไปนี้นะคะประการแรกคือมีทัศนคติไม่ดีต่อการมองโลกการฟ้องสาเหตุนี้มักมาจากคนใกล้ชิดกับเด็กได้แสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เช่นการชอบบ่นไปเสียทุกเรื่องอันเป็นพฤติกรรมเสริมสร้างนิสัยการจับผิดทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเด็กที่จับตาดูพฤติกรรมของผู้ใหญ่อย่างไม่วางตาจึงนำมาเรียนแบบเพราะคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่สมควรทำนั่นเองค่ะสาเหตุที่สองก็คือเด็กไม่เห็นคุณค่าในตนเองการที่เด็กชอบฟ้องจากสาเหตุนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกพ่อแม่ผู้ปกครองลองย้อนดูพฤติกรรมของตัวเองว่าเมื่อเด็กนำเรื่องดีและไม่ดีมาเล่าท่านมีท่าทีต่อเด็กอย่างไรขอยกตัวอย่างเด็กเล่าว่าคุณครูชมแต่ผู้ใหญ่แสดงอาการรับรู้เฉยๆไม่ชื่นชมแต่เมื่อเด็กเล่าเรื่องถูกครูลงโทษผู้ใหญ่กลับดุซ้ำเด็กจะไม่เห็นคุณค่าของตนเองค่ะแต่ในกรณีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เด็กเอามาฟ้องเป็นเรื่องใหญ่โตผู้ใหญ่กลับสนใจเด็กก็จะรู้สึกว่าการฟ้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องค่ะสาเหตุที่3คือเด็กแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้การฟ้องจากสาเหตุนี้ก็มี2กรณีนะคะคือการฟ้องเพื่อจับผิดคู่กรณีที่เด็กไม่ชอบหรือฟ้องเมื่อไม่ชอบใจเมื่อเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้องพฤติกรรมนี้มักมาจากการอบรมเลี้ยงดูอย่างเคร่งครัดในกฎระเบียบบทลงโทษชัดเจนเด็กจึงทนเห็นความไม่ถูกต้องไม่ได้อาจจะจัดการกับปัญหาในกรณีนี้ด้วยตนเองไม่ได้จึงหาคนที่จะมาจัดการแทนจึงมีพฤติกรรมชอบฟ้องอยู่เสมอท่านผู้ฟังครับพฤติกรรมชอบฟ้องของเด็กจึงควรได้รับการใส่ใจแก้ไขแต่เนิ่นๆค่ะโดยท่านพ่อแม่ผู้ปกครองควรจับสังเกตพฤติกรรมของเด็กควรหาสาเหตุให้พบแล้วใส่ใจแก้ไขนะคะเพราะพฤติกรรมชอบฟ้องอาจทำให้เด็กไม่มีใครคบเข้ากับเพื่อนยากทำให้กลายเป็นเด็กที่ไม่มีสังคมหรือหากพ่อแม่ผู้ปกครองแสดงออกว่ารำคาญเด็กอาจจะไม่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอีกต่อไปเด็กจะเกิดความกดดันเก็บกดเครียดโดยไม่รู้ตัวหงุดหงิดง่ายอาจไม่อยากไปโรงเรียนผู้ใหญ่พูด ก็ไม่เชื่อฟังอาจส่งผลต่อพัฒนาการและจิตใจของเด็กได้นะคะดังนั้นหากพ่อแม่ผู้ปกครองจับสังเกตพฤติกรรมเด็กโดยแยกแยะพฤติกรรมการบอกเล่าและการชอบฟ้องของเด็กได้หาสาเหตุพบแล้วใส่ใจแก้ไขเด็กก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านลบนี้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไปได้ค่ะแนวทางการเลี้ยงดูเด็กไม่ให้เป็นเด็กชอบฟ้องขอเสนอว่าควรปฏิบัติดังนี้นะคะ1ก็คือควรรับฟังเด็กอย่างเปิดใจรับฟังสิ่งที่เด็กอยากเล่าจะไม่ทำให้การที่เด็กนำเรื่องมาบอกเล่าเป็นการฟ้องหรือบ่นซ้ำๆค่ะ2ก็คือตั้งคำถามชี้ชวนให้เด็กคิดชวนให้เด็กหาทางแก้ปัญหาโดยไม่ใช้คำสั่งว่าให้เด็กแก้ปัญหาแบบนั้นแบบนี้ตามที่พ่อแม่ต้องการนะคะฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองแล้วรอฟังผลทั้งนี้เพียงแค่ให้คำแนะนำหรือจะเสนอหนทางก็พอค่ะ3ก็คือฝึกให้เด็กมีความอดทนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ได้นะคะฝึกให้อดทนต่อสภาพความไม่พึงพอใจหรืออาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน4ก็คือฝึกให้เด็กมองโลกในแง่ดีบ้างค่ะโดยเลี้ยงดูให้เด็กรู้คุณค่าในตัวเองด้วยการที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความรักใส่ใจสนใจและให้เด็กรับรู้ว่าเขาเป็นคนที่พ่อแม่ต้องการหากเด็กเห็นคุณค่าในตนเองจะส่งผลให้กลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าในคนอื่นซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติในการมองโลกในแง่ดีได้ค่ะประการที่5ควรชมเชยเด็กเมื่อเด็กสามารถแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองได้นะคะแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเด็กก็จะภูมิใจที่ตนเองมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเองได้จึงไม่จำเป็นต้องหาใครสักคนเป็นผู้ช่วยจัดการปัญหาใดๆแทนตนค่ะหรือว่าด้วยการไปฟ้องผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ฟังคะการเลี้ยงดูเด็กไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมชอบฟ้องด้วยแนวทาง5ประการที่ได้นำเสนอข้างต้นจะทำให้เด็กเข้ากับเพื่อนได้ง่ายมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้ดีเด็กจะเห็นคุณค่าของตนเองเป็นคนมีอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีส่งผลต่อพัฒนาการและจิตใจของเด็กเด็กจะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ผม Grid Tone ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของกรุงเทพมหานครกันบ้างเขาเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะครับให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ในโรงเรียนสังกัดนะครับนำร่องใน40พื้นที่เสี่ยงด้วยกันครับพี่กิ๊กครับ
3: ค่ะสำหรับในการนำร่องครั้งนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุขสำนักอนามัยก็มีการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะภายใต้โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกสำหรับน้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เสี่ยงซึ่งกำหนดการนะคะดำเนินการจำนวน40โรงเรียนในพื้นที่5เขตนั่นก็คือมีที่เขตคลองสานเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตบางคอแหลมแล้วก็เขตดินแดงโดยในวันนี้ค่ะก็มีการดำเนินการที่โรงเรียนวิชากรซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เข้ารับวัคซีนเนี่ยจำนวน94คนด้วยกันนะคะและหลังจากนี้จะมีการขยายการดำเนินการไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอีก39โรงเรียนที่เหลือค่ะโดยน้องๆจะต้องรับวัคซีนรวม2เข็มมีระยะห่างกัน3เดือนซึ่งกรุงเทพมหานครเองเขาก็มีการคัดกรองสุขภาพเด็กก่อนการรับวัคซีนและมีการสังเกตอาการภายหลังได้รับวัคซีนตามแนวทางที่กำหนดด้วยนะคะ
2: ก็สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเขาพิจารณาจากข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งทั้ง5เขตดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กวัยเรียน5อันดับสูงสุดของกรุงเทพมหานครเขาก็ไปลุยพื้นที่ดังกล่าวได้ก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการนำร่องเพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถเข้าถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเขามีแนวทางที่จะนำผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่นำร่องมาประกอบการพัฒนาดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนขยายการให้บริการให้ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตต่อไปก็เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนแล้วก็เป็นการเสริมมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกในวัยเด็กนะครับให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองเนี่ยนะฮะอาจากกรุงเทพมหานครไปกันในพื้นที่กองทัพภาคที่2กันบ้างครับ
3: ค่ะไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะทางด้านของพลตรีณัฐศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยคณะชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่นที่2ค่ะลงพื้นที่ไปที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของสนับสนุนให้กับหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนค่ะโดยทางคณะเนี่ยเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขนะคะที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ไปพบปะพูดคุยกับคณะครูแล้วก็นักเรียนมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่หลังจากนั้นค่ะรองแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีเบิกเนตรส มเด็จพระพุทธเจ้าจอมจักรพรรดินะคะที่ปราสาทตาเหมือนโต๊ดตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะเดินทางตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยค่ะก็จะมีที่ปราสาทตาเมืองช่องเสม็ดปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทคณานั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะลงไปรับทราบสถานการณ์ความเป็นอยู่ของกำลังพลรวมไปถึงมอบสิ่งของบำรุงขวัญและสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนค่ะ
2: ครับวันนี้ก็เป็นผลการปฏิบัตินะครับที่เรานำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงต่อไปไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
4: Bilingual Book Club
5: นิทานเรืองร่า
4: Alfred
5: เรื่อง Alfred

0: the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: อัลเฟรดอาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very, very long trunk.
1: ก็ดูสิอัลเฟรด

0: Poor little Alfred tries everything to hide his long trunk.
1: Alfred น้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปม
0: ๆ He evencovers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้
0: Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushes. And every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวัน Alfred ได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual,Alfred is sitting all by himself.
1: วันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันอัลเฟรดนั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly, he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกน
2: ช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes.All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
3: ้
0: She cries again.
2: ช่วยด้วยค่ะ ช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb up the steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได้
0: Knows he can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
2: เกาะไว้นะ
1: มันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks, How lucky I am to have a long trunk.I can do things the other elephants cannot do.
1: Alfred คิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
4: ้ Thank you. You saved me.
0: Says the little girl.
2: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
0: Thank you. soon, Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นานอัลเฟรดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! Shout the animals.
1: เธอคือวีรบุรุษสัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: อัลเฟรดไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred, keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Elephant, elephant, elephant.
1: ช้าง
0: Trunk, trunk, trunk.
1: งวง
0: Zoo, zoo, zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ friendly friendly friendly
1: เป็นมิตร
0: paw paw paw
1: น่าสงสาร
0: not not not
1: ปม
0: ashame ashame ashame
1: I
0: slide, slide, slide.
1: ไม้ลื่น
0: Normal, normal, normal.
1: ปกติ
0: Reach, reach, reach.
1: เอื้อมยืด
0: Bushes, bushes, bushes.
1: พุ่มไม้
0: Shout, sh, out, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: Friend, friend, friend.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anun. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anun. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Elephant L A F E N T Elephant
0: ช้าง
1: Trunk T R U N K Trunk
0: งวง
1: Zoo Zoo Zoo
0: สวนสัตว์
1: Friendly, friendly, friendly.
0: เป็นมิตร
1: Paw, paw, paw.
0: น่าสงสาร
1: Not, not, not.
0: ปม
1: Ashame, a, sh, a, m, ashame.
0: อาย
1: slide slide slide
0: ไม้ลื่น
1: normal normal normal
0: ปกติ
1: reach reach reach
0: เอื้อมยืด
1: bushes bushes bushes
0: พุ่มไม
1: ้ shoutout shout
0: ตะโกนส่งเสียง
1: friend friend friend
0: เพื่อน

น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

ก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับมีอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ครับพี่กิ๊กก
1: ็
0: กำลังจะจัดขึ้นที่ลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครนะครับไฮไลท์ที่สำคัญภายในงานเนี่ยมากมายเลยทีเดียวครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของสตรีทฟู้ดนะคะจะมีการรวมร้านอาหารของกินเด็ดๆจากทั่วประเทศเนี่ยมาไว้ใจกลางเมืองช้อปปิ้งหลากหลายเลยนะคะมีทั้งโซนสินค้าแฟชั่นของใช้สินค้าคุณภาพสำหรับใครที่รักการอ่านค่ะก็มีหนังสือดีๆมาให้เลือกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากแล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆสามารถร่วมรับชมไปร่วมงานนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่ออ๋อวันนี้วันแรกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็จะเริ่มไปจนถึงวันที่6กันยายนเปิดให้เข้าชมและเลือกซื้อสินค้านะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง23
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
11: เรต้าสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
14: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: 3 2 1 Sell ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อนโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
19: wow.
18: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1 ถึง 6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
17: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: นายกรัฐมนตรีลงนามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่บังคับใช้28สิงหาคมนี้งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขและปลอดภัยให้สังคมด้านสุรศักดิ์รัฐมนตรีการท่องเที่ยวรับลูกเตรียมเนรเทศนักท่องเที่ยวกลางหลังระเบียบเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ชูมาตรการเด็ดขาดคุ้มครองคนไทยนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบพลเอกเชยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนชัดชัยบางชวดนายกยืนยันวางคนเหมาะสมกับงานเชื่อสถานการณ์ใต้ดีขึ้นหลังปรับรูปแบบการทำงานพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาตอกหุ้นมาเน็ตไมโครโฟนไม่ใช่สารพูดซ้ำไม่ทำให้ดินแดนเป็นของใครย้ำเขตแดนต้องใช้หลักฐานและโต๊ะเจรจาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันพร้อมรักษาความปลอดภัยครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาร่วมทหารตำรวจผู้ว่า7จังหวัดติดตามสถานการณ์ทุกวันเผยรอตรวจสอบรายละเอียดปมชาวบ้านอ้างถูกยิงจากหอย้ำทุกคดีรอบคอบปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายจี้กพ.เร่งสะสางคดีวินัยที่ค้างจำนวนมากกำหนดกรอบพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมยืนยันใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคดีวินัยรุฑพลเผย DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งปมถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นอมินีต่างชาติ31สิงหาคมนี้ยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้งรวบรวมพยานหลักฐานมานานส่วนภาวุธคดี Forex อยู่ระหว่างรวบรวมสำนวนตำรวจออกหมายเรียกป้าดาข้อหาบุกรุกรอบ2หากไม่มาตามกฎหมายภายใน15วันเจอหมายจับไขคำตอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามและศาลอาญาสั่งจำคุกนายแพทย์เหรียญทอง3ปีคดีหมิ่นประมาทเจ้าของร้านตั้งฮกกี้ชี้โพสต์กล่าวหาเป็นแนวร่วมอริราชศัตรู2สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันกลางสกายวอล์กตำรวจเข้าระงับเหตุทันควันนายกจ่อเรียกเลขา EEC ถกปม CP เลิกสัญญา3สนามบินเตือนยกเลิกสัญญารัฐไม่ง่ายเสี่ยงขึ้นบัญชีดำรับผิดชอบส่วนต่างกรุงเทพมหานครยกระดับคุณภาพชีวิตดูแลคนไร้ที่พึ่งเกาะรัตนโกสินทร์คัดกรองช่วยเหลือส่งต่อบ้านอิ่มใจเริ่มแล้ววิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพร้วตลอด24ชั่วโมงหนีรถติดพระราม2หลังคมนาคมเปิดทดลองใช้ระยะทาง25กิโลเมตรนาน2ปีเพิ่มความคล่องตัวเดินทางสู่ภาคใต้ข่าวดีเปิดเส้นทางบินตรงคุณหมิงอุดรธานีเริ่ม8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนหนุนท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูมิภาคกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้หลายจังหวัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะปภ.ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ถึง2กันยายน จีนเร่งประเมินความเสี่ยงหลังเกิดทะเลสาบจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณชายแดนจีนเนปาลหวั่นแนวกั้นน้ำอาจพังทำให้น้ำทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างซ้ำสองขณะยอดเหยื่อเสียชีวิตพุ่ง470รายสูญหายเกือบพันรายล่าสุดเนปาลสาร
19: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสวิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

และดูแลสุขภาพดวงตาด้วยหยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องหยาย่าบริงนะคะหยาย่าบริงเนี่ยได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะมีสรรพคุณราคามาบอกต่อกันนอกจากดูแลสุขภาพดวงตาดีแล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะบางท่านเนี่ยชอบทานรสจัดเค็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดมันจัดเนี่ยนะคะแต่ก็พยายามที่จะปรับตัวเองนะคะอิ๋วบอกว่าค่อยๆลดไปเดี๋ยวก็ทำได้นะคะนะบางครั้งบางทีอาจจะอดใจไม่ไหวนะเจอเมนูอร่อยๆที่ถูกใจเนี่ยก็ต้องมีรสชาติเข้มข้นอย่างแน่นอนนะคะอ่ะสามารถสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันได้ค่ะโปรมิกซ์ออยล์เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะและระหว่างวันของเรานะคะเติมความสดชื่นด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้ได้เลยนะคะดื่มได้วันละ 1-2 ซองกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยได้รวบรวมสมุนไพร5ชนิดไว้นะเรียกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพดูแลรากผมรากฟันและก็ผิวพรรณของเราให้ดีด้วยค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อิ๋วๆนำมาฝากกันเป็นประจำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ยาย่าบริง
1: ยาย่าบริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริง
0: ยาย่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676502211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะช่วงนี้เรากลับมาส่งต่อความรักด้วยสุขภาพที่ดีให้คนที่คุณรักกันนะคะค่ะเรียกว่าดูแลสุขภาพแบบคุ้มๆกับโปรมิกซ์ออยล์ในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์และยาย่าบริงค่ะดูแลสุขภาพแบบคุ้มๆกับโปรมิกซ์ออยล์นะคะตัวช่วยฟื้นฟูไตเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสำหรับคนชราผู้สูงอายุและก็คุณผู้หญิงที่มีปัญหาภายในเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานได้เลยค่ะฟื้นฟูร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานไม่ป่วยง่ายนะคะและคุณผู้หญิงที่จะต้องดูแลเรื่องของภายในเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานได้เลยค่ะเนื่องจากว่าโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยนะคะสกัดจากน้ำมันธรรมชาติช่วยปรับสมดุลบำรุงไตและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสด้วยนะเรียกว่าจะดูเด็กอยู่เสมอนั่นเองค่ะโปรมิกซ์ออยล์ถ้าโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์จริงๆดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะค่ะโปรมิกซ์ออยล์ผ่านเรขสารระบบอาหารที่1610670550211ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออยล์นะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง650บาทซื้อ4กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะเราเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราแล้วนะฟื้นฟูไตบำรุงไตแล้วเนี่ยก็อย่าลืมดูแลทนุถนอมดวงตาของท่านด้วยนะคะถ้าพลังธรรมชาติจากราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรทิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีไว้เพื่อให้คุณเป็นคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะบินเบอร์รี่ต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอด้วยนะคะส่วนลูทีนเนี่ยก็ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและอะเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลดวงตาให้แข็งแรงนะเสริมสุขภาพร่างกายบำรุงผิวพรรณให้กระจ่างใสแล้วก็รักษาระดับน้ำตาลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะส่วนโรทิปเนี่ยก็ต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดริ้วรอยและจุดด่างดำฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ที่ถูกทำลายจากแสงแดดนะคะใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีลดระดับคอเลสเตอรอลลดการอักเสบแก้กระหายแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้ด้วยนะคะส่วนแอลคาลินีเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้ออกกำลังกายได้นานขึ้นลดความเมื่อยล้ารวมถึงการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีค่ะและสาหร่ายเคลนะคะซึ่งเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน์ถ้ายายาบริงปลอดภัยมีอย.ไม่เป็นอันตรายผู้สูงอายุก็ทานได้นะคะหากผู้ฟังสนใจยายาบริงโปรโมชั่นสุดคุ้มตอนนี้ราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อิ๋วๆก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตามาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ต้องใช้ทุกวันแต่บางอาชีพต้องใช้สายตาหนักมากกว่าปกติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเช่นพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน
พนักงานแอดมินร้านค้าออนไลน์ที่ต้องใช้มือถือเพื่อทำงานตอบแชทลูกค้าหนักๆไรเดอร์หรือว่าเมสเซนเจอร์ที่ต้องขับรถทางไกลท่ามกลางแสงแดดจ้าและใช้สายตาเพ่งมองถนนตลอดเวลาพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสายตาของเรามากบางคนจึงมีอาการปวดตาแสบตาง่ายตาพร่ามัวตาแพ้แสงการกินอาหารบำรุงสายตาก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะเช่นผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มสีเหลืองและสีส้มรวมทั้งการรับประทานวิตามินที่ช่วยเสริมการดูแลสุขภาพดวงตาก็เป็นอีกทางเลือกแค่การทานอาหารบำรุงสายตาก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะเช่นการทานผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มสีเหลืองและสีส้มค่ะค่ะอาหารที่เรารับประทานก็มีวิตามินบำรุงสายตาเช่นกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะรับประทานได้น้อยหรือไม่ชอบรับประทานอาหารชนิดนั้นนะคะเราไปดูกันค่ะว่าอาหารบำรุงสายตาที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างค่ะเราไปที่วิตามิน A กันก่อนเลยนะคะวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาช่วยในการมองในที่มืดพบในผักใบเขียวเช่นตำลึงผักโขมผักบุ้งชะอมคะน้ายอดกระถินพริกหยวกเขียวบรอกโคลีผักหรือผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือสีส้มเช่นฟักทองแครอทมะละกอมะม่วงสุกเสาวรสรวมทั้งเครื่องในสัตว์และไข่แดงค่ะต่อมาเป็นลูทีและซีเซนทีนเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ช่วยชะลอและลดโอกาสของการเกิดต้อกระจกป้องกันหรือชะลอโรคจอประสาทตาเสื่อมพบมากในไข่แดงผักและผลไม้สีเขียวและเหลืองเช่นผักคะน้าป่วยเล้งบรอกโคลีผักโขมข้าวโพดฟักทองแครอทค่ะค่ะและต่อมาเป็นแอสตาแซนทินนะคะเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ช่วยบำรุงและลดอาการเมื่อยล้าของสายตาพบมากในกุ้งปลาแซลมอนปูไข่ปลาคาเวียสาหร่ายสีแดงค่ะต่อมาเป็นวิตามิน B2 ช่วยบำรุงสายตาลดอาการตาล้าตาไม่สู้แสงพบมากในผลิตภัณฑ์นมผักใบเขียวเนื้อสัตว์เห็ดไข่และธัญพืชค่ะต่อมาเป็นวิตามินซีช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมพบมากในผักและผลไม้เช่นส้มองุ่นสตรอเบอรี่กีวีแคนตาลูปมะละกอมะเขือเทศพริกหยวกบรอกโคลีและกะหล่ำปีค่ะค่ะและต่อมาเป็นวิตามินอีนะคะซึ่งเป็นวิตามินที่อยู่ในเซลล์รับแสงจอประสาทตาช่วยปกป้องดวงตาจากแสงแดดช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกพบในอาหารต่างๆเช่นไข่เนื้อสัตว์ผลไม้ธัญพืชน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะวันค่ะค่ะแล้วก็ยังมีสังกะสีนะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอตาในผู้สูงอายุหรือชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาในผู้ที่มีอาการอยู่แล้วพบในอาหารทะเลเช่นหอยนางรมปูกุ้งรวมทั้งเนื้อสัตว์ตับธัญพืชผักใบเขียวและผลไม้เช่นแอปเปิ้ลสับปะรดและมะม่วงค่ะค่ะและยังมีโอเมก้า3นะคะที่ช่วยรักษาภาวะตาแห้งช่วยผลิตน้ำตาทำให้ตาชุ่มชื้นพบมากในปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาร์ดีนรวมทั้งปลาน้ำจืดเช่นปลาทูปลาน้ำดอกไม้ปลากระพงปลาช่อนและยังมีหอยนางรมและธัญพืชด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีบิวเบอรี่นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่เรียกว่าแอนโทไซยานินช่วยลดอาการตาเมื่อยล้าตาแห้งช่วยป้องกันโรคต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมและโรคทางตาอื่นๆค่ะ

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปนะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยใช้ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเรามาคืนความยืดหยุ่นให้กับข้อเข่าด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้มข้นด้วยสารเซซามีนที่ช่วยลดการอักเสบและเพิ่มน้ำเลี้ยงข้อต่อโดยธรรมชาติค่ะบอกลาอาการมือชาเท้าชาได้เลยกระปี้กระเป๋าได้ทุกวันค่ะต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้นะคะบำรุงข้อเข่าให้ลื่นไหลด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเกรดพรีเมียมสรรพคุณอัดแน่นเต็มเม็ดราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นหากซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691ค่ะและสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะท่านที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยนะทานได้เลยวันละ1-2ซองอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกมีส่วนผสมของโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลินจือกระชายดำคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดที่ดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณได้อย่างดีค่ะต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกเลยนะคะ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทสั่งซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทสั่งซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทค่ะพกพาได้ด้วยนะคะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกสนใจโทรเลย0812901691 081290-1691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081 290 1691
1: 081 290 1691
0: 081 290 1691

ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะทีมงานลุงช้างยินดีรับทุกเสียงทุกสายค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยใส่เลี่ยมจอยค่ะใครกำลังรู้สึกอึดอัดนะคะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยนะคะก็ให้ใส่เลี่ยมจอยดูแลท่านได้เลยค่ะใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นใส่เลี่ยมจอยมีอย.ปลอดภัยนะคะผ่านมาตรฐาน GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะถ้าหากผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้สามารถทานใส่เลี่ยมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยนะคะและหากต้องการให้ระบบขับถ่ายดีเพื่อการระบายที่ดีเนี่ยนะคะก็สามารถทานใส่เลี่ยมจอย2เม็ดก่อนนอนได้เลยค่ะไม่ต้องวิตกกังวลแล้วนะคะทานใส่เลี่ยมจอยดูแลระบบเรื่องของขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะส่งผลให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีด้วยหากระบบขับถ่ายของเราดีนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมไม่ทันฟรีอีก1กระปุกคุ้มมากๆสำหรับไซเลียมจอยสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยกาแฟลิซ่าเอ็มโกโปรมิกซ์ออยยาย่าบริงและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะแล้ววันนี้อิ๋วๆก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-74

0: สวัสดีครับมาสวัสดีด้วยเพลงสนุกสนุกพันธุรัตน์รำวงครับมากันทั้งทีมงานที่จะให้คุณผู้ฟังมีความสุขกันนะครับเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของข่าวคนคนแสงเอกจบเพลงก็เข้าข่าวสิครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ครับติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆครับเป็นประจำทุกวันที่ท่านจะได้ยินได้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับข่าวๆก็เขาบอกว่าตีกันแต่เช้าใครล่ะนักศึกษาสถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันกลางสกายวอล์กเจ็บทั้ง4ครับออกกำลังกายแต่เช้าเลยเช้าวันนี้นะศูนย์วิทยุรับแจ้งจากสน.ปทุมวันได้รับรายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงบริเวณกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพส่งผลให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงตื่นตระหนกตกอกตกใจเขาถ่ายหนังกันเรื่องของจริงหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายฝ่ายสืบสวนครับตำรวจนครบาลรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันครับมีไหมมีปืนไหมจะได้ดูว่ามีใบอนุญาตพกไหมจึงเข้าระงับเหตุและสามารถคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด8รายพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุจำนวน4รายมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลหัวเฉียวครับขณะที่ตำรวจสน.ปทุมวันได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8รายไปยังสถานีตำรวจเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนั่นให้ตำรวจเหนื่อยซะเช้าเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวของวัยรุ่นครับยุคใหม่ครับฝรั่งช็อกจ่ายล้านจองวิลล่าหรูภูเก็ตถึงวันพักกลับไม่มีชื่อตำรวจรวบสาวแสบครับหลอกฝรั่งเทศหลอกคนต่างประเทศอีกแล้วครับตำรวจภาค8รวบหญิงกล่าวถูกกล่าวหาว่าอ้างเป็นในหน้าจองวิลล่าหรูหลังนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2รายโอนกว่า2ล้านบาทแต่บินถึงภูเก็ตกลับไม่มีชื่อจองแฮะติดต่อคนรับเงินไม่ได้ขยายผลพบหมายจับคดีลักษณะเดียวกันนี้3หมายยอดความเสียหายรวมกว่า5ล้านโอ้แสบจริงผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการจองวิลล่าหรูในภูเก็ตกลายเป็นฝันร้ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังโอนเงินค่าจองหลักล้านบาทก่อนเดินทางมายังประเทศไทยแต่เมื่อมาถึงภูเก็ตครับกลับไม่พบมีชื่อจองไม่มีที่พักและไม่สามารถติดต่อผู้รับเงินได้ตำรวจสืบสวนภูธรภาค8ร่วมกับตำรวจสภ.ถลางติดตามจับกลุ่มผู้หญิงผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าอ้างตัวเป็นในหน้ารับจองวิลล่าหรูในภูเก็ตจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีหมายจับในคดีที่พฤติการลักษณะเดียวกันรวม3หมายเมื่อรวมผู้เสียหายที่ตรวจพบในขณะนี้มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า5ล้านบาทครับคดีดังกล่าวเริ่มต้นจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2รายเข้าแจ้งความผ่านศูนย์ป้องกันปราบปรามคนร้ายข้ามชาติตำรวจภูธรภาค8โดยให้ข้อมูลว่าก่อนเดินทางมาประเทศไทยได้ติดต่อกับหญิงรายหนึ่งชื่อว่านางธนพรหรือยุซึ่งอ้างตัวเป็นนายหน้าหรือตัวแทนรับจองวิลล่าหรูหลายแห่งในภูเก็ตผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่านำภาพและชื่อวิลล่าหลายแห่งมาเสนอให้นักท่องเที่ยวเลือกก่อนที่ผู้เสียหายจะตัดสินใจจองวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยนักท่องเที่ยวรายแรกโอนเงินมาทั้งหมด1.5 ล้านส่วนอีกรายโอนเงินมา500,000รวมแล้ว2รายเป็นเงินกว่า2ล้านบาทอย่างไรก็ตามเมื่อผู้เสียหายเดินทางมาถึงภูเก็ตและเตรียมเข้าพักกลับไม่สามารถติดต่อผู้รับจองได้เมื่อตรวจสอบกับวิลล่าที่ถูกนำชื่อมาใช้พบว่าไม่มีข้อมูลการจองของนักท่องเที่ยวทั้ง2รายแต่อย่างใดหลังรับแจ้งตำรวจสืบสวนภูธรขยายผลจนพบว่าหญิงผู้ต้องหารายดังกล่าวมีหมายจับในคดีที่มีพฤติการลักษณะเดียวกันเนี้ยรวม3หมายด้วยเนี่ยโอ้โหแสบมากๆอีกทั้งยังพบผู้เสียหายเพิ่มเติมทำให้ยอดความเสียหายที่ตรวจพบมากกว่า5ล้านบาทครับจนกระทั่งเวลา6นาฬิกาของวันที่26สิงหาคมเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ร่วมกับตำรวจสภ.ถลางติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ขณะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับก่อนคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.ถลางตำรวจประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่อาจได้รับความเสียหายจากบุคคลดังกล่าวหรือพบพฤติการลักษณะเดียวกันสามารถติดต่อสภ.ถลางเพื่อร้องทุกข์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับใครโดนหญิงสาวคนนี้หลอกก็ติดต่อตำรวจเขาได้เลยนะครับจะได้ กำจัดพวกเศษขยะสังคมนี้ออกไปให้พ้นกับวงจรการท่องเที่ยวเดี๋ยวจะเสียชื่อกันไปใหญ่นะครับไปอีกข่าวนึงครับไปที่ข่าวประดาครับประชาชนเดินทางให้กำลังใจเจ้าวาดวัดป่าดุญยารามพร้อมติดตามการแถลงของประดาชาวบ้านตั้งคำถามถึงหลักฐานที่ระบุว่ามีแล้วมองข้อพิพาทที่ดินควรพิจารณาพิสูจน์กันด้วยเอกสารและข้อเท็จจริงเมื่อวาน 10:00 น.ครับที่วัดป่าอดุญญารามถนนกาลประพฤกษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่นผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดว่ามีประชาชนมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายจตุปัจจัยไทยทานรวมทั้งการถวายกำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ของวัดพร้อมถ่ายรูปกับสถานที่เป็นที่ระลึกซึ่งก็พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุญยารามก็ติดกิจนิมนต์ทำให้ญาติโยมที่ตั้งใจมาพบในช่วงเช้ายังไม่ได้พบทางนายสมศักดิ์โมรศิลป์วัย73ปีชาวจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมายังวัดเพื่อพบพระอดุลสารนิเทศและกราบให้กำลังใจหลังติดตามข่าวเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยรู้สึกสงสารและเป็นห่วงเจ้าอาวาสเนื่องจากเห็นว่ามีปัญหาด้านสุขภาพและต้องมีผู้ช่วยพยุงเดินนายสมศักดิ์กล่าวว่าจากข้อมูลและเอกสารที่ปรากฏผ่านสื่อตนมองว่าประเด็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินควรพิจารณาจากเอกสารและหลักฐานทางกฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงข้อกล่าวอ้างของป้าดาว่ามีหลักฐานสำคัญที่จะนำมาเปิดเผยโดยเห็นว่าหากมีหลักฐานก็ควรนำมาแสดงให้สังคมได้รับทราบอย่างชัดเจนขณะเดียวกัน

หรือป้าดานางบัวไขสอนสมุทรหรือป้าบัวไขทายาทของตาเฮียงโต๊ะแถลงข่าวเปิดโต๊ะแถลงข่าวเลยหลักฐานใหม่เพื่อนำไปใช้ต่อสู้คดีและดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าดุญญารามขอนแก่นนะครับนาวรเดชช่างบุอดีตผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไขเปิดเผยว่าได้ตรวจพบพิรุธสำคัญในเอกสารใบตราตั้งเจ้าวาดซึ่งระบุปี2535ทั้งที่ประกาศการจัดตั้งวัดป่าอุดมยารามในราชกิจจานุเบกษาเพิ่งปรากฏเมื่อปี41จึงเกิดคำถามว่าเหตุใดจึงมีการแต่งตั้งเจ้าวาดล่วงหน้าก่อนการประกาศตั้งวัดถึง6ปีจากการประสบการณ์ทำงานด้านพุทธศาสนาเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยหลักฐานชิ้นนี้เป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยนำมาถูสำนวนในคดีเดิมที่มีคำพิพากษาไปแล้วและฝ่ายทายาทเตรียมนำหลักฐานนี้ยื่นต่อสู้คดีใหม่ต่อไปนางสาวปดายืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับทางวัดแต่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดตั้งวัดและการแต่งตั้งเจ้าวาดว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพื่อให้ความจริงปรากฏต่อสังคมซึ่งขณะนี้ได้ยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้ามาร่วมตรวจสอบแล้วขณะเดียวกันนางสาวสิรินธรขวัญเกื้อทนายความฝ่ายทายาทชี้แจงประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าตามเอกสารปี2533ในเฮียงมีความตั้งใจจะยกที่ดินให้สร้างวัดจริงแต่การยกให้นั้นมีเงื่อนไขว่าต้องดำเนินการสร้างวัดให้เสร็จสิ้นถูกต้องตามกฎหมายก่อนเมื่อในเฮียงเสียชีวิตลงในปี2534โดยมีเงื่อนไขการตั้งวัดยังไม่สำเร็จบริบูรณ์การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงยังไม่มีผลตามกฎหมายทำให้ที่ดินผืนดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมายทุกประการครับก็ข้อพิพาทนี้จะจบลงได้ยังไงคงติดตามนะครับเพราะว่าหลวงพ่อก็บอกว่าตอนนั้นเป็นไม่ได้เป็นเจ้าวาดวัดเพราะยังไม่มีวัดเป็นสำนักสงฆ์ท่านก็บอกว่าเป็นเพียงหัวหน้าคณะพนักอะไรนะสำนักสงฆ์ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าวาดเป็นอะไรนะเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์เป็นหน้าคณะสงฆ์นะครับบอกนะก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยกับทางด้านทางวัดอีกทีนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องให้พูดคุยกันยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะมีหลักฐานอะไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของวัดกับทางด้านของทายาทต้องบอกทายาทเนาะทายาทของพ่อเฮียงหรือแต่เฮียงที่แกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเอาก็คงจะต้องติดตามกันให้ดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเช่นไรสำหรับทางด้านของประเด็นข่าวไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวจากทางด้านของเดลี่นิวครับผมมาที่เดลี่นิวครับเดลี่นิวก็มีพูดถึงเรื่องของทางด้านสืบ5ปฏิบัติการแกะรอยเว็บการพนันบุก3จุดรวม9รายยึดของกลาง49รายการครับจากสืบนครบาล5ครับร่วมกันสืบสวนสน.บางนาเปิดปฏิบัติการสืบสวนแกะรอยเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดให้บริการพนันออนไลน์โดยแบ่งหน้าที่กันเป็นแอดมินดูแลระบบตอบแชทลูกค้าจัดโปรโมชั่นและดูแลข้อมูลยอดฝากถอนเงินเจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนขอศาลออกหมายค้นและเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม3จุดในเช้าวันเดียวกันก็จับผู้ต้องหาได้รวม9รายพร้อมตรวจยึดของกลางรวม49รายการจุดที่1คอนโดสุขุมวิท117เจ้าหน้าที่นำหมายค้นศาลแขวงสมุทรปราการเข้าตรวจค้นห้องชุดที่คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท117ตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเริ่มค้น6นาฬิกาและเสร็จสิ้นเวลา12นาฬิกาพบนายพอทำเผาอายุ32ปีอยู่ภายในห้องและกำลังจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์โดยให้การรับสารภาพว่าเป็นแอดมินและผู้ดูแลเว็บไซต์มีหน้าที่ตอบคำถามลูกค้าจัดโปรโมชั่นและโอนเงินให้ผู้ชนะพนันเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางตามบันทึกการจับกุมก่อนแจ้งข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตแนะนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพ.สำโรงเหนือดำเนินคดีครับเว็บการพนันมันเยอะจริงเนาะครับจุดที่2ครับไปที่คอนโดซอยบางนาตราด42เจ้าหน้าที่นำหมายค้นศาลอาญาพระโขนงไปตรวจค้นห้องพักที่คอนโดมิเนียมซอยบางนาตราด42

0: 2เขตบางนากรุงเทพเริ่มค้นเวลา 7:30 นและจับกุมเวลา 8:00 นพบผู้ต้องหาอีก5รายตรวจพบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานรวม20รายการประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องจอคอมพิวเตอร์3เครื่องและโทรศัพท์มือถือ13เครื่องการตรวจค้นพบว่าห้องดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ทั้งฟุตบอลบาคาร่าสล็อตโดยผู้ต้องหาที่1เป็นผู้มาเปิดห้องและรับว่าเป็นแอดมินเว็บไซต์เบทเซ็นเตอร์ต่อมาผู้ต้องหาที่2ถึง5เดินทางมาเคาะประตูเพื่อเข้าไปทำงานภายในห้องเจ้าหน้าที่เลยแสดงตัวสอบถามทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเดินทางมาทำเพื่อหน้าที่ดูแลระบบหรือเป็นแอดมินให้กับเว็บไซต์การพนันเดียวกันเจ้าหน้าที่และแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์เป็นผู้ดูแลระบบแอดมินดูแลเว็บโดยผิดกฎหมายก่อนจับกุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางนาดำเนินคดีต่อไปครับก็เป็นเรื่องของการพนันแล้วก็ยังไม่หมดนะครับรวบหนุ่มวัย34คุมการเงินเว็บการพนันยึดบัญชีม้าได้90เล่มเงินหมุนเวียนกว่า76ล้านนะครับก็เป็นเรื่องของทางตำรวจกองปราบนะครับโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการตำรวจกองปราบสั่งการให้ทางด้านตำรวจกองปราบนะครับจับกลุ่มนายนาวีวัย34ปีตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดร่วมกันฟอกเงินโดยจับได้ที่บ้านพักในพื้นที่แขวงรำปะทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพครับสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบโฆษณาชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใช้ข้อความลักษณะที่นี่แตกทุกวันโปรดีอีกเพียบพร้อมภาพเงินรางวัลจำนวนมากจึงแฝงตัวสมัครสมาชิกทดลองเล่นด้วยตัวเองก่อนพบว่าสามารถได้รับเงินรางวัลโอนกลับเข้าบัญชีจริงยืนยันว่าเว็บการพนันดังกล่าวเปิดให้บริการจริงจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายพนันออนไลน์ดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า76ล้านบาทมีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกว่า 9,600 รายขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเครือข่ายมีการแยกบัญชีสำหรับรับแทงหน้าเว็บซึ่งใช้รับเงินจากผู้เล่นครั้งละประมาณ100ถึง200บาทออกจากบัญชีสำหรับจ่ายเงินรางวัลอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังพบพฤติการพยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบของสถาบันการเงินโดยควบคุมยอดเงินในแต่ละบัญชีไม่ให้เกินประมาณ 50,000 บาทเนื่องจากเกรงว่าหากมียอดเงินสูงผิดปกติธนาคารอาจตรวจพบและระงับบัญชีรวมถึงเรียกเจ้าของบัญชีมาตรวจสอบที่มาของเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสาวถึงผู้บงการเครือข่ายหากบัญชีใดมียอดเงินใกล้ถึงกำหนดผู้ต้องหาจะใช้บัตร ATM กดโอนเงินระหว่างบัญชีผ่านตู้ ATM โดยตรงครั้งละประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทโดยธุรกรรมในช่วงเวลา 1:00 นถึง 5:00 นซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ใช้บริการน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับภายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเจ้าหน้าที่เขาพบสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมากวางกองบริเวณข้างโต๊ะทำงานมีจุดดังกล่าวถึง156รายการเมื่อนับของกลางทั้งหมดแล้วภายในบ้านพบ247รายการประกอบด้วยสมุดบัญชีธนาคาร91เล่มครับโอ้โหจาก8ธนาคารโดยเป็นบัญชีชื่อบุคคลอื่นถึงอีก90เล่มบัตรกดเงินสด112ใบโทรศัพท์มือถือ30เครื่องเงินสดอีก 195,900 บาทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2เครื่องและซิมการ์ด4ซิมครับสอบสวนนายนาวีให้การรับสารภาพว่าอ้างว่าตนรับจ้างทำหน้าที่ควบคุมการเงินให้กับเว็บการพนันออนไลน์ได้ค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาทมีหน้าที่ดูแลบัญชีรับแทงหน้าเว็บจำนวน8บัญชีคอยควบคุมยอดเงินไม่ให้เกิน 50,000 บาทต่อบัญชีหากบัญชีใดใกล้เต็มหรือถูกธนาคารระงับจะสับเปลี่ยนบัญชีถัดไปเข้ามาใช้งานทันทีจากนั้นใช้บัตร ATM โอนเงินไปยังบัญชีสำหรับจ่ายเงินรางวัลโดยทำหน้าที่ต่อเนื่องมานานประมาณ3ปีก่อนถูกจับกุมจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองปราบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเป็นเรื่องเป็นราวของเว็บการพนันทั้งนั้นเลยตอนนี้นะครับอ้าวก็ทำงานแบบชนิดที่ว่าก็อยากร่ำอยากรวยเนาะพอเจอเว็บการพนันแล้วก็ทำหน้าที่แต่ถามว่าเงินมันเข้าใครมันก็เข้าไปกับเจ้าของบัญชีทั้งเป็นส่วนใหญ่เจ้าของเขาเรียกว่าเจ้ามือใช่ไหมครับแต่คนที่ทำหน้าที่นี่ก็ถือประสมลูกล้มคิดก็โดนจับไปว่ากันเถอะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สิบ
2: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี20 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับก็งานบุญการกุศลบอกเรา90ให้ฟังกันทุกๆวันนะครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องตับเรื่องไตครับปอดหัวใจหรือจะเป็นความดันเบาหวานตัวนี้รับประทานแล้วลดความดันเบาหวานลดอาการมือชาเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองครับกำจัดสารพิษในร่างกายทุกอย่างแล้วก็หลับดีหลับสบายไม่ต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบครับหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่แหละครับที่จะดูแลกันได้ครับเพราะว่ามันครอบคลุมหมดเลยครอบคลุมหมดทุกตัวเลยนะครับแค่น้ำมันงาดำตัวเดียวน้ำมันมะพร้าวแล้วน้ำมันกระเทียมมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอยู่แล้วนะครับเมื่อเอามารวมกันเหมือนกับเอนไซม์ไบอะดิกตราไบโอครับเอาสมุนไพร18ชนิดมารวมกันจนเม็ดแคปซูลเดียวกันมันก็ทำให้สุขถึงสุขอย่างมีข้อมูลพร้อมสับมีข้อมูลคือมีคุณภาพของสมุนไพรแต่ละตัวแต่ละโรคพร้อมสับสำหรับการดูแลแต่ละโรคตัวนี้ดูแลเรื่องความดันตัวนี้ดูแลเรื่องเบาหวานตัวนี้ดูแลเรื่องตับตัวนี้ดูแลเรื่องไตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามีสมุนไพรรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าส่งถ้าซื้อ2ขวดให้ส่งฟรีครับครับสนใจที่จะสั่งซื้อก็โทรศัพท์มานะครับใครที่ตกกลางคืนแล้วต้องลุกไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะครับเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละครับตอนนี้ทางด้านของเอนไซม์ก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับโปรโมชั่นกันอยู่นะครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดครับผมประกาศโฆษณามาประชาสัมพันธ์มา30ปีเข้าปีนี้จึงมั่นใจในคุณภาพของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับพร้อมทั้ง AND ลูทีน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยเอาสมุนไพรของเอนไซม์เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดูแลในเรื่องของบำรุงร่างกายด้วยบำรุงสายตาด้วย AND Lutina จึงมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดครับจะซื้อชุดเล็กชุดใหญ่ราคาไม่ต่างกันเลยแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับสำหรับ AND Lutina บำรุงสายตาแล้วก็บำรุงร่างกายได้ด้วยในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับทางด้านของกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็สบู่สระผมครับสำหรับผู้ที่ผมร่วงสำหรับผู้ที่เป็นรังแคผู้ที่เป็นเชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมของเราครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดมาที่0817577474 0817577474ครับ
9: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตั้งแต่มันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: จะซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่ชิมนะครับ10คอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อก มาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย0983299909 0983299909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิ
0: ครับดอกหอมหอมหมื่นลี้เลยนะมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นดอกไม้สมุนไพรเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายครับสำหรับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นซื้อ2แถม1อยู่นะครับสำหรับทางด้านของการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งภูผาวิโปรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรศัพท์ไปสอบถามที่0817805575ครับซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับทางด้านของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับก่อสร้างบ้านจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยจะเป็นทั้งหมู่บ้านหรือจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นเรื่องของอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นบ้านเก่าที่ทำให้สวยงามขึ้นกับครับรีโนเวทให้ได้ในราคาที่สามารถพูดคุยกันได้เรามีวิศวกรเรามีช่างที่มีคุณภาพในการดูแลงานของท่านตลอดครับสนใจที่จะได้ให้ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งดูแลรับใช้ท่านก็บอกเราครับสนใจก็ดูแลกันโทรศัพท์พูดคุยกันที่0817805575 0817805575ครับส่วนทางด้านของครีมนวดสมุนไพรนาโนนะครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนี่ก็เป็นเรื่องของครีมนวดที่ ท่านปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าตามไหล่ไหล่ติดตกหมอนนิ้วล็อกตะคิวพวกนี้ครับเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นทาถูด้วยครีมนวดสมุนไพรติดตัวไว้ติดบ้านก็ดีครับสนใจที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองก็098 329 9909กับเบอร์ของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน098 329 9909ครับใช้แล้วจะตอบสนองเรื่องของการเคล็ดขัดยอกของคุณได้เลยนะครับยังไงก็โทรศัพท์พูดคุยกันครับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อครับก็มีเรื่องของหนุ่มโต้เดือดเขมรอัดคลิปใส่ร้ายโรงพยาบาลสุรินทร์หลังเอาป้ายภาษาเขมรออกครับประเทศไทยของเราอ่ะเราจะเอาภาษาอะไรออกมันก็เรื่องของเราใช่ไหมล่ะเมื่อวานนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าว่อนโซเชียลหลังจากโรงพยาบาลสุรินทร์ได้เอาป้ายด้านหน้าฝั่งทิศใต้ของโรงพยาบาลออกจากเดิมเคยมีอักษรภาษาเขมรทางโรงพยาบาลได้นำภาษาเขมรออกทำให้ชาวเน็ตเขมรหลายคนต่างเกิดความไม่พอใจจึงออกมาทำคลิปในเชิงลักษณะแซะโรงพยาบาลแทนแถมอ้างว่าโรงพยาบาลสุรินทร์นั้นติดเงินรักษาค่าคนไข้เขมรอีก 20,000 บาทหึติดเงินค่ารักษาคนไข้เขมรเงิน 20,000 บาทโรงพยาบาลไปติดเงินคนไข้ยังไงไม่เข้าใจหลังจากดราม่าดังกล่าวเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลทำให้หนุ่มสุรินทร์คนหนึ่งชื่อใน Facebook ว่าโก้กันเลาะซาเลนได้ออกมาถ่ายคลิปตอบโต้กลับเดือดผู้สื่อข่าวจึงมีโอกาสลงพื้นที่ไปพูดคุยกับทางนายโก้กันเลาะซาเลนซึ่งเป็นหนุ่มอินฟลูเอนเซอร์ของสุรินออกมาอัดคลิปโต้กลับเขมรทันทีหลังจากที่เขมรต่อว่าโรงพยาบาลสุรินอาจเกิดจากความไม่พอใจที่การนำตัวหนังสือภาษาเขมรออกจากบ้านโรงพยาบาลสุรินหลังจากที่หนุ่มคนนี้ได้นำคลิปดังกล่าวโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวคอมเมนต์คนไทยต่างถูกใจในสิ่งที่หนุ่มคนนี้พูดเพราะสิ่งที่หนุ่มเขมรคนนี้พูดมาไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดแค่โรงพยาบาลเอาชื่อป้ายภาษาเขมรออกแค่นี้ทำไมต้องดิ้นอะไรกันนักหนาดิ้นอะไรขนาดนี้เลยเหรอแถมใส่ร้ายว่าโรงพยาบาลติดหนี้คนไข้เขมรอีก 20,000 บาทถ้าข้องใจให้ไปถามโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลติดเงินจริงหรือเปล่าแล้วที่บอกว่าเอาเงินประเทศเขมรมาให้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นคิดไปเองหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คนเขมรมารักษาก็ได้สุขภาพดีกลับไปทุกคนถ้าพูดแบบนี้ต้องการที่จะทวงบุญคุณเหรอต่อไปก็ไม่ต้องรักษาที่โรงพยาบาลประเทศไทยแล้วให้ไปรักษาในป่าช้าหรือจะได้เผาเสร็จเลยก็จะเอากระดูกไปเลยโก้กันเกาะเสลนว่างั้นครับโก้กันเลาะเสลนครับเป็นอะไรที่เอ๊ะเราประเทศของเราเอาภาษาของคนอื่นออกเนี่ยเราผิดได้เหรอเราผิดได้เหรออ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับแล้วก็มีกิ๊กหนุ่มวัย38หึงโหดบุกรัวดับผัววัย56ฉุนโดนเมียผู้เสียชีวิตบอกเลิกว่างั้นครับเป็นเรื่องเมื่อวานนี้ที่ตะกั่วทุ่งยิงกันภายในบ้านหลังหนึ่งหมู่ที่2ตำบลท่าหยวนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานำกำลังไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจประกอบบุญขวัญภูมิกับสภ.ตะกั่วทุ่งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนครับที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย56อาชีพนักการพะโรงโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกยิงด้วยอาวุธปืนโดนศีรษะ1นัดเสียชีวิตอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่พบร่องรอยบาดแผลบริเวณหลังหูขวาขาดแก้มขวา2แห่งและหน้าผาก1แห่งจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายกิติอายุ38ปีหลบหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนครับนายกิติไปแล้ววัย38ยิงวัย56ตายเป็นนักการพลงขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุสามีของตนนั่งอยู่บริเวณประตูหลังบ้านขณะที่ตนนั่งรับกินลำไยก็รับว่ากินลำไยอยู่บริเวณโต๊ะอาหารใกล้กันต่อมาได้ยินเสียงเปิดประตูห้องนอนจึงเดินไปตรวจสอบและพบผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาในบ้านเห็นผู้ก่อเหตุพกอาวุธปืนมาด้วยจึงพยายามห้ามไม่ทำร้ายสามีแต่ก่อเหตุผู้ก่อเหตุไม่ฟังก่อนเดินไปยิงสามีเลยตั้งโดนที่หัวจนเสียชีวิตทันทีครับอย่างไรก็ตามจากแนวทางการสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุแอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาของผู้เสียชีวิต24สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายหญิงได้บอกเลิกทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจและเคยข่มขู่ว่าบอกเลิกจะมาฆ่าสามีหากบอกเลิกจะมาฆ่าสามีเบื้องต้นผู้ก่อเหตุได้ขี่มอเตอร์ไซค์ Honda สีแดงมาไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีมุ่งหน้าไปยังบริเวณภูเขาบ้านบางหลามโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบจักรยานยนต์ของกลางเนี่ยถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณเชิงเขาล่าสุดนายอำเภอตะกั่วทุ่งได้ลงพื้นที่พร้อมประสานผู้นำท้องที่และญาติของผู้ต้องหาเพื่อช่วยเกลี้ยกล่อมให้ลงจากภูเขาและเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปิดล้อมพื้นที่และติดตามตัวอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถนำตัวผู้ต้องหาลงจากภูเขาได้ในคืนนี้ว่างั้นครับในกิติ ็ยิงเขาไปแล้วก็หนีขึ้นเขาเอออ้าวเป็นอย่างนั้นไปนะครับเข้าใจว่าความหึงหวงนะเข้าใจว่าความหึงหวงครับเพราะในความหึงหวงก็เป็นเหตุให้การฆ่ากันตายนะไปอีกข่าวนึงครับไปที่ข่าวสดนะครับเวลาก็ไล่หลังมาได้อีกสักข่าวนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านที่ในภาพวงจรปิดหนุ่มขี่ CPX PCX สีน้ำเงินชนยายวัย72เสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลายยายแกข้ามทางม้าลายดูในกล้องวงจรปิดนี้ชนซะตายเลยเขากำลังข้ามทางม้าลายเพจ Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอระบุว่าขอความช่วยเหลือด่วนค่ะมีคลิปกระเด็ดที่ชัดเจนเพิ่มเติมครับมีรูปพันธสันฐานชัดเจนผู้ขับชนมีสติสามารถเดินมาเช็ครถตัวเองได้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งผู้หญิงคนที่ซ้อนและผู้ขับขี่รบกวนแจ้งด่วนนะครับเมื่อวานตอนเช้า25สิงหาคมเวลา 6:00 น. 38 นาทีทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลประชาพัฒน์สุขสวัสดิ์พี่สาวของพ่อสามีพัดข้ามถนนตรงทางม้าลายถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในวันเดียวกันคนชนชนแล้วหนีตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ตอนชนชนแรงมากจนตัวรถล้มไปด้วยคนเจ็บของตัวเองก็ขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลยไม่สนใจที่จะเหลียวมองคนที่ชนเลยตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้กล้องวงจรปิดไม่เห็นเลขทะเบียนได้กล้องมาหลายมุมแต่ไม่มีมุมไหนเห็นเลขทะเบียนค่ะพัดขอความช่วยเหลือรบกวนช่วยแชร์เผื่อใครอยู่ในเหตุการณ์และสามารถระบุทะเบียนหรือช่วยตามตัวคนร้ายได้นะคะขอความช่วยเหลือจากประชาชนตามหาผู้ก่อเหตุชนคนข้ามทางมาลายแล้วหนีเมื่อ25สิงหาคมเวลา 6:38 นาทีนางสาววิไลพรสุทธิชูจิตวัย72ได้เดินข้ามทางมาลายด้านหน้าโรงพยาบาลบางประกอก1ถนนสุขสวัสดิ์ซอยสุขสวัสดิ์ขณะที่นางสาววิไลพรเดินข้ามมาบริเวณเกาะกลางถนนก็มีรถจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็วช่องจราจรด้านขวาสุดและไม่หยุดให้คนข้ามทางมาลายก่อนพุ่งชนอย่างรุนแรงส่งผลให้นางสาววิไลพรได้รับบาดเจ็บสาหัสและนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับแต่ผู้ขับขี่ไม่จอดให้ดูไม่จอดลงมาดูคนถูกชนหลบหนีจากที่เกิดเหตุไปเลยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครพบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีผู้โดยสารมา3คนโดยภาพจากกล้องสามารถเห็นใบหน้าของผู้ซ้อนท้ายคนที่3ได้ค่อนข้างชัดเจนอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเห็นหมายเลขทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนขณะนี้ครอบครัวที่กำลังประสานงานและติดตามข้อมูลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือผู้เห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่เดินทางผ่านเส้นนั้นในวันที่25เวลา 6:20 ถึง 6:50 ถ้ามีภาพหรือคลิปกล้องหน้ารถกล้องหลังรถกล้องโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงหรือภาพคลิปที่อาจถ่ายติดมอเตอร์ไซค์บุคคลทั้ง3คนกรุณาแจ้งข้อมูลส่งคลิปให้ญาติและเป็นเบาะแสในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะครับหากท่านมีข้อมูลก็ส่งประสานงานครับหรือส่งสถานีตำรวจก็ได้วัย73ครับเดินทางข้ามมาลายใครว่าทางมาลายปลอดภัยไม่จริงครับพวกเล่นเอาซะตายเลยอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับขับรถก็ระวังคนข้ามถนนก็ระวังรถนะครับขอบความปรารถนาดีจากรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการเห็นที่ต้องล่ำลากันก่อนครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวพบกันอีกช่วงนึงสำหรับช่วงนี้เบรกกันแป๊บนึงครับ
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
15: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับ
16: ถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
17: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
18: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
19: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591

0: ามสบายภาพยนตร์รับฉายภาพยนตร์ทุกเรื่องทั้งใหม่ชนโรงราคาตามกำลังทรัพย์ของเจ้าภาพด้วยระบบแสงเสียงที่ทันสมัยยุคหน้าล้ำหน้ากว่าใครติดต่อที่สำนักงาน0825912591ฟังสบายหูดูสบายตาราคาสบายใจตรงไปที่ตามสบายภาพยนตร
1: ์ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575

0: นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านกระสับกระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
1: กับสนใจก็ซื้อเลยโทรเลยเพราะยาหอมดอกหอมมะลิเราไม่เหมือนยาหอมทั่วๆไปนะครับอย่าไปเทียบกันเลยครับเพราะว่าของเรานั้นเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับกำลีกำไรแทบจะบอกได้เลยว่าเราให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแน่นอกหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามืดตามัวเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายนอกจากดอกหอมมะลิแล้วยังมีดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีครับชะลูดกาญจน์ภูกระวานและอีกเยอะแยะเลยหอมยาหอมฤทธิ์สูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจต้องยาหอมผสมดอกหอมมะลินะครับลมกองละเอียดคือลมที่อยู่ในระบบการไหลเวียนของเลือดลมในร่างกายเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายมันแตกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่อเส้นเอ็นพังผืดเส้นเลือดเล็กใหญ่ไปได้หมดนะครับเพราะนั้นก็รับประทานยาหอมดอกหอมมะลิด้วยน้ำอุ่นน้ำร้อนตักเข้ามาเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการต่างๆที่

ครับจะรีโนเวทบ้านในตังในกระเป๋ามีเท่าไหร่เราทำตามกำลังทรัพย์ของท่านให้บ้านของท่านสวยงามได้ครับสนใจก็0817805575 0817805575ครับเราไปกันอีกสัก2เพลงนะครับไปอีกสัก2เพลงถ้ามีเวลาเหลือก็คงจะต้องได้ฟัง3เพลงแต่ถ้า2เพลงนี้จบก็ต้องร่ำลากันเลยก็ได้นะครับขอบคุณเพราะเรามีเวลาแค่เพียง30นาทีเท่านั้นขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการร่ำลากัน2เพลงนี้แล้วครับขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยม

้พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ้ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและสายตามีค่าควรถนอม AND ลูทีน่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ 081-757-7474

0: ังสามารถติดตามข่าวค่ำได้ทุกวันนะคะประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็สามารถรับชมผ่านทางไลฟ์ Facebook ที่สถานีสนามเป้าได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงคือพอดคาสต์ News ข่าวค่ำค่ะวันนี้มีข่าวที่ต้องติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะล่าสุดที่ประชุมสมช.เคาะชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แล้วนายกบอกว่าเป็นคนที่เหมาะสมกับงานขณะที่เรื่องของรถไฟ3สนามบินยังเคลียร์ไม่จบนายกเชิญเลขา EEC ถกสัปดาห์หน้าหลังจากกลุ่ม CP ขอยกเลิกสัญญามีผลแล้วระเบียบในประเทศฉบับใหม่ส่งกลับต่างชาติทำผิดกฎหมายปิดถนน7ชั่วโครดวันนี้เริ่มเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีนะคะลงใต้สะดวกมากขึ้นเริ่มเก็บค่าผ่านทางในปี72ค่ะเดี๋ยวฟังโฆษณากันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันเต็มๆค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเลยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะที่เนปาลกับทิเบตทานน้ำแข็งมันพังถล่มลงมานะคะก็ทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมากกว่า500คนแล้วสูญหายอีกนับพันคนนะคะคือก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยเนี่ยเขาต้องสั่งระงับภารกิจการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าทะเลสาบที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากว่าดินถล่มลงมาแล้วไปขวางทางน้ำค่ะมีโอกาสที่มันจะพัดพาเอาน้ำลงมาด้านล่างอีกรอบนึงนะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันได้ทำให้ตอนนี้ต้องมีการระมัดระวังมากๆเลยแล้วก็มีการทำงานแข่งกับเวลาด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเร่งเดินหน้าค้นหาผู้ประสบภัยแล้วล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถขุดแล้วก็เครื่องจักรกลหนักค่ะเร่งค้นหาผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตตามกลองโคลนแล้วก็ซากปรักหักพังตามพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหายก็เรียกว่าทำงานแข่งกับเวลานะคะลดความเสี่ยงจากการเกิดน้ำท่วมและลอกใหม่ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ขณะที่เจ้าหน้าที่เนปาลต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ไปบินสำรวจค้นหาผู้รอดชีวิตค่ะแล้วก็ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนหลายพันคนในพื้นที่แนวหุบเขาตอนนี้คือถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยทีมกู้ภัยบางทีมก็ต้องเอาสุนัขดมกลิ่นเข้าไปดมกลิ่นเพื่อกู้ร่างผู้เสียชีวิตนะคะก็เจอประมาณ10กว่ารายขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลมีคำเตือนล่าสุดออกมาบอกว่ากองโคลนที่ไหลลงมาทับถมกันได้ไปขวางกั้นแม่น้ำที่ชื่อว่าโพเตโกชีนะคะอยู่ตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเลยแล้วมันทำให้เกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่น้ำในทะเลสาบมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงที่น้ำจากทะเลสาบที่มันเกิดตามธรรมชาตินี้มันอาจจะไหลทะลักออกจากแนวกั้นได้ขณะที่สื่อของทางการจีนรายงานอ้างข้อมูลกระทรวงทรัพยากรน้ำบอกว่ามีความเสี่ยงสูงที่ทะเลสาบอาจจะแตกและคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดในวันที่1กันยายนนี้เนี่ยน่าจะขึ้นสูงสุดในวันที่1กันยายนนี้นะคะคือเฟิร์นฟังข้อมูลเนี่ยเขาคาดการว่าคือเท่ากับขนาดของสระน้ำโอลิมปิกอ่ะเป็นพันๆสระรวมกันเลยนี่คือปริมาณน้ำที่อยู่ในทะเลสาบส่วนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้น538รายแล้วนะคะและคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นกว่านี้เรื่อยๆขณะที่ผู้บาดเจ็บค่ะ 1,400 รายนะคะผู้สูญหายยังมีมากกว่า 1,000 คนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ไปเดินเขาด้วยส่วนทางการเนปาลตอนนี้บอกว่าก็มีการไล่ดูจำนวนของชาวต่างชาติที่สูญหายไปนะคะจะมีทั้งอินเดีย178คนอันนี้ตัวเลขยังไม่เป็นทางการนะคะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อเมริกา65ยูเครน53มาเลเซีย51คนออสเตรเลีย33แล้วก็มีสหราชอาณาจักรนะคะ33คนค่ะตอนนี้ยังคงเร่งตรวจสอบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยังไม่สามารถติดต่อได้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าที่น่ากังวลเนี่ยคือทะเลสาบที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติเนี่ยแหละมันจะแตกลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบได้เลยนะคะ เอากลับมาที่บ้านเราค่ะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดความปั่นป่วนเกิดขึ้นค่ะวันนี้มีการประชุมสมช.นะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีการเคาะชื่อเลขาสมช.คนใหม่ออกมาหลังจากที่นายกได้มีคำสั่งให้ย้ายเลขาสมช.ท่านเดิมนะคะก็คือคุณชัดชัยบางชวดให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ช่วงสายๆที่ผ่านมานายกเข้าประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะที่สุดแล้วที่ประชุมก็เคาะชื่อเลขาสมช.ท่านใหม่ออกมาเป็นไปตามคาดนะคะนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะนายกก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมเสร็จนะคะยอมรับว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าการดึงทหารเข้ามาเป็นเลขาธิการสมช.ก็เพื่อมาช่วยงานเรื่องความมั่นคงในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็มีความเหมาะสมกับงานด้วยเรื่องนี้นายกบอกเลยว่าเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้นายกบอกว่าที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องของความมั่นคงด้วยก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะคะประชุมสมช.เสร็จค่ะช่วงบ่ายนายกก็เดินทางไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อนะคะมีประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจวาระโผแต่งตั้งนายตำรวจระดับสูง163ตำแหน่งที่ผ่านการกลั่นกรองจากผบ.ตร.เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีการพิจารณารายชื่อไปเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนตำแหน่งระดับสูงมีรายงานว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจเลตำรวจแห่งชาติจะขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะที่พลตำรวจโทธนพลศรีโสภารองเจเลตำรวจแห่งชาติค่ะก็จะขึ้นเป็นเจเลตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทภูมินพุ่มพันม่วงท่านนี้มีรายงานว่าจะได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะแล้วก็ยังมีพลตำรวจตรีธินกรรังมาศเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทีนี้ประเด็นที่เราต้องจับตากันก็คือการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมแต่ละรายชื่อตามพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งก็จะใช้เกณฑ์ก็คือดูจากลำดับอาวุโสควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถด้วยนะคะรายชื่อทั้งหมดยังเป็นเพียงรายชื่อที่เป็นกระแสข่าวคาดการออกมานะคะยังไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็เดี๋ยวต้องจับตาดูนะคะว่าใครจะได้ขยับขึ้นตำแหน่งบ้างส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องของหัวสวก็ยังจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะมันเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็รอลุ้นกันอยู่ว่ากกต.จะมีมติออกมาเมื่อไหร่คือเดิมทีเนี่ยคาดว่าจะมีมติออกมาวันนี้ซะด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วกกต.ก็บอกว่ายังไม่ได้มีมติออกมานะส่วนที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์นะคะก็ได้ทำจดหมายไปถึงเลขาธิการสภาว่าขอยกเลิกการจัดงานสัมมนาที่ฝ่ายค้านเขาขอเอาไว้โดยทางโรงแรมเขาบอกว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะคะมีลูกค้าที่เข้าพักจำนวนมากค่ะแล้วก็อาจจะกังวลเรื่องการถูกนำไปโยงเป็นประเด็นการเมืองด้วยนะคะแต่ว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วคุณไอติมพฤทธิ์บอกว่าก็จะใช้ห้องประชุมที่สภาเนี่ยแหละเสวนากันในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นค่ะทีนี้มันมีประเด็นใหม่แทรกขึ้นมาก็คือใครเห็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของฝ่ายค้านบ้างหลายคนไปเตะตารูปของคุณหมอชลน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มีคำถามตามมาทันทีเอ๊ะเพื่อไทยนี่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะแล้วทำไมคุณหมอชลน่านเนี่ยจะไปร่วมวงเสวนากับฝ่ายค้านได้ยังไงเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็คงจะต้องเปิดปมเรื่องของสว.อาจจะเปิดหลักฐานอยู่แล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นายกบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันให้ไปถามคุณหมอชลน่านเอาเองจริงๆวันนี้ฝนมีโอกาสคุยกับคุณหมอชลน่านด้วยนะแต่ว่านักข่าวก็ต้องไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะว่าท่านทราบหรือยังว่าคุณหมอชลน่านเนี่ยจะไปร่วมเวทีฝ่ายค้านเอาคุณจุลพันธ์ก่อนนะคุณจุลพันธ์บอกว่ากรณีของคุณหมอชลน่านเนี่ยทางพรรคเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรนะเพราะว่าเราเป็นพรรคเปิดกว้างไม่ได้ห้ามสมาชิกไปดำเนินกิจกรรมในการพบปะพูดคุยกับประชาชนหรือจะไปร่วมงานเสวนาสัมมนาคุยกับคุณหมอชลน่านแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะก็ทราบว่ากลุ่มงานของผู้นำฝ่ายค้านประสานมาเพราะว่าคุณหมอชลน่านท่านก็เคยเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านมาก่อนก ็เลยเชิญท่านไปร่วมเสวนาช่วงหนึ่งเท่านั้นแล้วในเวทีก็ยังมีคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีอดีตผู้นำฝ่ายค้านอีกหลายท่านที่จะมาร่วมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการพูดคุยก็เป็นการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องระบบการเมืองไม่ได้มีประเด็นอะไรน่าห่วงใยเลยไม่เกี่ยวกับการเมืองด้วยคุณจุลพันธ์บอกว่าเชื่อว่าคุณหมอท่านก็มีวิจารณญาณอยู่แล้วนะคะคงจะพูดในกรอบที่เหมาะสมเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แต่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาวันนี้คุณจุลพันธ์บอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอไปคุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้เพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จัดด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะท่านก็ยอมรับว่าจริงๆก็ยังไม่ได้เห็นหัวข้อเลยว่าจะคุยอะไรกันแต่ว่าโดยหลักแล้วก็จะเป็นมิติของฝ่ายค้านหากทำงานโปร่งใสใช้งบถูกต้องก็เป็นเรื่องการสื่อสารกับประชาชนแต่ก็ไม่ควรจะเอางบประมาณนี้ไปหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็ย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สร้างความระหองระแหงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนก็ยังมีเสถียรภาพกับรัฐบาลเป็นปึกแผ่นแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้คือเฟิร์นเล่าให้ฟังเฟิร์นมีโอกาสโทรคุยกับคุณหมอชลน่านอยู่ตอนช่วงบ่ายๆนะก็ถามคุณหมอว่าตกลงเนี่ยคอนเฟิร์มไหมจะไปไหมพรุ่งนี้คุณหมอยืนยันว่าจะไปตามเดิมนะคะได้คุยกับคุณจุลพันธ์เรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณจุลพันธ์จะให้สัมภาษณ์กับสื่อคุณจุลพันธ์อ่ะคุยกับคุณหมอชลน่านแล้วซึ่งคุณหมอเนี่ยจะไปแลกเปลี่ยนในหัวข้อกว้างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการแล้วก็เพื่อที่จะต้องการกู้วิกฤตศรัทธาคืนมาเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจต่อระบบการตรวจสอบคือในงานเนี่ยเขาจะมีหลายเซกชันคุณหมอเนี่ยก็จะไปอยู่ในเซกชันหนึ่งที่ไม่ได้ไปแตะในเรื่องของการไปขยี้เรื่องหลักฐานหรือไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการหัวสวก็เดี๋ยวรอฟังดูพรุ่งนี้นะคะคนที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยก็จะเข้าไปฟังงานเสวนาในงานได้ค่ะเราปิดท้ายเบรกนี้กันที่เรื่องแถลงการของสำนักพระราชวังนะคะสำนักพระราชวังนอร์เวย์ค่ะระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันเสด็จสวรรคตอย่างสงบแล้วนะคะณโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา 6:35 ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookปวงชนชาวไทยขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ด้วยเราพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่อค่ะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะอัปเดตข่าวด่วนกันนิดนึงเพราะว่าโอ้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่งจะโพสต์ข้อความลงเมื่อครู่นี้เองเรื่องเกี่ยวกับการลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่ข่าวนะคะบอกว่ากกต.ได้ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.วันจันทร์ที่14กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.โดยวันที่28สิงหาคม2569คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นแล้วเนื่องจากสำนวนดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบางส่วนที่จำเป็นจะต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาลงมติเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบจึงกำหนดนัดพิจารณาลงมติสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะคะแล้วก็บอกว่าให้ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกกต.ค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยกกต.จะมีมติออกมาอย่างไรก็ลุ้นระทึกกันแทบจะทุกวันเลยกลับมาที่เรื่องของคนไทยจับตากันอย่างมากเลยเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวทำผิดในไทยนะคะซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าเอ๊ะโทษบ้านเราเนี่ยเบาไปไหมการเอาจริงเอาจังแค่ไหนนะคะเพราะว่าก็จะมีแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อยเลยที่อาจจะไปก่อเหตุความเดือดร้อนรำคาญวุ่นวายในประเทศไทยได้ล่าสุดระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้เนรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนค่ะโดยรัฐกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายต้อนรับคนต่างด้าวผู้สุจริตให้เข้ามาท่องเที่ยวพำนักทำงานประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรได้โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่พบว่ามีคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนอกจากนี้ยังพบคนต่างด้าวอีกจำนวนหนึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงสมควรในประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็วเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขความปลอดภัยให้แก่สังคมแก่คนไทยและคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวผู้ใดที่กระทำความผิดนะคะเมื่อได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุด ครบถ้วนและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วให้ออกคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรค่ะโดยระบุว่าข้อ1เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง2ทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว3ประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะที่ผ่านมามีเรื่องของนอมินีด้วย4ปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอม5กระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไป6เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามข้อ1ถึงข้อ5อ่ะก็ถือว่ากฎหมายเข้มมากขึ้นนะคะจะได้แก้ปัญหาเรื่องของชาวต่างด้าวที่เข้ามาก่อปัญหาในประเทศไทยค่ะก็ต้องคงจะต้องดูแหละว่าจะมีการบังคับใช้อย่างจริงจังแค่ไหนด้วยมากันที่เรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกันบ้างนะคะโหกำลังเป็นปัญหาใหญ่เลยคือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเครือ CP เขาจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็เรื่องของการเลิกให้บริการ Airport Link ด้วยปรากฏว่ามีการเจรจากันด่วนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะคือทางรฟท.เขาเสนอ CP ขอให้เดินรถ Airport Link อีก1ปีแต่ว่า CP ก็ไม่ได้รับปากอะไรวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ CP แก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะหลังจากที่ CP ส่งหนังสือมาขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟ Airport Link นะคะในวันที่30กันยายน2569ก็คืออีก1เดือนโดยให้รฟท.เจรจากับ CP เมื่อวานนี้ไปแล้วเพื่อหาข้อยุติใน2ประเด็นก็คือเรื่องการเดินรถไฟฟ้า Airport Link แล้วก็โครงการร่วมรถไฟไทยจีนนะคะซึ่งสรุปผลการเจรจาระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะเรื่องการเดินรถขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีแต่ว่าทางบริษัทเอกชนเนี่ยเขายังไม่ได้ตอบตกลงค่ะแต่ก็ยอมทำแผนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีข้อเสนอการบริหารการเดินรถ Airport Rail Link หลังหมด MOU ในวันที่30กันยายน2569ซึ่งมีการจัดส่งรายละเอียดของแผนเนี่ยให้รฟท.ไปพิจารณาแล้วในวันที่4กันยายน2569นี้เดี๋ยวจะมีการนัดประชุมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายน2569นะคะก่อนจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาในวันที่10กันยายน2569นี้ส่วนเรื่องของค่าสิทธิ์ Airport Rail Link รฟท.ได้แจ้งให้เอกชนจ่ายค่าสิทธิ์รวมถึงภาระดอกเบี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุนด้วยงวดชำระดอกเบี้ยครั้งต่อไปก็คือ18กันยายน2569รฟท.ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ดังนั้นทางเอกชนก็จะต้องนำเงินมาจ่ายในส่วนนี้ด้วยนะคะทีนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกประเด็นนี้ว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงดีค่ะนายกก็บอกว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยนะหลังจากที่มีข่าวว่าทาง CP เขาขอฉีกสัญญาใช่ไหมคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านจะให้เลขา EEC ไปพูดคุยในสัปดาห์หน้าค่ะนายกบอกว่าสัปดาห์หน้าจะเชิญคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC มาพบเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเดี๋ยวก็คงจะได้คุยกันแล้วก็ย้ำว่าการทำสัญญากับภาครัฐมันก็ไม่ได้จะยกเลิกกันง่ายๆนะคะส่วนถ้ามีเหตุผลเพียงพอจะสามารถยกเลิกได้ไหมอันนี้นักข่าวถามนายกนายกก็บอกว่าผมก็เห็นว่ามีแต่รัฐเนี่ยเขายกเลิกแต่ยังไม่เห็นเอกชนมาขอยกเลิกสัญญาเลยเพราะว่าการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมันจะมีผลตามมาอีกมากมายแล้วต้องถูกขึ้นบัญชีดำต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่ตามมาด้วยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสมมุติว่างาน1งานทำสัญญาไปเท่านี้หากยกเลิกแล้วต้องมีการไปประมูลใหม่ราคามันก็จะสูงขึ้นระเบียบสำนักนายกจึงกำหนดเอาไว้ว่าคู่สัญญาที่ยกเลิกสัญญาต้องรับผิดชอบในส่วนต่างนะคะถูกขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยเพราะถูกมองว่าเอาทิ้งงานนี่นอกจากนี้มันจะมีเงื่อนไขต่างๆตามมาอีกเยอะเลยนายกบอกว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทำกันง่ายๆหรอกถ้าจะฉีกสัญญาดังนั้นก็เดี๋ยวขอพบกับเลขา EEC ก่อนเพราะว่าคู่สัญญาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมค่ะก็ต้องทำตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะคะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางเหมือนกันข่าวดีค่ะหลังจากที่เรารอกันมานานมากจนบางคนเขาขนานนามว่าแบบเป็นถนน7ชั่วโคตรใช่ไหมคะก็จะปิดตำนานแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นต้นไปทางหลวงพิเศษหมายเลข M82 เริ่มเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรเลยนี่คือความยาวนะคะยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงใครที่จะใช้ M82 เนี่ยต้องขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะในช่วงทดลองใช้เนี่ยไม่งั้นท่านจะเจอใบสั่งโอ้โหไม่รู้กี่ใบเลยล่ะค่ะทีนี้ทางกรมทางหลวงเนี่ยเริ่มเปิดทดลองให้บริการแล้วนะคะสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วไม่เก็บค่าผ่านทางสามารถใช้มอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องเลยจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2ค่ะที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ทางยกระดับบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรแล้วก็ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่สมุทรสงครามไปถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ต่อไปก็จะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลงได้4แห่งคือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2นะคะยังไม่เปิดให้ใช้งานค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมกับค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572แต่เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและการติดตั้งระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจำกัดความเร็วถ้าเป็นรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รถบรรทุกรถโดยสารนะคะอันนี้คือ65สำหรับรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสามล้อรถเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางค่ะดังนั้นใครที่จะขับไปเนี่ยนะก็ต้องควบคุมความเร็วให้ดีๆนะคะบางคนบอกว่าคิดซะว่าขับชมวิวไปเรื่อยๆแล้วกันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้รีบร้อนเดินทางมากนักนะคะอ่ะเราปิดท้ายข้อข่าวค่ำกันในวันนี้นะอุ้ยตีกันอีกแล้ว2สถาบันชื่อดังย่านปทุมวันนะคะกลางสยามเลยเจ็บไป4รายค่ะตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุกลุ่มนักศึกษายกพวกทะเลาะวิวาททำลายร่างกายกันใจกลางเมืองทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็จับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาชอบเข้าไปถ่ายรูปกันด้วยอ่ะเป็นทางเดินเชื่อมก็ทำให้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นตื่นตระหนกมากๆก็คุมตัวได้ทั้งหมด8รายประสานกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ4รายเป็นผู้บาดเจ็บมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายก็มีการปฐมพยาบาลกันจากนั้นก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปที่สถานีตำรวจไปสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็อย่างที่บอกว่าพอมีข่าวนะคือเอ่ยชื่อ2สถาบันนี้นะโอ้โหในโลกออนไลน์นี่คอมเมนต์เป็นเอกฉันท์เลยบอกว่าปัญหาเดิมๆอีกแล้วการประพฤติตัวแบบเดิมของกลุ่มนักศึกษาของ2สถาบันเนี้ยจะใช้มาตรการเด็ดขาดแค่ไหนก็ไม่เคยแก้ได้นะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะว่าสุดท้ายเราจะจบปัญหานี้กันยังไงหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วันที่28สิงหาคม2569เพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนและสืบสานอุดมการณ์พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมสร้างประโยชน์แก่ประเทศและสังคมโอกาสนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น3รางวัลได้แก่ด้านผู้มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการด้านผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพร้อมกับพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้จักใช้ความรู้สร้างประโยชน์รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาคือการเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีหากมีทั้งสองประการนี้แล้วไม่ว่าจะทำงานสาขาใดก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีต่อจากนั้นทรงฟังนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รุ่นที่16บรรยายพิเศษในหัวข้อ The Journey of Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตกล่าวถึงเส้นทางการศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับนานาชาติในปี2009ชนะเลิศรางวัลเหรียญเงินได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสาขาฟิสิกส์และด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกการใช้งานด้านเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศในอนาคตในงานยังมีการแสดงดนตรีของวง MV String Orchestra และนิทรรศการแสดงพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกและวางรากฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์การก้าวสู่ระดับสากลและการขยายเครือข่ายการยกระดับการศึกษาไทยสู่ระดับนานาชาติตลอดจนการล้อมรวมศักยภาพและความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการนำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาสังคมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาโดยศาสตราจารย์ณัฐพมรประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนายโกวิทวรพิพัฒน์อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นร่วมลงนามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่28สิงหาคม2533เริ่มจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา2534ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในขณะนั้นให้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดไร่ขิงเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวก่อนย้ายไปสถานที่ตั้งปัจจุบันบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อมาปี2543มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นองค์การมหาชนและเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นเป็นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลช่วยวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับเนื้อหาวิธีเรียนและการเส้นทางทางการเรียนให้เหมาะกับแต่ละคนเพื่อให้การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาได้เต็มศักยภาพอวิส
เป็นหุ่นยนต์ที่นักเรียนและครูเอ็มวิทย์พัฒนาตั้งแต่การออกแบบผลิตชิ้นส่วนและพัฒนาโปรแกรมทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรมจากความรู้สู่การใช้งานจริงภาคิดเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพบคำตอบด้วยตัวเองพาสุขเป็นระบบต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุช่วยออกกำลังกายและฝึกสมองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการล้มหุ่นยนต์ดินสอเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลแบบ One Stop Service ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และทำให้ขั้นตอนต่างๆรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีช่วยพัฒนาสมองเพิ่มสมาธิและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่แรกตั้งจบจนปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่ามหิดลวิทยานุสรณ์และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรมหิดลเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติภูมิอันสูงส่งยิ่งของโรงเรียนย้ำเตือนถึงพันธกิจในการมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพนำความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพัฒน์ยุคคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป
บทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุคาถาพระปุคคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทั้งยังได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่ซึ่งคือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีด้วยกันหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าเมื่อนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ทากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานดังกล่าวจังหวัดน่านจะเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆได้แก่โรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจำนวน200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจำนวน190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาจำนวน178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผาจำนวน135ชุดในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกล่าวให้กับนักเรียนและประชาชนได้รับทราบซึ่งล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จากฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวส่งผลให้พื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงจึงเกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมากปัจจุบันจังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้วรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ขาดโอกาสผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อสร้างโอกาสและคุณค่าให้กลับมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
สำหรับเรือนจำกลางลำปางทำหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีและเป็นเรือนจำเป้าหมายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงมีแผนในการดำเนินโครงการกำลังใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำต่อมากระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้สนองพระปณิธานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการของผู้ต้องขังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยรวมทั้งศักยภาพของเรือนจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังผู้สูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดซูเปอร์เอจโซไซตี้ดังนั้นเรือนจำกลางลำปางจึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโดยเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันมีการบูรณาการความร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังสูงวัยให้ได้รับโอกาสในการดูแลและพัฒนาศักยภาพรวมถึงการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการของผู้ต้องขังพบว่ามีความสนใจด้านการพัฒนาทักษะอาชีพทั้งการประกอบอาหารและขนมไทยการนวดแผนไทยการเสริมสวยตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายขณะเดียวกันเรือนจำได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงในด้านการส่งเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงานฝีมือต่างๆนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือจากผู้ต้องขังให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ซ้ำในช่วงบ่ายรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งปัจจุบันได้ประกอบอาชีพอิสระในการให้บริการตัดผมแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางซึ่งหลังจากพ้นโทษในปี2568ได้นำทักษะวิชาชีพที่ได้รับการส่งเสริมในเรือนจำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 300-500 บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญเสียงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายธีรชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พระศรีพัทธิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลักษธรรมกถากล่าวถึงพระราชหฤทัยอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยต่างประจักษ์และเทิดทูนสดุดีว่าทรงเป็นแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงเป็นผู้รับรองตามพระพุทธ สุภาษิตที่แปลได้ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์สมณพราหมณ์และฝั่งทะเลต่างก็มีกำลังแต่สตรีมีกำลังยิ่งกว่านั้นภายหลังจากการแสดงพระเทศนาจบแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและวัดพระไกรสีรวมถึงวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทดีบีสตูดิโอจำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เป่าวัดหนองแย่งจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียวและวัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวอนเลคสัตหีบคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่84บริษัทชีนาไรส์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดหิรันรูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: และเวลา 19:00 น.นายกัมปนาถภักดีสกุลและคณะบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกหมู่เหล่าและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์และคณะสายสกุลบูรณสิริครอบครัวจันทศรพร้อมด้วยนางสาวธิดานุชปทุมมสุและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดคอกลมและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยาร่อรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

้ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจารัฐบาลจีนซื้อข้าวไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันพร้อมแก้สัญญารองรับคำสั่งซื้อรวม 500,000 ตันสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจารัฐบาลจีนซื้อข้าวไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันพร้อมแก้สัญญารองรับคำสั่งซื้อรวม 500,000 ตันหวังดูดซับผลผลิตใหม่และช่วยพยุงราคาข้าวให้เกษตรกรคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
20: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation รัฐบาลจีนปริมาณรวม 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้าง 280,000 ตันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่ COFCO แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาที่แข่งขันได้และเร่งเจรจาทุกระดับเพื่อให้สามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วโดยการเจรจาครั้งนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีหากตกลงซื้อขาย 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้7ล้านตันโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายปริมาณซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนเพิ่มเติมอีก 220,000 ตันจากปริมาณคงค้างตามสัญญาเดิม 280,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และเดินหน้าเจรจาให้จีนรับซื้อขายข้าวไทยครบตามเป้าหมายรวม 500,000 ตันโดยเร็วมาวินพานุรักษ์รายงาน
11: และมีการเปิดตัวฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ฉลองครบรอบ30ปีภายใต้แนวคิดสกัดใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
21: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game การยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันและถือเป็นการเฉลิมฉลองฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ถือเป็นอีก1ปีที่พิเศษและเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนวันนี้ไทยลีกเติบโตแข็งแรงมั่นคงและกลายเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวโดยปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนมีค่าสัมประสิทธิ์ที่ประเมินโดย AFC ให้อยู่อันดับ7ของเอเชียอยู่อันดับ3ของเอเชียโซนตะวันออกเป็นรองแค่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงยังอยู่ในอันดับ47ของโลก จากการจัดอันดับของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติสำหรับฟุตบอลลีกอาชีพประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มีสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมไทยลีก2มี18ทีมและไทยลีก3มี69ทีมจาก6โซนแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับ
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
22: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
23: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
24: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับบทเพลงทำนองแลนะครับขับร้องโดยไวโพธิ์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าพระรถเมรีนะครับพระรถเมรีเป็นนิทานพื้นบ้านไทยนะครับภาคต่อของเรื่องนาง12นะครับเล่าเรื่องของพระรถเสนลูกนางเผาที่ต้องไปเมืองยักษ์เพื่อเอายาวิเศษมารักษาดวงตาแม่จนได้พบกับนางเมรีลูกเลี้ยงนางยักษ์และจบลงด้วยความโศกนะฮะโศกนาฏกรรมความตายของทั้งสองคนทั้งพระรถและเมรีนั่นเองนะครับพระรถเสนเกิดเป็นหลานของนาง12ถูกนางยักษ์สนธมารแปลงกายเป็นมนุษย์มาอยู่กับพ่อหลอกให้เดินทางไปเมืองยักษ์นะครับภารกิจของพระรถเสนต้องเดินทางไกลและถือสารลับนะไปให้นางเมรีจับกินแต่ระหว่างทางพระฤาษีช่วยแก้ข้อความในการในสารนั้นให้เปลี่ยนเป็นต้อนรับอย่างดีนะครับความรักและการหลอกลวงครับนางเมรีเมื่อได้อ่านสารแก้ไขข้อความแล้วจึงตกหลุมรักและก็แต่งงานอยู่กินกับพระรถเสนในเมืองยักษ์โดยไม่รู้ความจริงนะแผนชิงนั่นก็คือวันหนึ่งพระรถเสนรู้ความจริงเรื่องแม่ถูกวักตาจึงแกล้งหลอกให้นางเมรีดื่มสุราจนเมาไม้ไม่รู้สึกตัวแล้วรีบขโมยดวงตากลับเมืองมนุษย์นะครับจุดจบของเรื่องก็คือความเสียใจคือเมื่อนางเมรีตื่นขึ้นมาไม่พบพระรถเสนจึงรีบวิ่งตามไปจนถึงขอบเขตแดนมนุษย์แต่ไม่สามารถข้ามไปได้ความตายของนางเมรีตรอมใจและอกแตกตายด้วยความเสียใจพระรถเสนเมื่อรู้ข่าวก็เสียใจมากจนอกแตกตายตามกันไปในเวลาต่อมานะครับนี่เรื่องราวเรื่องย่อของพระรถเสนและก็นางเมรีที่สุภสิทธิ์นำเพลงนี้มาส่งมอบให้พระรถเมรีไวโพธิ์เพชรสุพรรณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรับรายการญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนที่ส่งเสียงได้ไกลมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเหมือนภาคกลางวันก็แล้วกันลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเรามีความสุขร่วมกัน3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้ชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคร่าเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะเป็นลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่และชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์อยากให้ท่านผู้ฟังฟังให้ครบทั้ง3ชั่วโมงจะมีความสุขความสำราญอย่างแน่นอนนะครับพร้อมรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะให้กำลังแรงใจญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนไพบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเราเล่าขานเรื่องราวของยาบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกันก่อนนะครับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นประกอบด้วยสุนไพร30ชนิดกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยคุณภาพสรรพคุณนี่เสมอสมเกาหลีเสมอเฮดลินจือเลยถือว่าเป็นสมไทยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยนะเสริมสมรรถภาพสำหรับท่านชายปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณดูแลท่านหญิงนะเข้าสู่วัยทองด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นครับ
เครียดนอนไม่หลับนะบ่งเลือดบ่งผิวพรรณด้วยนะครับปวดหัวเป็นเกรนภูมิแพ้ขอผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วท่านเป็นไข้เนาะยังไม่สามารถออกไปซื้อยาแก้ไขได้ก็ทานสูตร1สุภาษิตหรือวิชันเนาะแก้ไขได้นะครับแล้วก็ท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับก็ทานเนาะฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับท่านชายเนี่ยมาฟื้นฟูสมชายไม่อายสาวแน่นอนแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวับทั้งร่างกายและจิตใจหรือจะไปลมจะมาและเข้าสู่วัยทองในหมดประจำเดือนเขาบอกว่าเคยตึงๆมีออร่าก็กลับไปเหี่ยวเฉาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะครับซึ่งท่านหญิงรับไม่ได้วันนี้มาทานฟื้นฟูทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงกระดูกหักแต่ง่ายเยอะนะทานสูตรหนึ่งไปเสริมสร้างกระดูกด้วยบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทุกท่านเลยทานเหมือนกันบำรุงฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลสู้ไม่ถอยหนีเป็นบรรเทาการปวดเมื่อยทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร1นี่กระปุกสีแดงครับและสูตร2ครับมีส่วนคาบเกี่ยวกันนะคือสูตร2ทำให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นถ้าทานสูตร2นะครับหรือจะทานสูตรใดสูตร1ไม่ว่ามาฟังสรรพคุณสูตร2รุ่งฝาโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกโกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินช่วยให้ระบายอ่อนๆไม่ถ่ายหนักนะครับแก้ปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าเการูปตอยบอกว่ากินเข้าได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยรกขับถ่ายดีชีมีมีสุขและท่านท้องผูกเป็นพลดึกอุจจาระแข็งเกินไปก็มาทานสูตร2ลูกฝาโอสถทำให้โรคขับถ่ายดีขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยจากโรคกระสายเนี่ยนะก็จะดีขึ้นแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดไล

สารพัดสารพันหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาเสริมสร้างทั้งสองส่วนร่วมกันเลยทานเลยแล้วจะรู้จะว่าดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะคืออาบน้ำปะแป้งแล้วก็ทานข้าวทานปลาเองได้หลายท่านมีโอกาสได้ไปหุงข้าวหุงปลานะดูแลลูกหลานด้วยนะครับก็จากกลับจากทำงานมาเจอนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แข็งแกร่งขึ้นลูกหลานก็มีความสุขทานสองส่วนร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทดีมากถูกมากถูกไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าเราจำหน่ายถูกนะครับเพื่อให้เพียงยัดจะยากดีมีจนก็ได้ทานกันจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้หรือทานสูตรเดียวก็ดีนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์ครับ083693-1999ส่วนมากสุภาษิตจะยกตัวอย่างคุณตาปรึงของสุวรรณกันอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าและมีญาติเพียงญาติหลายท่านก็มีอาการเดียวกับคุณตาปรึงของสุวรรณบอกว่ามันทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เดินไม่ไหวสารพัดสารพันเนี่ยมาทานแล้วดีขึ้นมากมายหลายท่านเลยนะครับอยากท่านได้ทานขอให้มันบรรจัยว่าเป็นของดีผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยที่สำคัญราคาถูกมากๆนะครับสุนภัยทั้ง2ชนิดรวมกันแล้วได้ถึง115ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริง 100% ครับส่วนวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยคอฟฟี่นั้นสุภวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับหลังจากจบเพลงนี้สาวงามพิจิตรนะสดใสรุ่งโพธิ์ทอง

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โบไนด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: ทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีด้วยมาตรฐานสูงส่วนประกอบสารสกัดในระดับพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันสารพัดโรคดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและสารสกัดระดับพรีเมียมจริงๆทริปเปิ้ลเอ3ตัวครับชงกับน้ำร้อน120ซีซีละลายเกลี้ยงจนหมดซิมิติช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขจะดื่มเวลา2-3 ซองตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยนะครับตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อปแก้ปวดไม่กระหายไปมีเรื่องมีแรงให้ความสุขกับตัวท่านเองเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่นะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับส่วนวิซอนสันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียม7ตัวยา7ประมาศจันทร์ ประกอบเป็นในรูปแท็บเล็ตคือเม็ดยาเอาไปทานแล้วตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนเลย3วัน5วันก็ปวดตาคืนตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวมันเป็นประกายตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดได้วิสอนปวดตาคืนตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจียวประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาต้องทานวิสอน10ปีเลยไม่เลือกที่รักมากที่ชันไม่เลือกที่รักมากที่ชังและที่สำคัญเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆหลายท่านเอาไปทานนะตาท่านจะดีขึ้นหลายท่านถามมาว่าเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช่ไหมถูกต้องครับหลายท่านเป็นแคปซูลใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเขาว่าสามารถบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลแล้วก็เอาไปทานตาท่านจะดีขึ้น1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบรรจุในแพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในซองนะครับในสิ่งที่ในการดูแลนะรักษาตัวยาอย่างชั้นดีต้องยกให้กับวิสซอนได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโทรมาที่0836931999ไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ใช้กาแฟวิสซอนดูแลดวงตาสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกฝาโอสดระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงทานดีแล้วบอกต่อด้วยทานดีแล้วทานต่อนะท่านที่ยังไม่เคยทานสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้และพรุ่งนี้7 8โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อกันที่0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับไปเพลินเพลงเพราะเตาะเพราะๆกันต่อเลยสายสัญญาความรักมันยาขมบทเรียนราคาแพงพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเออเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยุ่งมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเห็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันคิดติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกคอฟฟี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอา
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
4: แน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงอ๋อ
5: 10 กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ จ้าเอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: ขอซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุปฏิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุปฏิตพูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
8: วันนี้เจ๊หมูป่าโมกส่งภาพแล้วก็คลิปเสียงมามากมายหลายคลิปเลยรวมทั้งพี่ชินพูนสมบัติเจ้าของแพตกปลานะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารได้เลยที่ตำบลผงเพงป่าโมกนะแพตกปลาชินพูนสมบัตินะลูกค้าเก่าเจ้าประจำน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีลูกชายแล้วก็ลูกสาวของคุณยายแฉล่มอยู่วัดชัยสงครามอ่างทองมาซื้อวิสซอนและกาแฟเทนชายคอฟฟี่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่ขาดตอนเลยที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ
9: ความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
10: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างงกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
9: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร
10: ่โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
9: อายุเท่าไหร่ครับ
10: เพิ่งจะย่าง70
9: วาย

0: มีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับ
1: แหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
0: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
0: เปล่า
1: เป็นอะไรครับ
0: เป็นโรคง่อมเลย
1: ดีนับว่าเป็นโชคของมัน

0: เมื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนึกว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
2: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีดีดีสมน้ำหน้า

0: การที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะๆโชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเอง
1: เอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรอนแต่งตัวกันยังไงล่ะครับ
0: ง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับ
1: เออจริงๆฮะดีครับผมชอบผมชอบ
2: ผมก็ชอบผมก็ชอบ
0: นี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ย
2: ไม่ใช่
3: ไม่ใช
4: ่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ฆาตกรบ้ากามเพลินพรมแดนเดอะดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกิ้งก่าได้ทองยอดรักสลักใจแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟชินชายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
11: อ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุก่อกวนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรขณะที่เนปาลรายงานเหตุน้ำท่วมฉับพลันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น538รายสูญหาย977รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เนปาลรายงานเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลยอดดับเพิ่มเป็น538รายสูญหาย977รายโดยเป็นชาวต่างชาติถึง517คนอยู่ระหว่างการปฏิบัติการค้นหาด้านหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินในเขตปกครองตนเองสีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มด่านจี้หลงบนพรมแดนจีนเนปาลอยู่ที่5รายส่วนจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่558รายเมื่อนับถึงเวลา15นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งโดยเป็นผู้สูญหายชาวต่างชาติจำนวน260รายเกิดเหตุก่อกวนในพื้นที่ตำบลเมาะวาวีอำเภอยะรังและเหตุลอบวางเพลิงอปต.สาคอบนอำเภอมะยอจังหวัดปัตตานีคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: เมื่อเวลาประมาณ 19:30 นาทีที่ผ่านมามีการรับแจ้งเหตุเผายางในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเมามาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจำนวน2จุดได้แก่บริเวณถนนสาย410และบริเวณสะพานลาแปโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณดังกล่าวต่อมาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนแต่งชุดดำเดินเข้ามาด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาครบนและลอบวางเพลิงภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาครบนหมู่ที่1บ้านบาตักกูโบตำบลสาครบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีส่งผลให้อาคารสำนักงานจำนวน1หลังได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตปัจจุบันสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันทั้งนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณจุดเกิดเหตุและเส้นทางที่เกี่ยวข้องและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักธนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: และเมื่อเวลา 20:42 นาทีนะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิเข้าไปที่เกิดเหตุต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1ซึ่งเป็นร้านค้าเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทบรรทัดทองบางรักภูเขาทองสามเสนหนโยธินบางโพสุทธิสารได้สนับสนุนเข้าควบคุมเพลิงโดยล่าสุดนั้นเพลิงยังคงลุกไหม้รุนแรงทำให้เกิดควันไฟสูงหลาย10เมตรปิดท้ายที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้โพสต์แจ้งประกาศเรื่องปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประจำปี2569โดยระบุว่าโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานเพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประจำปี2569
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

กับนักร้องเสียงสุดสนานมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเม็กส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักฝ่ายรายการเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์ดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีนะซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยเนาะดีเจสุภสิทธิ์นี่แหละไม่ใช่ใครอื่นฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆหลังจากจบชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพลงจะยานหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ก็สามารถจะโทรเข้าสอบถามโทรเข้ามาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมหลายท่านมีไลน์ฮะบางทีสอบถามสรรพคุณเนี่ยสุภสิทธิ์อยากจะให้ท่านโทรศัพท์มาถามนะถ้าตอบไปตอบมาทางไลน์อาจจะไม่เข้าใจนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาเลยหรือโทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือทางโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจเนาะถ้าสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็ติดภารกิจไม่สามารถจะรับโทรศัพท์ได้ทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับนะครับไม่ต้องน้อยใจเนาะเลยท่านบอกโอ้โหสุภสิทธิ์ถือว่าขายของดีใช่ไหมเนี่ยไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยบางนี้บางทีมีภารกิจอื่นอยู่นะก็เลยไม่ได้รับทันทีทันใดแต่ว่าโทรกลับนะสุภสิทธิ์นะก็ยังนะเหมือนเดิมฮะจะกี่เดือนกี่วันกี่ปีฮะจะขายดีไม่ดีก็ยังรักนะฮะญาติเพียงญาติยาด้วยความเคารพเหมือนเดิมทุกประการนะครับก็ซื้อมาเถอะมากน้อยเราก็ส่งนะเงินทองอ่ะเป็นของหายากนะก็มีเงินน้อยนะมีเงินมากก็ได้ทานยาดีกันของดีกันนะครับหลายท่านบอกว่ามีเงินที่บ้านเนี่ยก็ซื้อทีละนิดทีละหน่อยแล้วหมดก็ซื้อใหม่นะครับเราก็จัดให้เนาะซื้อใหม่แล้วก็เราก็ส่งให้ซื้อตามโปรเราก็ลดเราก็แถมนะครับก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนดูแลดวงตากาแฟทินฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะดื่มทุกวันดีทุกวันกาแฟทินฉายคอฟฟี่ในวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะแล้วก็วิซอนน่ะดูแลดวงตานะวิซอนน่ะตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไดเบติสนั่นคือว่าตอนกลางคืนก็ตามทีท่านสงสัยไหมว่าบางทีเราตื่นมาเนี่ยแม้กระทั่งเราปิดไฟหมดแต่ทำไมสักครู่เนี่ยตาเราจะมองเห็นนะครับนั่นคือสามารถเดินไปที่สวิตช์ไฟเปิดไฟได้หรือทำอะไรได้แต่ว่าตาบอดกลางคืนไหนเบนเดตตื่นมาก็ยังมืดตื้อตื่ออยู่นั่นเองไปไม่ถูกไปทางไหนก็ไปไม่ถูกเนี่ยก็มาทานวิสันกันเลยถ้าไปลอกตามแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะว่าโจประสาทตาเสื่อมมินในตาเสื่อมและที่สำคัญก็ทำวิจัยมาแล้วทั่วโลกเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากเส้นเลือดในดวงตาสกปรกเลยท่านไปลอกตามมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องราวของดวงตานะมันเป็นอยู่ในลูกตาคือจอประสาทตาสุมินในตาเสื่อมแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกตรงนี้แหละทำให้ท่านมองไม่เห็นมองไม่ชัดทำอะไรก็ไม่ถนัดมองไม่ถนัดนั่นก็คือว่าเกิดจากโรคภัยแค่เจ็บจะอายุอนามมากขึ้นจากคันใช้ดวงตานานๆมองแสงไปเพ่งดวงอาทิตย์ไม่ควรไปเพ่งตาบอดนะโดนลมโดนแดดนะไม่ใส่แว่นตาป้องกันไม่ใส่แว่นตากันแดดนะต่างประเทศเนี่ยฝรั่งมังค่าเนี่ยก็จะสวมแว่นกันแดดกันแต่ไทยเนี่ยไม่ค่อยได้สวมบางทีสวมก็โดนแซวโอ้โหนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเท่ระเบิดเลยอะไรประชดประชันนะไม่ได้ชมแต่ว่านั่นคือการป้องกันดวงตารักษาดวงตาอีกแนวหนึ่ง
นะครับวันนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นแล้วนะหรือยังไม่หนักตาสาหัสหรือหนักตาสาหัสแล้วนะครับก็มาทานวิซอนและท่านเป็นลอกตามมาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นก็มาทานวิซอนนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันนะก็ตาที่ปวดตาคึงตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเหม็นประกายนะนั่นคือตาชัดเจนแจ่มแจ๋วฮะทานทุกวันดีทุกวันและท่านกลัวจะไปลอกตาก็มาทานวิซอนปรากฏว่าตาก็มองชัดเจนแจ่มแจ๋วนะกล่องละ900บาทและท่านโทรเข้ามาบอกว่าเป็นยาหยอดตาหรือเปล่าไม่ใช่ฮะและท่านโทรมาถามว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาทันสมัยมากเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาต้นทุนการผลิตนี่แพงมากนะแต่ยี่ห้อสุภสิทธิ์เนี่ยคือขายของถูกด้วยน้ำใสใจจริงนี่แหละนะก็คือว่าเอาของดีมาให้ท่านทานนะเพื่อให้ตาท่านดีฮะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120บาทบรรจุในแพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในแผงป้องกันแสงป้องกันอากาศนะแล้วก็ที่สำคัญเป็นนาโนเทคโนโลยีแตกตัวอย่างรวดเร็วและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อสมองและดวงตาฟื้นฟูดวงตาอย่างรวดเร็วเมื่อทานวิซอนนะจาก 2,007 นะ4กล่อง 2,007 นะครับโทรมาครับมาพูดมาคุยสุภสิทธิ์อาจจะลดให้นะลดให้ 2,500 จนถึงสิ้นเดือนนี้นะก็เอาเป็นอันว่ามาเป็นเจ้าของกันด่วนนะก็เพราะว่าผลิตมาใหม่แล้วก็ขึ้นราคาอีกแต่ว่าสุภสิทธิ์ก็คงจะไม่ได้ลดให้ถึงขนาด 2,500 ละก็คือจะอาจจะเท่าเดิมอะ4กล่อง 2,007 แล้วก็เท่าเดิมฮะนั่นคือ3แถม1นะครับในช่วงนี้สุภสิทธิ์ก็จัดให้แบ

ริ่มปวดกรอบแคบตามข้อตามเข่าตามกระดูกนะก็มีเซลมอนคอยเจ็บเปรียบทายจากประเทศฝรั่งเศสจากทะเลลึกมาช่วยฮะและท่านหาวิธีรักษามามากมายเหลือเกินเลยมันกรอบแคบตามข้อตามเข่ามันปวดทุกทรมานเนี่ยก็หาวิธีรักษามาเยอะนะฮะไม่น่าเชื่อว่าดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ไปเรื่อยๆเนี่ยกรอบแคบตามร่างกายแล้วก็มันก็หายไปไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยแล้วก็ทานหยุกยาไปด้วยฮะเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของพี่ละเอียดฮิรันรุ่งฮะท่านดื่มทั้งกาแฟเทนชัยคอฟฟี่แล้วก็ทานสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นสุดสองรูฟ้าโอสุดในบทสัมภาษณ์ท่านเรียกว่าคุณแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งสุดสองให้เข้าใจตรงกันว่าสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นสุดสองรูฟ้าโอสดนะครับพูดถึงกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เนาะมีตังค์ถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจิสโกรีเป็นยาอายุวัฒน์อันปีแปกบีไว้แปกวัสกัดส่งเสริมความจำท่านที่เริ่มจะลืมฮะนะฮะลืมกุญแจบ้านอยู่ในรถลืมกุญแจรถอยู่ในบ้านบางทีหาโทรศัพท์ตัวเองทั้งที่โทรศัพท์อยู่กับมือท่านเองนั่นแหละบางทีเนี่ยหาอะไรแบบว่าหลงลืมอย่าปล่อยไว้นานนะจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์กันเป็นภาระกับลูกหลานอัลไซเมอร์เนี่ยหุ่นพะโล้สมใจสายตาดีผมหนาขึ้นนะลบขับถ่ายดีด้วยนะหลายท่านดื่มไปช่วงเช้า5นาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับดีทุกวันดีจากภายในสุเพน็อกได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟทินชัยคอฟฟี่ท่านต้องดื่มเองท่านถึงจะได้ร่างทองกลับมาสวยหล่อจากภายในสุเพน็อกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสุเพน็อกมีกำลังวังชาให้รางวัลกับชีวิตท่านเองเมื่อดื่มกาแฟทินชัยคอฟฟี่ให้รางวัลกับชีวิตให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อนำกาแฟเทนแชกาแฟเอาไปให้ขอทานหลายท่านบอกว่าลูกหลานไม่ได้อยู่ใกล้เลยก็ให้รางวัลกับชีวิตในตัวท่านเองนะครับก็กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับญาติเพียงญาติยาครับมาพูดถึงสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นนะยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนเนี่ยต้องทานกันเลยล่ะนะครับกระปุกสีแดงนะเรียกว่าสุดหนึ่งนะครับก็ดีหลายอย่างบำรุงเลือดบำรุงลมบำรุงกำลังยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนท่านชายเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะยกตัวอย่างเนื้อชาวเขาเนี่ยเขานิยมมากเลยมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็แล้วแต่เขาทานกระชายอยู่นั่นแหละกระชายดำนี่แหละมันแข็งแกร่งแข็งแรงสังเกตสิลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยบอกอากาศมันดีด้วยเนาะแล้วได้สุนภัยดีแล้วก็กระชายดำที่ปลูกชั้นดีมาจากดอยฮะแล้วก็สั่งตรงนั้นจริงๆมาจากดอยในการผลิตนะแบบไม่ใส่สารเคมีปลูกจากดอยเลยของเราเนี่ยในสุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นเนี่ยยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนเนี่ยทานมีแต่ดีกับดีฮะนะนะยิ่งใช้เวททองเนี่ยทานเลยนะฮะและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันทานเนาะไปยาเอายาแพทย์แผนปัจจุบันทานแล้วก็ทานนี้ไปด้วยมีแต่ดีกับดีร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงทาน2แคปซูลก่อนนอนอย่าลืมทานนะคืนเนี้ยกระปุกละ350บาทนะกระปุกสีแดงสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือประเท้าเการุมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิกกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นพลัดดึกแก้กระแสเป็นยาระบายอ่อนบรรเทาการปวดเมื่อยตามข้อตามกระดูกนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันราคาเดียวกัน2กระปุกกระปุกเดียวเลทเสียค่าจะส่ง50บาทนะ2กระปุก700เราก็ส่งให้ฟรีละ3กระปุก 1,000 ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างโทรมาที่สุภาษิตเลยนะครับประมาณ7เป็นโมงเช้าเป็นต้นไปพรุ่งนี้โทรมาที่0836931999นะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองขายดีทุกวันรับคนละครึ่งด้วยนะ
ร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอียนป้าประหันสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพ

อันนี้คงมีเฉพาะกาแฟเทียนแฉกกาแฟแล้วก็วิสมีเฉพาะจิ้งกุ้งจันทร์ช่องแคบตาครีนครสวรรค์ถ้าอยู่ไกลจากร้านที่ประกาศมาแล้วนั้นสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวประกาศดีสอกระดาษเข้าไว้เดี๋ยวจะบอกช้าๆนะครับแล้วบอกในสปอตต่างๆพยายามจดแล้วพรุ่งนี้โทรมาเลยนะครับเดี๋ยวเขาประกาศชื่อยับพิงยายามส่วนที่สั่งซื้อทุพยพันธ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาท่านพิรมพันไม้ตัวน้ำทรงพยัคฆ์เครีนครสวรรค์ลูกค้าเก่าเจ้าประจำกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,500 บาทครับคุณอุบลกลิ่นหอมลูกค้าใหม่เลยตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีรุ่งฟ้าโอสด3กระปุก 1,000 บาทคุณเครือวันสุวรรณรุจินะครับคุณป้าเครือวันตำบลบ้านหมออำเภอบ้านหมอสระบุรีชาวบ้านหมอสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับสูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทคุณสมนึกประดับหลายบางเพลิงบางผ่านพระนครสิทธิยากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพยนต์วรรณประกอบบ้านหม้อพรมบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทหลวงพ่อพระเสมอบุญมากวัดศรีสาครต้นโพตบต้นโพอำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ10กล่อง 2,000 บาทหลวงพ่อท่านฉันมาโดยตลอดเลยแข็งแกร่งแข็งแรงเนาะนะครับคุณพยาวแจ่มใจตำบลศรีสำราญสองพี่น้องชลบุรีป้าพยาวเนี่ยสั่งกาแฟเป็นประจำ2กล่อง500บาทคุณสุชินพดุงชัยตำบลบางนามหาราชพระนครศรีอยุธยาวิสัน1กล่องกาแฟ1กล่อง 1,150 บาทคุณสุกัญญาวัจราบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซื้อคุณแม่คุณบอกคุณแม่ติดเตียงบอกทานมานานทานแบบเป็นประจำเนี่ยทั้งสองสูตรเลยเหมือนกับคุณตาเรืองของสุวรรณเนี่ยทานสูตรหนึ่งสั่งสูตรหนึ่งสามกระปุกสูตรสองสามกระปุก1,400บาทบอกเดี๋ยวนี้คุณแม่เดินได้แล้วเหมือนกับคุณตาไปอยู่ของสุวรรณสิเมื่อก่อนนี้ถัดเข้าห้องน้ำเลยอ่ะนะเดี๋ยวนี้เดินได้เมื่อก่อนสั่นไปทั้งตัวเลยนะเดี๋ยวนี้บอกผิวพรรณดีมีราด้วยไฟฟีขี้แมลงวันนี่หายไปหมดนะอายุจะร้อยแล้วนะนะครับเป็นว่าทานดีและฐานต่อบอกต่อด้วยคุณธรรมนูญมั่งมูลซอยโพธิรักตนตาครีเพอตาครีนครสวรรค์กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณเพ็ญแขชูศรีตำบลโพก็ต้นพืนมันจลบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณนิดจันสนิทตำบลเทวราชโยอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงเพื่อนหนองม่วงลพบุรีวิสัน1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทคุณถาวรแจ้งสนิทคุณป้าถาวรนะตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกท่านอายุเยอะมากแล้วนะฮะบอกเดี๋ยวจะแข็งแกร่งแข็งแรงแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพงศธรบุรีคุณพงศธรนี่ลูกค้าการจัดประจำทานประจำทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์ตำบลท่าสลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสุเมธวัชระหนองยะไซส่วนบุรีวิสันสีกล่องช่วงนี้สุภสิทธิ์จัดให้ 2,500 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆและบทสัมภาษณ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยนะครับไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงเดมิสิริพรอภัยพงศ์ตัวจริงประจำใจรอ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: แปดกล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนอะแสดงว่ากินดีอะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วนะอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยกาแฟพี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกซี่ล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยก็นิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเนาะ
3: ค่านิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: และกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่กาแฟด้วย
2: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไห
3: มมีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยแหละครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
3: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะสวัสดีครับ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: อ่ารสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้าไม่ดับ
6: ก็ไม่ร่วง
4: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ้าเนี่ยอำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
5: จ้ะ
4: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: แค่นั้นเ
4: ลยเอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะ
5: yeah.
4: ขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะ mm-hmm. ตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

พลงที่จบลงไปนั้นไม้พิรมพรความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับไม้ไทยใจตะวันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเสียงแคนที่เมนชั่นเสียงแคนที่เมนชั่นส่งความคิดถึงไปยังญาติเพียงญาติทุกท่านรวมทั้งผู้หมวดสาวสวยพี่ต้อยกองบิน2ด้วยนะครับที่ฟังอยู่ที่แยกนิคมลพบุรีนะครับชั่วโมงหน้ากับเพลงหลากหลายสไตล์กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อีก1ชั่วโมงอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
14: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
15: 0983299909
16: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
17: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
18: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุขึ้นมาม
19: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
20: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
21: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
22: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
23: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

วัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติๆทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติๆหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภัยบริการตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรภัยแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ก็สารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทางไลน์สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทางไลน์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศิทธิยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหันป้าจุบันข้อปุลุงสมหมายป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิ์ที่สภาพบ่มงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มมารุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอุเพลไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพชรทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถเสียงแก้วตากฟ้าป้าถวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่คมสร้างตนเองเพิ่มมารุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามา
เท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารลักษ์ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทพี่สายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีน้าโยงน้าพวงน้านงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคุ้มคืมแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวสุกเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่แล้วจะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แล้วแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: อ๋อมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่ไหนมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิเพิ่งได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันจะมาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปแล้วไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เราดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็สองซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่จะทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะนี่หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าสมพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: สั่งแล้วไงว่า
1: หลับตื่นๆหลับๆตื่นๆไม่รู
2: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
1: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
2: อ๋อดูไม่รู้แล้วทำไมรักหลับได
3: ้ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากขโมยมีหัวละหาตัวไม่ยาก
1: เดี๋ยวๆๆทำไมแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
3: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
2: ทำไม
3: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ
2: ขโมยมีหัว
3: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมารักต้องเป็นผู้ร้าย
2: ต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมารักได้อย่างนี้เหรอ
3: เออผู้ดีที่ไหนเขาจะไปรักของเรา
2: อย่าผู้ร้ายเป็น

0: ีกคนนึงโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอ่ะโยมโยมพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้เพิ่งใช่เหรอ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์แบบฟรีปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยวรอจ่ายหมื่น

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงใน
1: ไ
0: หม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอเขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้วเวลาถอดแล้วถอด

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่ 24-in-1 มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจลกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันมันนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง 0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
8: 0983299909
13: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม สามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟซ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 ถึง 16:30 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 ถึง 16:30 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกิ
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: วอทสปอร์ต711ครับจังหวัดลพบุรีนะ
0: วอทสปอร์ตในลพบุรี
1: ครับผม
0: แล้วก็วอทสปอร์ต1449จังหวัดชุมพรนะ
1: ครับผม
0: ฟังกันได้เสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรี
1: นู้นจอสอ1กรุงเทพ
0: ฟังกันได
1: ้ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีสตูลสวัสดีกัน
1: ตชดจังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ฟังกันฟังกัน
1: แล้วก็ตชดนู่นทุ่งสงค่ายศรีนครินทราเปิดอะไรซะก็ไม่รู้เนี่ยมาแล้วตอนนี
0: ้ทุ่งสงเนี่ยนะ
1: ทุ่งสงไม่เปิดลุงช้างแล้วลืมสงสัยลืมนะ
0: ครับ
1: ลืมเฮ้ยรายการข่าวตาช้างกับตาหมูมาแล้วเว้ยอะไร
0: มาแล้วนะนัดนะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วแก้วตาเนี่ยนะฝนจะตกก็ไม่ตกเนาะ
0: เป็นไงแ
1: ต่เขาบอกว่าฝนมันตกจนถึงวันที่หนึ่งที่สองกันยายนเนี่ยนะทางชนประทานเขาก็ปล่อยน้ำจากนครสวรรค์มาแล้วล่ะนะท้ายเขื่อนเนี่ยก็จะสูงประมาณสักเมตร50 เซนนะครับ
0: น้ำสูงขึ้นมา
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหลายเนี่ยนะก็จะมีเรื่องของ
0: ระดับน้ำ
1: ระดับน้ำอะไรต่างๆตรงนี
0: ้เพิ่มสูงขึ้นมาน
1: ะครับท่านปภ.ป้องกันภัยสาธารณภัยเนี่ยได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางแล้วก็กทม.ให้เฝ้าระวังระดับน้ำนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจนถึงวันที่2กันยายนนะครับ
0: 10จังหวัดภาคกลางนะ
1: สวัสดีครับลุงช้างพูดครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับจากที่ไหนจ๊ะเนี่ย
2: จากภาคเทจ้ะวังการจ้ะวังการ
1: ฟังวอเตอร์ปอร์ต711เลยจ้าบเลยตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวโทรกลับนะครับท่าแคเนี่ยท่าแคนี่ครอบคลุมหลายตำบลนะ
0: ครับ
1: มีบางส่วนเนี่ยอย่างหมู่9เนี่ยจะรับของจากไปรษณีย์ข้อกระเทียมอย่างอยู่ฝั่งแถบถนนใหญ่อะไรเมืองเนี้ยนะใกล้ๆถนนใหญ่ก็จะรับจากไปรษณีย์ในเมืองมี2ไปรษณีย์เนี่ยตำบลเนี้ย
0: โอ้ส่งถึงกัน
1: ครับ
0: ดีแล้ว
1: เดี๋ยวกำลังขนปุ๋ยขึ้นรถเลยเนี่ยจะไปตาคลีแล้วเนี่ย
0: อักรีนครสวรรค์นะ
1: จ้ะทำข้าวโพด
0: สั่งปุ๋ยกันมาก็ส่งกันไป
1: ปีที่แล้วใช้ดีปีนี้จะใช้อีกนะ
0: สั่ง10ตันสั่งตันนึงก็แถมให้1ลูกอ่ะนะ
1: ใครบอก
0: เอาไง
1: ให้สิ มันให้เขาเลือก
0: เลือกเอา
1: ให้เขาเลือกแต่วิทยุไม่มีแล้วนะจะเอาปุ๋ยตันนึงก็ได้จะเอาฮอร์โมนเอาดึงรวงจะเอาเม็ดฟูได้หมดเลย
0: เลือกเอา
1: ส่วนใหญ่จะเอาเม็ดฟูกันหมดทั้ง
0: ก็แล้วแต่เม็ดปูมันกล่องละพันน่ะ
1: ใช่ปุ๋ยมันไม่ถึงพันนี่ไหมล่ะนี่ก็อ่ะคาดการไว้1-9วันข้างหน้าโดยในวันนี้ครับสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ย
0: มีปริมาณน้ำไหลผ่าน
1: 1,000-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการบริเวณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจะส่งผลไปยังท้ายน้ำนี่แหละนะครับ
0: ท้ายเขื่อนนะ
1: ครับใครที่ทำงานอยู่แถวแถวริมน้ำก็ระมัดระวังมีปัญหาอะไรรีบโทรไปเลย1784ครับ1784นะสายด่วนนิรภัย1784 24 ชั่วโมงครับ
0: เรื่องของน้ำ
1: ครับวันนี้ใครอยู่แถวแถวดอน

0: เจ๊หมูร้านบัวเพศัตว์โคมลงแล้วก็ร้านจิ๋ววันจันทร์ช่องแคร์นะ
1: ก็ไปซื้อกัน
0: ครับหรือจะเป็นไทยแกงพัดมะละขี้นกน้ำมันงาดำกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกจะเป็นฟอร์กัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เลยในฟอร์กัสสำหรับคุณผู้ชายในฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
1: ฉี่สะดุดฉี่รถหัวแม่โป้แม่เท้าก็รับประทานกัน
0: ครับ
1: ฟอร์กัสฟอร์กัส
0: ใช่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกก็ผายแต่ลมอ่ะนะ
1: รับประทานสายเลี่ยมจอยกัน
0: อันนี้เป็นแคปซูล
1: ถ้าเป็นผงอ่ะ
0: ถ้าเป็นผงชงน้ำหรือมันเรียกจอยมิกฟรูต
1: ชงกับน้ำเย็นเนี่ยนะ
0: ชงกับน้ำเย็นเนี่ยนะได้เลยนะครับราคาขายเท่ากันไงห้าวนะไอ้ห้าวทำไมขายดีจังก็ไม่รู้นะเมื่อกี้มาอีกสัก1คาราเบลอีกแล้ว
1: สั่งกันมาส่งกันไป
0: ใช่ลิติดวงทวารมีปัญหารีบพบแพทย์พบหมอถ้าเป็นไม่เยอะเอายาบรรเทาฤทธิดวงทวารของ
1: ไททิปโอสดนะ
0: ไปรับประทานนะจ๊ะ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิดวงทวาร
0: ครับเอางานกฐินหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศออกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนมี3วัดนะ
0: ครับ
1: วันแรกก็วัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรีวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: และวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้ะ
1: ส่วนวันที่7พฤศจิกายนก็กฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดใช่ไหม
0: ครับ
1: กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนนี่ก็กฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนก็วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: และอีกวัดนึงก็วัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนก็วัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีส่วนวัดบางลี่นี่จะมีงานปิดทองหลวงพ่อปฏิญาณ29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: ที่วัดบางลี่ท่าวงลพบุรีนี่มีลิเก2คืนนะ
0: ลิเกเด็กมหัศจรรย
1: ์คณะโชคดีมีสุขทำการแสดง
0: ครับ
1: ไปดูการ
0: ไปดูออกัสขี้โกง
1: เจ้าออกัสนี่นะ
0: โอ้โหโกงผู้ใหญ่ยอมอ่ะโกงได้โกงดีมันโกงพ่อโกงแม่มันแล้วยังไม่พอยังมาโกงเจ้าคุณเจ้าเธออีกนะสนุกครับดูแล้วเราจะต้องนั่งยิ้มไปกับเด็กๆนะ
1: นั่นมีอะไรก็ติดต่อกันลิเกเด็กเกผู้ใหญ่ก็ติดต่อกันได้
0: ติดต่อที่เบอร์อะไรนะ
1: 0819244377นะ
0: โทรหาลุงช้างก็ได้0819244377คนอะไรพี่บอกแต่เบอร์ตัวเอง
1: 0812901691
0: แม่เล่นซะแล้ว
1: 0812901691นะ
0: เล่นแล้วเก็บกดเหมือนเก็บกดนะเหมือนเคยจัดรายการแล้วไม่ได้พูดเบอร์ตัวเองนั่นอ่ะหรือจะโทรหาคุณปีดาก็ได้หรือเกโคศกตลกปีดา
1: หรือจะสั่งปุ๋ยไปให้วันนี้ก็ได้นะ
0: 089 081
1: 5595
0: วันนี้ดอนปรูนะครับ
1: ศรีประจันสุพรรณบุรีไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับเรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นไงแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็รอนะฝนมาก็ได้ไขปุ๋ยได้เพราะปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันชอบน้ำไงถ้าเจอน้ำที่เป็นลงดินดีจังเลย
1: อันที่ทำอ้อยหรือว่าจะเป็นมันสำปะหลังกับพงกับโพดนี่แล้วก็สั่งได้เลย
0: วันนี้ตาคลีก็บอกจะเป็นข้
1: า
0: วโพดสักครู่นี้พัฒนานิคมบอกจะมันสำปะหลังใช่ไหมให้อ้อยอ้อยอ้อย
1: อ้อยอ้อย
0: ครับผมก็ใช้ได้ครับไม่ต้องห่วงครับใช้ได้ดีด้วยผลผลิตดีน้ำหนักดีน้ำตาลเพิ่มแป้งเพิ่มแน่นอนอันนี้ภาคเหนือนะ160นะครับ
1: ภาคเหนือเนี่ยนะ
0: แม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์นะ
0: ฟังทางวสป.711ในขณะนี้นะครับ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: นี่ร้อยละ40ครับมีที่บึงกาฬสกลนคร
1: นครพนมมุกดาหารและจังหวัดอุบลราชธานี
0: ส่วนภาคกลางเราก็ร้อยละ

0: 40ครับ
1: กลางมีที่ไหนนะ
0: นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและ
1: ราชบุรีไม่มีสุพรรณนะ
0: ครับภาคตะวันออกก็160นะจ๊ะ
1: ฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกจันทบุรี
0: และจังหวัดตราดปราจีนบุรีไม่ตกแฮะภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
1: ราชธานียะลาและนราธิวาสนะ
0: ครับผม
1: มีจังหวัดชุมพรด้วย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยฟังอยู่ที่สตูลตอนนี้นะ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่
0: ตกที่ระนองกับพังงาครับ
1: ของจังหวัดเนี่ยนะ
0: ขอบคุณพี่หมูด้วยนะพี่หมูอยู่ในตัวเมืองสตูลเมื่อสักครู่นี้โทรเข้ามาบอกฟังชัดเจนเลยฟังเฉพาะตอนหัวรุ่งนะ
1: อ
0: ยากจะฟังตอนข่าวไม่ได้ฟังต้องไปตลาดอีกถามว่าทำไมต้องไปตลาดด้วยพี่หมู
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะตลาดมันไม่มาหาเราไง
1: แต่พูดอย่างนั้นยังไงเขาพูดหรือคุณพูดเนี่ย
0: แม่บอกทำไมต้องไปตลาดทำไมไม่อยู่ฟังลูกช้างลุงหมูเนี่ยแม่มันต้องไปตลาดสิ
1: ไปตลาดเพราะตลาดไม่มาหาเรา
0: ใช่
1: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0: ร้อยละ40ครับ
1: นี่พยากรณ์อากาศวันนี้
0: ครับ
1: เ
0: มื่อวานไปกรุงเทพมาเป็นไงดีไหม
1: ดีครับ
0: ครับ
1: ไปเจอพวกกัด
0: เล่นเปียโนอยู่โรงพยาบาลมานะ
1: อาจารย์เล็กกันนะ
0: ครับแกนี่รับราชการตั้งแต่บรรจุจนกระทั่งเกษียณนะ
1: โอ้แกบรรณะคือรถไฟไปด้วยนะ
0: ไม่ได้เป็นครูใหญ่เลยนะใครเจอหน้ากับครูเล็กเขาไปเจอหน้ากับครูเล็ก
1: เรียกครูเล็ก
0: ไม่ได้เป็นครูใหญ่สักที
1: โอ้น่าสงสารกัน
0: นะ
1: มันน่าจะเรียกผอ.บังกันแดดผอ.เล็กกันนะ
0: ใช่
1: เด็กตะครูเล็กเนี่ย
0: ที่คนอื่นเรียกอาจารย
1: ์
0: อาจารย์เฉลี่ยเงี้ยอาจารย์ตุพจน์เนี่ยเดี๋ยววันที่16เนี่ยก็สามเบ็ดอะไรเงี้ยแกก็บ่ายหวยมาละ
1: อาจารย์เนี่ยนะ
0: อ่ะเมื่อวานนี้กลุ่มของเต้อาชีวะ
1: เป็นยังไงเต้อาชีวะ
0: เขาคำตั้งกลุ่มของเขาไงเขาเรียกกลุ่มคนไทยไม่ทนนะ
1: เพราะอะไร
0: โอ้ก็ไปเจอพวกต่างด้าวพวกอะไรเมื่อไรนี่เต้อาชีวะปราบหมดไม่ต้องถึงมือตำรวจเดี๋ยวผมได้เบาะแสปุ๊บล้อมไว้ปั๊บเครื่องเรียกตำรวจมาจับเมื่อวานนี้นำกลุ่มคนไทยไม่ทนล่อซื้อจับกลุ่มแก๊งต่างด้าวขายติมอ่ะ
1: อ้าว
0: ขายติมนี่เราไม่ว่าหรอกเนาะ
1: เป็นไง
0: แต่มันไปเจออะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อะ
0: ตั๋วจ่ายสวยอะเพียบเลย
1: จ่ายใครอะน่ะ
0: จ่ายให้ใครล่ะ
1: พื้นที่หรือเปล่า
0: ในพื้นที่อะสิ
1: อ้าว
0: มันเป็นต่างด้าวมันไม่มีสิทธิ์แย่งอาชีพคนไทย
1: บ้านเรายังมีนะ
0: ฮะ
1: ขายไอติมเนี่ย
0: บ้านคนพม่าเหรอ
1: น่าจะเป็นพม่าหรือถ้าพวกอินเดียปัจจิต
0: อีปัจเลปัจเลขายถั่วจริงๆก็ไม่ได้นะ
1: อันนี้ขายไอติมเนี่ย
0: ขายโรตีก็ไม่ได้นะ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ขายทุกวัน
0: อปัลชาอปัลเชเนี่ยนะ
1: หมาแถวบ้านเนี่ยจับได้ทุกวัน
0: จับอะไรมันนะ
1: อ้าวมันขายไอติมมาผิดให้คนไทยขายอ่ะ
0: เจอขายถ่านอย่างเงี้ยนะเผาถ่านนี้
1: ไม่ได้ของคนไทย
0: ผมไม่กินหรอกโรตีไอ้บังอ่ะ
1: ทำไมไม่กินเขาล่ะ
0: ผมไปซื้อโรตีสายไหมของบังมัดบังหมัดอะไรดีกว่า
1: ริมถนนสายเอเชียเนี่ยนะ
0: โอ้โหเห็นสีเขียวสีแดงลี่ก็ไปหาเลยที่ไหนได
1: ้เป็นไง
0: เอาเชือกฟางใส่ไว้ในถุงแขวนหลอกเราจะได
1: ้ทำตัวอย่างให้ดู
0: เมื่อวานนี้เนี่ยครับนายอัครวุฒิบุรณพลหรือว่าเต้อาชีวะพร้อมด้วยคณะกลุ่มไทยไม่ทน
1: รวมตัวกัน
0: ไปล่อซื้อไอศกรีมจากชาวต่างชาติน
1: ี่ขี่รถจักรยานยนต์ตะวันตะเวนขายเนี
0: ่
1: ย
0: ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการน่ะ
1: ลพบุรีก็มีนะ
0: ไอ้บอกว่าไง
1: เป็นไงอ่ะ
0: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กอรมนจังหวัดสมุทรปราการ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางพลี
0: เดินไปยังชุมชนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบางฉลง
1: อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
0: หลังจากที่รับแจ้งว่ามีแหล่งกบดานและพักพิงของกลุ่มต่างชาติสัญชาติอินเตอร์เดีย
1: ขายติมอินเดียเนี่ย
0: จ
1: ำนวนมากด้วยนะ
0: ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้มาเช่าบ้านพักหลังหนึ่ง
1: เป็นยังไงเป็นเพิงพักเนี่ย
0: ใช้เป็นที่พักพิงแล้วก็ออกตะเวนขายไอศกรีมบังหน้าร
1: วมทั้ง
0: ปล่อยเงินกู้อีกเมื่อก่อนมีขายมุ้งเลยนะนอกและนอกระบบผิดกฎหมายอ่ะ
1: ผิดกฎหมาย
0: อ้างว่ามีนายทุนเท้าต่างชาติเป็นผู้กว้างขวาง
1: แล้วก็เคลียร์ให้กับเจ้าหน้าที่หมดแล้ว
0: ปิดทางให้ต่างชาติชุดนี้ออกมาแย่งอาชีพคนไทยอ
1: ่
0: ะ
1: แย่งอาชีพคนไทยขายตะครีมเนี่ยนะ
0: หลังจากลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่ากลุ่มชาติต่างชาติเหล่านี
1: ้กำลังทยอยกันเดินทางกลับเข้าที่พักแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ก็เรียกจอด
1: บังมาคุยกันหน่อยสิ
0: แล้วก็ทำทีเพื่อจะซื้อไอติมไง
1: ขอล่อซื้อ
0: แล้วก็ควบคุมตัวครับ
1: จากการตรวจค้นพ่อค้าทุกรายเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่พบว่ามีการพกพาพาสปอร์ตติดตัวใดอย่างใด
1: แล้วมายังไงอ่ะเนี่ย
0: มีแต่เพียงบัตรคูปองที่ถูกทำขึ้นมา
1: อ้าว
0: โดยมีการเขียนวันเดือนปีกำกับรายเดือนเอาไว
1: ้แล้วก็
0: มีหลากหลายรูปแบบ
1: แล้วก็ถูกนำขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะ
0: ที่อ้างว่าใช้ในการจ่ายสวยกับเจ้าหน้าที่รับนี
1: ่มีแบบนี้ด้วย
0: เขากำลังไล่ล่ากันอยู่ในพวกสอบ
1: เข้าลพบุรีนะ
0: ท้องถิ่นอยู่ทั้งหัวสวสสอะไรกันเนี่ยนะ
1: เอาให้มันจริงจังกันนะ
0: ทนายความฟ้องรัฐมนตรีรัฐมนตรีฟ้องทนายความกันเนี่ยนะให้มั่วมันอีกประเทศไทยพวกเราเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วฟ้องมันอยู่เนี่ยหน่วยงานเนี่ยนะ
0: ประเทศอื่นก็ไปไหนกันหมดแล้วญี่ปุ่นเขาจะลากโตโยต้าไปอินโดนีเซียแล้วไอ้หนู
1: เรียกนายกแล้ว
0: ขอโทษขอโทษขอโทษ
1: ขอโทษแล้ว
0: ขอโทษขอโทษผมเรียกแทนป่าเลวัตเขา
1: ท่านเลวัตมาแล้ว
0: ขอโทษนะนายกผมไม่ได้ตั้งใจโอ้ยติดปากจริงๆเน
1: ี่
0: ยเนี่ยเขาจะไปกันแล้วเนี่ยเขาจะไปอินโดนีเซียกันแล้วนะ
1: หนีฐานผลิตไปแล้ว
0: เออตอนนี้ยังท่านนายกหนูของเราเนี่ยอนุทินชะลอไว้กล่องน
1: า
0: เดี๋ยวผมก็ขึ้นภาษีรถไฟฟ้าจีนซะเลยดิ
1: าน
0: ะ
1: คนมาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะ
0: ใช่ใช้ดีเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่มีเขาจะทันเลยนะ
1: ญี่ปุ่นก็งอนไปแล้วไปแล้วไป
0: ญี่ปุ่นเขาก็ทำแล้วนะรถไฟฟ้าดีทั้งด้วยนะแต่ว่าฐานการผลิตในประเทศไทยก็จะย้ายไปอินโดนีเซียแล้วนะ
1: อ
0: ่ะนี่ค่าสวยหัวละเท่าไหร่อ่ะ
1: หัวรายเดือนเนี่ย
0: 2,500
1: 2,500 ต่อคนต่อเดือนเนี่ยนะ
0: ใส่หัวหน้าใหญ่สัญชาติเดียวกันน่ะนะ
1: มีคนดอยดูแลกลุ่มพ่อค้าชาวอินเตอร์เดียกลุ่มเนี่ย
0: ส่วนพาสปอร์ตถูกหัวหน้าแก๊งยึดเอาไว้
1: เพื่ออะไร
0: ป้องกันการหลบหนีไงเรา
1: โอ้
0: เจ้าหน้าที่พบชายชาวอินเดียผู้ต้องหาอ้างว่าเขาคือบอสใหญ
1: ่บอสใหญ่คอยดูแลพวกเรา
0: ตำรวจก็จึงเชิญตัวมาสอบปากคำ
1: เอามาสอบที่ล่ะ
0: ปฏิเสธครับ
1: ไม่เกี่ยวข้อง
0: อีนี่นะนายนะ
1: อ
0: ีแต่ละเดียคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะนายนะ
1: แต่ยอมรับว่ารู้จักและก็คุ้นเคยกับเขากันทั้งหมดนี่แหละ
0: ตำรวจก็ควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมด
1: ไปสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ย
0: ไอศครีมก็จะละลายเต็มโรงพักไป
1: นี่มีขายเนี่ยจะไม่รู้ผลิตเนี่ยสะอาดพอหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิส่วนเต้อาชีวะได้บอกว่า
1: ว่าไง
0: การลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีการร้องเรียน
1: ว่ายังไง
0: จากชาวบ้านและพ่อค้าแม่ขายในตลาดปทุมอบังฮัตช่างขายถั่วขายไอติมต่างๆและยังเป็นเจ้าพ่อเงินกู้รายวันเนี่ย
1: แล้วก็มีการข่มขู่ด้วยนะ
0: คุกคามลูกนี่หากหามาจ่ายไม่ทันนะอีกทั้งยังพบว่าเป็นการแย่งอาชีพสงวนของคนไทยด้วย
1: แย่งด้วย
0: ก็ส่งสายลับลงพื้นที่เก็บข้อมูลไง
1: จนกระทั่งทราบเบาะแสตามที่คำมีการร้องเรียนนี่แหละ
0: ก็จึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมซึ่งหลังจากนี้ตนเองและทีมงานจะติดตามผลการขยายถ
1: ึ
0: งหัวหน้าใหญ่ให้รู้จะได้รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าใหญ
1: ่ใครหัวหน้าขบวนการเนี่ยนะ
0: ซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่นั้นต้องรอดูผลงานก่อนนะ
1: ของทางเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยนะ
0: ดูผลงานก่อนนะนายจ๋า
1: โอ้นี่มาขายกันนานแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ติมนี
0: ่เมื่อวานตอน 5:00 เกิดอุบัติเหตุที่ท่าวงเนี่ย
1: อาวุงลพบุรีไง
0: ใช
1: ่
0: ขับรถมาจากนครสวรรค์นะ
1: แล้วไง
0: สงสัยไม่ชำนาญเส้นทางมั้ง
1: เ
0: ล่นแท่งบารีเออร์ก็โคลม
1: กลางถนนเนี่ยนะ
0: ในที่เกิดเหตุตายทันที2ศพเป็นผู้หญิงนะ
1: โอ้แกไปน่ามาลพบุรีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนผู้ชายนี่บาดเจ็บสาหัสนะ
1: มีคนเจ็บด้วยหรือไง
0: ได้ข่าวว่าเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลนะ
1: น่าสงสารเนาะ
0: ขอบคุณกฤษณพงษ์อยู่รอดบอกเล่า90มานะ
1: ดับ3ศพเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เมื่อเวลา 5:00 นเมื่อวานนี้ตำรวจจากสพท่าวุ้งครับ
1: ลพบุรี
0: รับแจ้งจากกาชาวบ้านเกิดเหตุรถยนต์รถกระบะพุ่งชนแท่งบารีเออร์คอนกรีตกลางถนน
1: บริเวณไหนอะนะ
0: หน้าตึกธรภูมิถนนสายลพบุรีท่าวุ้งหมู่15ตำบลบางขูท่าวุ้งนี่แหละครับ
1: เลยทางรถไฟฟ้าลอยฟ้าไปเลยนะ
0: ที่เกิดเหตุพบรถยนต์อีซูซุทะเบียนชัยนาทหัวเกาะตะกับแท่งบารีเออร์คอนกรีตกลางถนน
1: พลิกตะแคงอยู่เนี่ย
0: ติดอยู่กับเกาะกลางนั่นแหละครับตรวจสอบภายในรถพบคนติดอยู่3คนเป็นหญิง2คนชายคนนึง
1: หมดสติถามก็ไม่ตอบเสียชีวิตไปแล้ว
0: ส่วนคนขับเป็นชายยังมีสตินะหลังจากนั้นก็นำร่างออกจากรถส่งโรงพยาบาลท่าวุ้งครับ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
0: ปอติ๊กติ๊งก็ช่วยนำร่างผู้เสียชีวิต2ราย
1: ออกมาจากตัวรถมาตรวจมาสอบนะ
0: ก็ชื่อว่านางสมควรสีอ่ำเนี่ยนะ
1: อายุ69ปีอยู่บ้านเลขที่43/3หมู่9
0: ตำบลหนองโพอำเภอตาคลีนครสวรรค์นู่นแหละ
1: ตาคลีนี่มีสินค้าขายไหนเนี่ย
0: ก็มีร้าน
1: บกส.
0: ร้านรวมยาทรบกส.ตาคลีเดี๋ยววันนี้ไปส่งปุ๋ยตาคลี อีกคนหนึ่งชื่อว่านางสาวพัทรธิดาอายุ19ปีครับ
1: อยู่บ้านเลขที่13ทับ2หมู่8
0: ตำบลน้ำทรงมหาคีรีเนี่ยแหละครับ
1: บนนครสวรรค์เหมือนกัน
0: ส่วนคนขับอาการสาหัสชื่อว่าวันชัยเสาใหญ่
1: อายุ50ปี
0: จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบร่องรอยของหัวเกาะกลางถนนถูกกระบะชนอย่างแรง
1: ชิ้นส่วนแล้วก็เหล็กขาหน้าเนี่ยใต้ท้องรถเนี่ยหักติดขาอยู่เนี่ย
0: พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนเลยยังพบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แตกกระจาย
1: น้ำมันเครื่องไหลนองกองพื้นถนนเนี่ย
0: คาดว่าสาเหตุไม่ชินทางหรือคนขับมันก็หลับในนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบันทึกภาพที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: ครับ
1: แล้วก็มอบให้อาสานำส่งโรงพยาบาลนะนะ
0: ครับ
1: อาวุ้งนะ
0: อ๋อคนขับยังไม่ตายเดี๋ยวรอยดีก่อนที่จะสอบสวนปากคำอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหเอาก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ในข่าวบอก3ศพอะนะ
0: อ้าว3ศพก็แสดงว่าคนขับเดสมอลเล่แล้วสิ
1: ลงมาได้ล่ะ
0: นั่นนะอ้าว
1: เนี
0: ่ยคนติดอยู่3คนเป็นหญิงดับ3ศพผิดแล้วพี่หน่อยมากัน3คนนะตาย2อะแล้วอีกคนนึงบาดเจ็บอะ
1: นาน
0: เดี๋ยวบอกรอให้ดีก่อนแล้วจะสอบสวนคนขับอะมันยังไงกันเล่า
1: แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยนะ
0: 9ครั้งแล้วเฉพาะเดือนเนี้ย
1: แถวนั้นน่ะนะ
0: ใช่
1: เอาขับรถก็ต้องระวังกันนะ
0: ขับรถระวังชนคนข้ามถนนระวังชนรถ
1: ก็ระวังกัน
0: แต่จริงๆนะถนนเส้นเนี้ยผมว่าน่ะประดับไฟให้มันดีหน่อยเพราะบางทีผมไม่กล้าขับชิดขวาหรอกไอ้ชิดซ้ายมันตุ้มตำตุ้มตำใช่ไห
1: ม
0: ชิดขวาก็กลัวจะไปกระแทกกับบารีเออร์เพราะถ้าบารีเออร์มันไฟสะท้อนแสงมันไม่ค่อยมี
1: แล้วเขาจะมีช่วงกลางช่วงหักศอกช่วงเล
0: ี้
1: ยวโค้งกลับเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ต้องระวังกันนะ
0: แต่ว่าคนไปพื้นที่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเรารู้กันอยู่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นอะไรเงี้ยนะ
1: ต้องระวังกัน
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเตะกับยาหญ้าบิงเลย2เม็ดนะ
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาหญ้าบิงแบบชนิดแคปซูลเน
0: ี่
1: ย
0: ถ้าต้องการแบบซอฟเยลก็เป็นดีแคร์ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็ไปจากที่เดียวกันนะถามว่าอะไรดีกว่ากันผมว่าต้องลองดูถ้าเคยทานแบบซอฟเยลแล้วก็ทานดีแคร
1: ์
0: ถ้าต้องการทานแบบแคปซูลก็ต้องการยาหญ้าบิงแต่ยาหญ้าบิงมัน800มันกระปุกเดียวมัน60เม็ด
1: ถือ2กระปุกก็ 1,500
0: ถ้าเป็นดีแคร์2กระปุกถึงจะได้60เม็ดราคาเพียง650
1: บาท650
0: บาทซื้อ4แถม1นะเหมือนกันกับโปรมิกซ์ออยล์เลยนะ
1: โปรมิกซ์ออยล์ก็2กระปุก650บาท
0: อันนั้นดูแลเรื่องไตเรื่องตับอ่ะนะ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกเหมือนกัน
0: ต้องบอกกันนะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่ยาอย่าไปตั้งความหวังว่ากูกินแล้วกูจะต้องหายต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยใช้ดีแล้วบอกต่อต้องลองดูรับประทานดูก่อนเน
1: า
0: ะเดี๋ยวคำตอบมันออกจากปากจากใจท่านเองเรามิใช่ยานะนะครับเรื่องของยุคของยาเนี่ยเราก็มีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
1: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกในรับประทานสูตรดั้งสูตรเดิม
0: ครับ
1: อันนี้เขาขายเป็นกล่องกล่องละ200บาท
0: หรือเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นติงก็ไทยทิพย์โอสถนี่เป็นยานะ
1: อันนี้ครับสูตรในกระปุกก็300บาทเนี่ย
0: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อม
1: ให้รับประทานไทยแคลพัดนะ
0: ครับถ้ากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดนี่ก็
1: รับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: ถ้ามีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะ
1: หมอก็จะให้ยาเบาหวานมากินเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานมาละกินนกก็ราวควบ
0: คู่ตามกันด้วยเลยนะครับขอบคุณพี่อุษาจากบางม่วงนะบางใหญ่นนทบุรีลุงช้างฉันรอรายการแกอยู่เนี่ยจะเข้าสวนแล้วเนี่ยแกก็เบิร์ตพายวิทยุไปด้วย
1: อุษาไง
0: พี่อุษา
1: คิดถึงนะพี่อุษาน
0: ั่นบอกคนอะไรคิดถึงก็ไปทั่วหมดเลยนะ
1: ผมคนใจอ่อนเลย
0: ไบโอดีไบโอดีอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะต้องกินตอนไม่ป่วยนะแม่นะ
1: นาน
0: ถ้าป่วยแล้วกินไม่ได้
1: ไม่ใช่ยา
0: ซื้อ2กระปุก1,300กระปุกเดียว690
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกเนี่ย
1: 1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: เดี๋ยวก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: อันนี้เขาแถมให้นะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: รถบัสโรงงานพลิกคว่ำขณะรับส่งพนักงานบาดเจ็บหลายรายเลยครับ
1: หลายราย
0: ที่แรกก่อนจะอ่านข่าวนี้ผมก็นึกว่าแถวยุทธยาอีกแล้ว
1: แถวไหนอะ
0: ลำปางนู่นน่ะ
1: มีรถบัสไง
0: ทุ่มครึ่งเมื่อคืนเนี่ย
1: เป็นไง
0: ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างนครลำปางรับแจ้งอุบัติเหตุรถบัสโดยสารพนักงานตกข้างทาง
1: บริเวณทางเข้าเขื่อนอะไรกิ่วลม
0: เขื่อนกิ่วลมถนนลำปางกิ่วลม ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ
1: ถ้าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายที่เกิดเหตุกู้ภัยให้การช่วยเหลือแล้ว
0: ครับผม
1: ไปทำการช่วยเหลือนะ
0: ใช่อ่ะสิสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงช้างเนาะ
0: ครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่จากที่ไหนเนี่ย
2: โอ้จากสิงห์บุรี
0: สิงห์บุรีฟังเลยวอร์สปอร์ต711กำลังอ้าวเชื่อตอนเนี้ยนะ
2: เหรอวิทยุเสียเดี๋ยวพอดีฟังไอ้นี่อยู่ไอ้ม
0: ิ
2: กออย
0: ได้ๆเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับผมวิทยุเสียอีกแล้ว
1: แกฟังได้ยังไง
0: ไม่ได้ฟังอ่ะที่ถึงโทรมา
1: โรมิกออยเนี่ย
0: แกฟังอยู่แกเคยกินอยู
1: ่อ๋อเอาซื้อใหม่ไปเลยวิทยุอ่ะรวมตัวกัน
0: รวมกันมาได้สัก10เครื่องเดี๋ยวจะสั่งมาให
1: ้
0: ที่เกิดเหตุครับ
1: รถทัวร์โดยสารเนี่ย
0: รับส่งพนักงานเนี่ยของบริษัทเอกชนเนี่ยโรงงานไก่เหมือนกัน
1: แปลรูปไก่เนี่ยนะ
0: มีความลงข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายครับ
1: กู้ภัยต้องทำการช่วยเหลือเนี่ย
0: ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยนะ
1: ไปส่งที่โรงพยาบาลตรวจสอบแล้วรถบัสคันนี
0: ้มีผู้โดยสารทั้งหมด24คนรวมทั้งคนขับด้วย
1: คนไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
0: จากการตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บทั้ง10คนนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วล่ะ
1: ขณะที่ผู้โดยสารที่เหลืออีก13ราย
0: สามารถกลับบ้านได้ส่วนเหตุการณ์เกิดเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: อ้าว
0: จากตำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดจากอุบัติเหตุนี่แหละ
0: นะครับขอบคุณข่าวทีมข่าวทาราทีมกู้ภัยสว่างนครลำปางนะครับส่งข่าวเล่าบอกข่าวเล่าสิบมานะจ๊ะ
1: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ครับผมสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่นะจ๊ะโอเคไห
2: ม
0: ครับผมแสดงว่ารอฟังเราอยู่ที่ปราจีนบุรีหรือไม่ก็รอฟังจท
1: ล.
0: ไม่รู้หรือไงว่าวสป.ก็ออกอากาศอยู่ด้วยตั้งแต่8โมงจน10โมงเนี่ยถ้าอย่างนี้อีกสัก 4-5 หนนะผมเลิกจัดแล้ววสป.ไปจัดจทล.ที่เดียวซะดีมั้ง ไม่ยอมมาฟังเราเลยเนาะว่าไงประดาประดาไม้นะไม้ไม้แล้วประดาเนี่ยมากับทายาทตะเฮียงเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะข่าวว่าม
1: ีหลักฐานใหม
0: ่ศึกพิพาทที่ดินวัดป่าดุนยารามเนี่ยนะ
1: ยังไม่จบไงประดาน
0: ี่นี่นี่นี่วันที่1พฤศจิกากฐินธรรมคีนะที่วัดป่าดุนยารามข้างมอขอนแก่น
1: อ๋อเนี่ยนะวัดเนี่ย
0: วัดเนี่ย
1: ประดาจะไปทอดไหมแล้วนะ
0: คงไม่ไปแล้วมั้ง
1: ไม่ไปเลย
0: ไปแล้วก็โดนสหบาทาเนี
1: ่
0: ยแถวนั้นนะเน
1: า
0: ะ
1: มีตั้งโต๊ะไงแถลงข่าว
0: ครับคราวนี้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ทั้งสองสูตรครับส่วนผสมเหมือนกันก็คือสมถังเช่าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำนะ
0: ไม่ได้มาคุยเพ้อพกละเมอว่าสารสกัดอัดแน่นสมุนไพรอัดแน่นเราไม่มีมีอยู่5อย่างนั่นแหละสมถังเช่าเก่ากี้เห็ดลิ้นจือ
1: และก็กระชายดำนะ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเราเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไป
0: ทุกอย่างที่ว่ามาในขมหมดแหละ
1: ขมไง
0: เขาต้องตัดความขมด้วยซูคราโลส
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้มาปรุงรสนะฮะมาตัดความขมไขมันทรานแล้วก็ไม่ใส่ครับเราใส่ถั่วขาวนะน้ำตาลเราใส่ซูคราโลสแทนถั่วขาวเอาไปแทนไขมันทรานแถมยังดับกลิ่นโสมอีกด้วย
1: นาน
0: มันจึงทำให้ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: สำคัญสุดๆเลยนะครับคุณผู้ฟังคาเฟอีนจากธรรมชาติเท่านั้นเราไม่ได้ใส่เสริมเข้าไปและมีขายมากว่า10ปีแล้วด้วย
1: ถ้ารู้จักกัน
0: ไม่ใช่เพิ่งขายวันทั้งวันเนี่ยนะ
1: ขายมานานแล้ว
0: ครับทายาทมาอีกแล้วตั้งโต๊ะแถลงข่าวงานเนี่ยนะ
1: อ้าวเดี๋ยวดูดิ
0: ใครอ่ะ
1: ดูภาพนะโอ้โหแหวน
0: แหวนเพียบเลยนี่ทนาย
1: นี่ทนายเนี่ย
0: ทั้งแหวน
1: 10นิ้วใส่แหวน15วงได้เนี่ย
0: 10นิ้วพนม และก้มลงกราบ
1: คนเรามี10นิ้วนี่ใส่แหวนประมาณ20
0: วง
1: บางแหวนก็บางนิ้วก็2วง3วง
0: ไม่รู้ทนายหรือว่าญาติก็ไม่รู้นะ
1: ทนาย
0: เมื่อวานนี้ที่ห้องพระอินทร์2โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นถนนวิภาวดีรังสิตนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าประดานางบัวไข่สอนสมุทรหรือว่าป้าบัวไข่
1: ลูกของตาเจ้าของตะเฮียงนี่แหละ
0: ญาติของตะเฮียงตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดหลักฐานใหม่เพื่อนำไปใช้ต่อสู้คดีดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัด
1: ขอนแก่นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ๋อนี่เป็นสำนักงานพุทธศาสนาเก่าเนี่ย
0: ทนายทนายวรเดชเนี่ยนะ
1: โอ
0: ้อดีตผอ.สำนักพุทธจังหวัดในฐานะ
1: หนึ่ง
0: ในฐานะที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข
1: ่นี่ปรึกษาอยู่แล้วเพิ่งมาเพิ่งมา
0: ได้ตรวจสอบข้อพิรุธสำคัญในเอกสารใบตราตั้ง
1: ระบุ
0: จะระบุปี2535ที่ประกาศจัดตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา2541
1: เป็นปี
0: จึงเกิดคำถามว่าเอ๊ะเหตุใดตั้งเจ้าวาดไว้ล่วงหน้าเลยไง
1: อ
0: ๋อตั้งล่วงหน้าไว้ก่อน6ปีอ่ะ
1: แกสงสัยนะ
0: อันนี้ทนายหรือทนายไม่รู้
1: ไม่ใช่ทนายครับเป็นส
0: ำนัก
1: เก่
0: าอดีตเป็นที่ปรึกษาใช่ไหม
1: สำนักพืชเก่า
0: จากประสบการณ์การทำงานด้านพุทธศาสนาเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว
1: เป็นยังไง
0: อาจจะไม่ชอบโดยกฎหมายโดยหลักฐานนี้เป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยถูกนำมาสู่สำนวนในคดีที่มีคำพิพากษาไปแล้ว
1: ฝ่ายทายาทก็เตรียมหลักฐานยื่นต่อสู้คดีต่อไป
0: เอาไว้ดีนะครับท่านผอ.นะฮะเดี๋ยวจะเสีย
1: อดีต
0: เดี๋ยวท่านจะเสียคนแล้วนะดูให้ดีจริงหรือเปล่า
1: เกษียณไปแล้ว
0: ดูให้ดีก่อนนะเขาคงจะดูดีแล้วล่ะ
1: ท
0: างด้านบรรดายืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้มันต้องการสร้างความขัดแย้งกับทางวัดหรอก
1: แต่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: มาตรวจสอบกระบวนการจัดตั้งวัดและการแต่งตั้งเจ้าอาวาสว่า
1: จะถูกต้องหรือตามกฎหมายหรือไม่
0: เพื่อความจริงปรากฏต่อสังคมซึ่งขณะนี
1: ้ยื่นเรื่องให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจพาไปตรวจสอบแล้ว
0: ยังไม่ได้จัดตั้งวัดแต่มีเจ้าอาวาสแล้วมันใบตาตั้งเจ้าอาวาสหรือว่าเจ้าหรือเขาเรียกอะไรนะเจ้าสำนักใช่ไห
1: ม
0: นะครับนางสาวสิรินธรขวัญเกื้อทนายความฝ่ายทายาทชี้แจงประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินว่า
1: ตามเอกสารปี2533
0: นายเฮียงมีความตั้งใจจะยกที่ดินให้สร้างวัดจริง
1: แต่ยกให
0: ้นะแต่ยกให้นั้นมันมีเงื่อนไขต้องดำเนินการสร้างวัดให้เสร็จสิ้นถูกต้องตามกฎหมายก่อน
1: แต่เนื่องจากนายเฮียงเนี่ยมาเสียชีวิตมาปี34
0: โดยที่เงื่อนไขการตั้งวัดยังไม่สำเร็จสมบูรณ
1: ์
0: การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ยังไม่มีผลตามกฎหมาย
1: ทำให้ที่ดินผืนดังกล่าว
0: ยังคงมีสถานะเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมายทุกประการเธออ
1: ยากจะเอาคืนนะนะ
0: พ
1: ระดาเนี่ยนะ
0: พระดาเนี่ย
1: ลูกคนที่9เลยหรือไง
0: ไม่ใช่ลูกด้วยใบมอบนาดก็ไม่มีด้วยป้าบัวไข่ต้องมาพูดแล้วนะนะครับ
1: ว่ากันไป
0: ใช่
1: อ้
0: าวอย่ามองสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: เอามองนะมองงั้นนะ
0: อย่าซื้อนะกระปุกเดียวอ่ะเสียค่าตรง
1: กระปุกเดียวเท่าไหร่อ่ะ
0: มัน150บาทนะ
1: แนะนำไม่ซื้อสัก4กระปุกอ่ะ
0: 3กระปุก400
1: 3กระปุกใช่ไหม
0: ซื้อ6กระปุกเหลือกระปุกละ100
1: เออซื้อ6กระปุกดีกว่านะ
0: ครับเหมือนกับสบู่สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟงจากลุงช้างเอาไป
0: ก้อน2ก้อนไม่ขายแล้วขายยังน้อย6ก้อน
1: 6ก้อนนึงจะขายมันหนักอ่ะนะ
0: ครับ
1: หอม
0: หอมชื่นใจ
1: กัดร้อนแล้วก็ชื่นใจอาบน้ำกลางวันด้วยแล้วโอ้
0: มันน่าอะไรก็ไม่รู้นะมันร้อนจริงๆนะร้อนจริงๆนะจ๊ะอย่างนี้ก็คลายร้อนด้วยอาบน้ำทีจ๊ะ
1: สบู่นะ
0: เอาสบู่ลุงช้างไปสบู่ไปทอกนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปนะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงหน้านะชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงาน
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกำลัง
11: ผมร
12: ู้
11: สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง
12: ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นYou are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
15: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
16: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
17: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูลสองอย่าง

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มากมาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถางเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
2: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา 8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ชั่วโมงที่2ครับ
1: เอาล้อมวงมาฟังกันต่อ
0: เสียงก็แอมมาอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไปแล้ว
0: เสียงแหบเสียงแห้งอีกแล้ว
1: เสียงแห้งอีกแล้วแม่
0: เมื่อวานนี้ที่อรัญญประเทศชาวบ้านชาวช่องก็ตกอกตกใจกันหมด
1: มีข่าวอะไร
0: เอาอยู่ๆระเบิดตุ้มในร้านทองกลางห้างดังที่อรัญญประเทศสักแก้วอ่ะ
1: ในร้านทองเลยหรือไง
0: คนร้ายนี่ติ่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหนีไปเลย
1: อ้าว
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายบุกปล้นร้านทองกลางห้างดังแห่งหนึ่ง
1: ในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้ว
0: คนร้ายได้ใช้อาวุธลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดในการก่อเหตุ
1: แล้วก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทางตัวอำเภออรัญญประเทศ
0: เข้าไปในตัวเมืองอรัญญประเทศโอ้ผมไม่ได้ไปกี่ปีแล้ววะเนี่ย
1: ไม่ได้ไปไง
0: ไม่ได้ไปนานเมื่อก่อนเราสายข่าววันร้านเชนไนเนี่ยเชนไนคงไม่อยู่แล้วป่านนี
1: ้นานแล้วนี
0: ่นานแล้วต้อง40-50 ปีแล้วนะ
1: ช้างเลย70 กว่าแล้ว
0: คุณก็พูดโกหกมุสาแต่เช้าจะไม่ถึงเลย
1: อย่า
0: เมื่อก่อนนี้ผมจะไปอยู่ที่ฐานอรัญญประเทศฐานยิงฐานสุริยะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะ
0: แล้วก็มาล่มเก้าที่วัฒนานครแล้วก็ไปนู่นกำเพลิงที่ตาพญานะฮะ
1: พญาจังหวัดตา
0: สวัสดีสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าลุงช้าง
0: จ้าเดี๋ยวลุงช้างเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู
2: ่อ๋ออ
0: ยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: คงดานเนี่ยป้าแชร์แอบมา
0: อ๋อสมุทรปราการนี่กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: เราอย่าสั่งวิทยุสักเครื่องนึงนะ
0: โอ้คงต้องไม่มีรักตอนเนี้ยนะ
2: ตอนนี้ไม่มี
0: อ่าเดี๋ยวออกอากาศก่อนจัดรายการก่อนนะ
1: เดี๋ยวโทรไป
0: วิทยุยังไม่ครบ10 เครื่องยังไม่สั่งละ
1: ชะแลมเนี่ยนะ
0: สั่งชะแลมเลยชะแลมส่งไปเลยชะแลมโทรกลับด้วยญาติโทรมาจากของด่านสมุทรปราการ
1: เอาอยู่1 เครื่องเนี่ยนะ
0: ใช่เอาเรื่องราวเป็นยังไงอะนะ
1: ค
0: นตอนนี้ก็ตำรวจสภ.ระยองประเทศสระแก้ว

0: เป็นไง
1: ออกประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสหน่อย
0: เหตุชิงทรัพย์ร้านทองกันเนี่ยนะ
1: คนร้ายมีลักษณะสวมไอ้โม่งใส่ใช้ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าตามคลิปนะ
1: มีอาวุธด้วยทั้งนี้หากพบเห็นบุคคลดังกล่าว
0: โปรดแจ้งไปที่ไหนนะ
1: 191สภ.อรัญญประเทศ
0: จังหวัดสระแก้วนะ
1: หรือแม้กระทั่งโทรไป037 232 492
0: โทรแจ้งเจ้าหน้าที่คร
1: ับแหมอุกอาจเหลือเกินไอ้หนู
0: โอ้โหมาอีกแล้วนายกมาอีกแล้ว
1: โทษไปปล้นอะไรไม่ปล้นบนร้านทอง
0: แล้วมีระเบิดด้วยไง
1: มีระเบิดด้วยแล้วไม่ได้ทองไปสักเส้นนึงแหมจริงๆนะ
0: หนีไปแล้ว
1: หนีไปแล้ว
0: ระ
1: วังโอเล่ระวังจะโดนปล้นฉากลิเกนะไปดูมันมั่งเอาไว้ที่ไหนในฉากลิเกเนี
0: ่
1: ย
0: ไว้ที่บ้านนี่แหละบ้านโชเล่นี่แหละ
1: บ้านโชเล่ใช่ไหม
0: มีอะไรก็หากันไปเล่นกันบ้างนะโชเล่ชาติรัก
1: ลิเกข่าวคนคู่เนี่ยนะ
0: ก็ช้างนี่แหละ
1: ครับวันนี้สบายๆนะฮะวันเสาร์น้อยเป็นศุกร์นะครับ
0: ก็ฟังกันให้สบายใจ
1: ครับผมไม่มีโฆษณาอะไรละเขารู้กันหมดแล้วเนี่ยจะโฆษณาอะไรอ่ะใช่ไหมบางคนแบบอยากจะกินโปรตีนอย่างเงี้ยโดยตรงเลยเนี่ยมันไม่
0: ม
1: ีมันต้องกินไบโอ
0: ไบโอดี
1: มันเป็นเอนไซม์มันแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีนนั่นเองนะครับ
0: แต่ไม่กับเรานี่แหละ
1: อ้าวนี่อดีตนายกศรีสะเกษนะครับ
0: เป็นไงเนี่ย
1: โดนจับอีกรายแล้วสาวอบต.ศรีสะเกษร่วมกับนายเฮงนายกเฮงเร
0: ีย
1: กรับเงินโกงสอบท้องถิ่นโกงเป็นคนเท่าไหร่นะใครจะสอบอะสมัครก็การเสียคน600,000 กว่าบาทนะแล้ว40 กว่าคนเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ
0: โอ้โห
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจควบคุมตัวนายประวิตรหรือว่านายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงอายุ62 ปี
0: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตเนี
1: ่
0: ย
1: และประพฤติมิชอบภาค3การกระทำความผิดฐานคู่กรณีถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
0: เพื่อช่วยเหลือสอบบรรจุเข้าเป็นราชการ
1: ภายหลังจับกุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางโพ
0: ย่านบางโพแขวงและเขตบางซื่อกทม.นะ
1: ครับได้เงินไปแล้วเขาขอทวงคืนไม่ให้คืนหนีออกนอกพื้นที่มาอยู่กรุงเทพอ่ะ
0: โดนจับปะนะ
1: ขณะควบคุมตัวผู้ใหญ่เฮงหรือว่านายกเฮงเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: เอาผ้าสีชมพูคลุมตัวปิดใบหน้านะ
0: แล้วก็
1: เปิดเผยเพียงว่าผมถูกปลอมแปลง ID ไลน์ครับ
0: โอ้
1: ผมยืนยันว่าผมไม่รู้เรื่องไม่ได้อยู่ในกระบวนการดังกล่าว
0: รวมถึงไม่ได้รับเงินตามที่ถูกกล่าวหา
1: และไม่มีเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีของผมสักบาทเดียว
0: ตำรวจว่าไง
1: พี่เต่าสิพี่เต่าออกแรงเลย
0: มาเองเลยหรือไง
1: พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วเนี่ย
0: รองผู้บังคับการตำรวจการสอบสวนกลางเนี่ยนะ
1: ครับเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะ
0: ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: พฤติการทั้งนี้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์รายละเอียดของคดีเนี่ยต้องรอผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับ
0: อย่างละเอียดก่อนนะ
1: เพราะว่ามันเรื่องละเอียดอ่อนไงจะไม่ให้ตรงเด็ดไม่ได้หรอก
0: เ
1: ดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับกำลังออกอากาศอยู่นะจ๊ะนั่นแล้วก็ไม่พูดกับผมสักหน่อยนึง
0: ไปแล้ว
1: สงสัยอยากออกอากาศมั้งนะ
0: หลังจากจับกุม
1: นะแก
0: กับวิทย์เนี่ย
1: ครับ
0: ได้เล่าว่าไง
1: โอ้นี่ไงไปจับกุมปั๊บนี่ก็บอกว่าแล้วก็พาไปจับนางพรอีกนะ
0: อายุ35 ปีเจ้าหน้าที่อบต.
1: ก็ผู้ต้องหาอีกรายตามหมายจับนะครับนะครับนี่ก็ข้อหาเดียวกัน
0: ข้อหาเดียวกัน
1: จับกุมได้ที่ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
0: ร่วมกันกับนายประวิตรเนี่ยนะ
1: ร่วมหลังจากร่วมกันกับนายกเฮงหรือประวิตรเนี่ยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่น
0: แล้วก็นำบันทึกการจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษไว้แล้ว
1: ดำเนินคดีต่อไป
0: 2คนเลยไง
1: อยากทำงานดีๆก็เรียนหนังสือเก่งๆมันอ่านหนังสือมั่งสิไอ้อะไรเงินยัดใต้โต๊ะยัดใต้โต๊ะในประเทศไทยเราเนี่ย
0: เยอะแยะไปหมดนะ
1: อีกหน่อยเนี่ยนะจะบอกให
0: ้เป็นไง
1: มันจะไม่มีคนเก่งทำงานแล้วมีแต่คนโกงอะดิ
0: ไม่ต้องเรียนแล้วยัดเงินอย่างเดียวไง
1: นี่เมื่อวานทนายอันก็แถลงข่าวนี่ไม่ใช่คำพูดผมนะ
0: ว่าไง
1: ผมแถลงข่าวต่อไปรัฐมนตรีผมก็เป็นได
0: ้นั่น
1: เป็นแล้วอย่างนี้ไม่ทำอะไรอย่างนี
0: ้ยัดเงินอย่างเดียวไง
1: เ
0: ป็นได้ไง
1: ครับทนายอันนี่หายากนะคนแบบเนี้ยนะสู้หัวชนฝาเนี่ยมันเสี่ยงสุ่มนะสุ่มเสี่ยงเขาเรียกสุ่มเสี่ยงอันตรายนะหนู
0: อันตรายอ่ะ
1: ครับไปเก่งกับผู้มีอำนาจกับผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ย มาอ่านข่าวอย่างเราสองคนไม่วุ่นไม่วุ่นวายไม่ต้องไปว่าอะไรใครดีหิวก็กินง่วงก็นอนว่างก็เที่ยวนะนี่สาวเปลือยกายวิ่งเข้าไปในป่าชุมชนกับระดมกำลังกว่าร้อยคนนะ
0: วิ่งหายเข้าไป
1: ไปช่วยกันหาหน่อย
0: แก้ผ้าด้วยไง
1: ที่ประจันตคามเนี่ย
0: โอ้
1: ฟังรายการเราอยู่ทั้ง855เนี่ยนะ
0: อืม
1: ฝ่ายปกครองมาเป็นร้อยนะ
0: ไปร้อยไปหาคนแก้ผ้าเนี่ยนะ
1: มีโดรนจับความร้อนระดมบินค้นหาสาวคนนึง
0: เปลือยกายร่อนจ้อนเนี่ย
1: วิ่งหายเข้าไปในป่าชุมชนตั้งแต่เช้าจรดมืดก็ยังไม่พบตัว
0: ผลสุดท้าย
1: ยุติการหาต้องมาหาต่อกันวันนี้แหละ
0: วันนี้จะได้เห็นแจ้งแจ้งเลยสว่างเลยนะ
1: จะไปดูอะไรเขาหน้า
0: ไม่ได้ไปซะแล้ว
1: หน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญูจังหวัดปราจีนบุรีครับ
0: เป็นไง
1: ได้รับการประสานจากนายสามารถโพทองตำบลกำนันตำบลบุฟ้าย
0: บอกมีบุคคลเพศหญิงจิตเวชเนี่ยขาดยา
1: ขาดยา
0: ขาดยา
1: หลบหนีจากบ้านพักพร้อมบ้านพักบ้านบุฟ้าย
0: หมู่ที่1ตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
1: ตั้งแต่เมื่อวานตอน 4:00 นจนป่านนี้ยังหาไม่เจอเลย
0: หนีไปเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เนี่ยนะ
1: แม่ประจันตคามนี่แหล่งผลิตบันไดไงนะกระท่อมนะ
0: ไม้ไผ่ก็มี
1: ไม้ไผ่เยอะ
0: ป่าเยอะ
1: เดี๋ยวใครสั่งปุ๋ยวันนี้ผมจะไปเอาไม้กวาดสัก100ด้ามไม้กวาดอ่อนนะผมพูดมาเช้านี้ไปเอาบ้านตะโด่งตลอดเลยไม่ดีกวาดไปกวาดมาหลุดของฟรีไง
0: เขาฟังอยู่นะ
1: เออของฟรีไม่ดีไออันที่เสียตังค์ใช้ทนเนี่ยก็ประสานหน่วยกู้ภัยไปหากันหน่อยดิ
0: หากัน
1: ครับหน่วยกู้ภัยปราจีนหน่วยกู้ภัยพุทธธรรม
0: ก็
1: กบินบุรีรวมกันแล้วก็ร้อยคน
0: เป็นร้อยคนแล้วก็มีโดนด้วยนะ
1: โดนจับความร้อนไง
0: สองลำด้วย
1: ครับจนกระทั่งเวลา 11:30 นาที
0: พบไหมล่ะ
1: พบหญิงดังกล่าววิ่งออกมาจากราวป่าช้าข้างบ้าน
0: อ้าว
1: แล้วก็วิ่งหายไปในป่าชุมชนเนื้อที่กว่าร้อยไร่เศษ
0: ยังหายอีก
1: ไงไม่สวมเสื้อผ้าเลยนะ
0: ก็ต้องค้นหาอีกรอบนึง
1: เออ
0: และเป็นยังไง
1: ครับจนกระทั่งจะบ่ายโมงไงแล้วกำนันบุฟ้ายบอกว่า
0: ว่าไง
1: แบ่งกำลังค้นหาออกเป็นชุดเดินเท้าก็มี
0: พร้อมกับโดนเนี่ยนะ
1: โอ้ผมค้นหาโดนจับความร้อนอีก2ลำ
0: แต่ก็ยังไร้วี่แววเนี่ย
1: ทั้งนี้ท่ามกลางความเป็นห่วงของครอบครัวนะครับ
0: 4:30 นเมื่อคืนนี
1: ้ท่านนายอำเภอพยัญชนะท่านไพรัตน์อินปัญญาอินทรปัญญ
0: า
1: ท่านบอกว่ากรณีผู้สูญหายเพศหญิงอายุประมาณ30ปี
0: เป็นยังไง
1: ทานยาจิตเวชแล้วก็หลบอยู่บ้านบริเวณป่าในหมู่บ้านตำบลบุฟ้ายขณะนี้
0: ต้องหยุดการค้นหาไว้ก่อนนะ
1: เพราะคนเยอะเสียงดังอาจจะตกใจเป็นอันตรายก็ได้เดี๋ยววันนี้หาใหม
0: ่วันนี้ก็สว่างแล้วก็ไปหากันใหม
1: ่คนเวลาไปกันเยอะๆเนี่ยมันคุยกันเบาๆก็ดังนะมันเจียวจ้าวเจียวจ้าไปหมด
0: โอ้ไปเป็นร้อยคนไปหาคนแก้ผ้าคนเดียวเนี่ยนะ
1: จะไปดูอะไรเขาแล้วนะ
0: อ่ะ
1: วันนี้สี่โมงเย็นนะ
0: เป็นไงอ่ะเนี่ย
1: ตลาดนัดดอนปรูศรีประจัน
0: เอาไปกันนะที่สุพรรณบุรีศรีประจันดอนปรูเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรา
1: จะไปซื้อปุ๋ยก็ได้จะไปซื้อยาไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่
0: อ
1: ยจะไปซื้อไทยแคลพัดบำรุงกระดูกบำรุงข้อจะไปซื้อยาย่าบิงบำรุงสายตาซื้อดีแคร์ฟื้นฟูสายตาจะไปซื้อโปรมิกออยล์บำรุงตับบำรุงไตจะไปซื้อไบโอดีก็ได้ไซเลียมจอยก็มียาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารก็ได้นะครับมาลาคินกเขาก็มีนะ
0: มี
1: ซื้อไม่ได้อยู่ดังเดียวนั่นแหละ
0: อะไรอ่ะ
1: ลิเกโชเล่ เกโชเล่ต้องโทรหาโชเล่เขาเอง
0: หากันได้นะ
1: 0812901691เอานี่เบอร์ผมนี่เอาเบอร์โชเล่081924377
0: นะ
1: เอากระถินหน่อยกระถินหน่อยกระถินหน่อย
0: กระถินสมัครคีทุกวัดท่านก็ไปทำบุญกัน
1: ไปกันได้เองนะไม่ต้องมาโอนเงินให้ผมนะนอกจากจะซื้อที่ดินให้สำนักสงฆ์ทำจำปาเท่านั้นแหละค่อยคุยกับผม
0: ยอดลพบุรีเนี่ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ค่อยคุยกันไม่ต้องโอนตังมาครับเอา
0: ส่วนกฐินสมัครคีวัดแรกนะ31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนนี่มี3วัดนะ
1: อ้าวไฟมาแล้วสตูลไฟมาแล้ว
0: ไฟมาแล้วนะ
1: จ้า
0: ฟังกันได้แล้วนะวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรีวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีและวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามที่อะไรนะ
1: บางพลัด
0: บางพลัดกรุงเทพมหานคร วันที่8พฤศจิกายนก็วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีโอ้แล้วก็อีกวัดวัดมีเจริญตำบลพยอมงามเภอบอบตำบลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีและอีกวัดนึงก็วัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายน3วัดนะวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืนก็2วันก็ชมลิเกโชคดีมีสุขทำการแสดงกันนะ
1: จ้าม
0: ีงานเกี่ยวกับกฐินสามัคคีและงานประจำปี
1: ครับ
0: บอกกัน
1: บอกกันสิโทรหาคุณวิดาก็
0: 089081-5595
1: ครับตอนนี้ทีมงานเราไปแล้วนะครับที่ตาคลีปุ๋ยไปส่งให้แล้วล่ะ
0: ไปส่งกัน
1: พัฒนานิคมต้องเป็นวันเสาร์แล้วนะวันเสาร์ได้ลุงช้างไปเองไง
0: ไปเองไง
1: ทีมงานไม่อยู่
0: สบายช้าง
1: สบายใจนะใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะมีของแถมอยากได้อะไรก็บอกมา
0: ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยนะ
1: ครับจะเอาเป็นปุ๋ยก็ได้จะเอาเป็นดึงลวงก็ได
0: ้เม็ดฟูก็ได้
1: ก็ได้นะครับชื่นชมตำรวจกันใหญ่เลยนะตามจับช่างไฟฟ้าฉกสร้อยคอแม่ค้าหลังจากเราถูกจ้างไปเดินสายไฟ
0: ไป
1: ตำรวจจับซะนี่
0: จับได้แล้ว
1: ทันควันเลยแล้วก็บอกว่าตำรวจมันต้องแบบนี้สิ
0: ทันเหตุการณ์ใช่ไหม
1: ครับมันต้องอย่างนี้
0: ช
1: ื่นชมชุดสืบดงเย็นครับ
0: ดงเย็นเนี่ย
1: ตามจับขโมยสร้อยได้ทันที
0: ก็โจ
1: รขโมยสร้อยนะหลังจากเหยื่อแจ้งความช่วงเช้า
0: เ
1: ที่ยงรวบตัวได้ผมของกลาง
0: ชื่ออะไรเนี่ยขโมยเน
1: ี่
0: ย
1: นำไปขายเป็นเงินสดเป็นเงินแสนเลยนะ
0: เออ
1: จับกุมนายสมชาย
0: หรือในดำเนี่ยนะ
1: อายุ32ปีเป็นของกลางเงินสดเท่าไหร่อะนะ
0: ถ้าเป็นเงินก็ 82,900 บาทเนี่ย
1: ทองไปขายไง
0: โอ้
1: ร้านก็ไม่รู้รับซื้อไปจะโดนด้วยล่ะรับซื้อของโจรน่ะ
0: มันร้านเขาไม่รู้อ่ะนะ
1: ครับนางวาสนาอายุ57ปี
0: ชาวบ้านโดนเมืองเนี่ยนะ
1: หมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุง
0: จังหวัดอุดรธานีเข้า
1: แจ้งความกับตำรวจสภ.ดงเย็นว่ามีคนร้ายไม่ค่อยดีเนี่ย
0: ขโมยทรัพย์สินภายในบ้านน่ะ
1: มีทรัพย์สินที่หายไปก็คือสร้อยคอทองคำหนัก2บาท
0: คิดเป็นเงินก็ 140,000 บาทเนี่ย
1: จี้ทองคำหนักสลึง
0: คิดเป็นเงิน 8,000 บาท
1: พระเลี่ยมทองของปู่ศรีสุโธรุ่นแรกมูลค่า
0: 10,000 บาทเนี่ย
1: เงินสดไปอีก
0: 3,000 บาทเนี่ย
1: นางวาสนาเชื่อว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่อื่นหรอก
0: เป็นใครอ่ะนะ
1: น่าจะเป็นช่างไฟที่มาเดินสายไฟในบ้านเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะ
0: ขณะตนเองเนี่ย
1: ไปขายพานใบสีที่คำชะโนด
0: แล้วก็ช่างไฟฟ้าคนเนี้ย
1: ก็คือสมชายหรือดำนั่นเอง
0: ภายหลังจากแจ้งความแล้ว
1: ก็ได้สั่งการให้ทีมงานไปตรวจสอบ
0: เนื่องจากว่า
1: แล้วก็ในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มนายดำได้
0: ขนาดนอนพักพิงอยู่ที่ริมถนนน่ะ
1: นอนควายห้างผิวปากข้างคำชะโนดทั้งทิศเหนือ
0: ที่พักพิงเนี่ยนะ
1: เออ
0: นอนสบายเลย
1: เบื้องต้นนายดำให้การรับสารภาพว่า
0: ผมขโมยทรัพย์สินไปจริงครับตำรวจ
1: หลังจากนั้นก็นำไปขายในตัวเมืองบันดุงได้เงินมาทั้ง 110,000
0: 110,000 บาทแล้วก็นำไปใช้แล้ว
1: เหลือเงินอยู่ 80,000
0: ใช้เก่งมือกันนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมนายดำมาได
0: ้
1: ไปหาที่ซ่อนของเงินก่อน
0: ก่อนจะนำตัวมายังสภ.ดงเย็น
1: เพื่อดำเนินคดีในข้อหา
0: ลักทรัพย์ต่อไป
1: ขณะนี้เจ้าของบ้านสุดแสนจะดีใจแจ้งความตอนเช้าตอนเที่ยงตำรวจจับได้เลยไวจริง
0: ๆเอาอย่างเขาบ้างนะ
1: แม้จะที่ไหนอ่ะ
0: ที่ทั่วไป เอาอย่างตำรวจดงเย็นเขาบ้างนะ
1: คุณแน่จริงว่าสภ.ไปเลย
0: เออผมไม่ได้ว่าทั่ว
1: อาจจะได้บอกเขาสภ.ไหนอ่ะ
0: ละให้เอาอย่างเขาสภ.ดงเย็นเนี่ยเขาไว
1: ดีใจ
0: ดีใจ
1: ถึงแม้จะได้ของไม่ครบก็ดีใจแหมตำรวจสืบดงยินทำงานได้แจ๋วจริง
0: ๆโอ้แจ๋วเลย
1: ขอปรบมือให้ประชาชนอุ่นใจ
0: โอ้ตำรวจสภ.ดงเย็นน
1: ี่เอาเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวีนายกล้าหาญมั่นคง
0: ต้องอย่างงี้
1: ครับ
0: จับได้
1: ตำรวจภูธรภาค9
0: ใครจะเอาอย่างก็เอาอย่างก็ได้นะ
1: ให้ผมจะบอกว่าตำรวจภูธรภาค9รับกลิ้งได้แล้ว
0: โอ้ฟังได้นะ
1: ผมไม่ได้กระแนะกระแหนใครนะพี่ปั้นฟังได้นะพี่ปั้นมาแล้วนะป้าตายมาแล้วนะอยู่สตูลนะพี่หมูพี่หมูอยู่ในตัวเมืองสตูลเลยนะ
0: สตูลเนี่ยไง
1: ครับ เสียดายเนาะสิ้นเดือนไม่มาแล้วเนี
0: ่ยไม่มาไม่ดังแล้วไง
1: ชุมพรไม่ดัง
0: โ
1: อ้ยทำไมเขาลื้อเร็วจังไม่รู
0: ้
1: สัญญากันไว้แต่แท้เดือนธันวาหมดสัญญาม าหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้แต่แล้ว
0: ลื้อเลยไง
1: หายใจแวบเลยเอ้ยใจหายแวบ
0: ใจหายเลยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: เอาไบโอไปกินซะสบายใจ
0: ผล
1: ิ
0: ตภัณฑ์เสริมอาหารนะไบโอดีนะ
1: มีหลายท่านอยากจะแบบอยากจะกินแบบที่เราทำคราวที่แล้วอ่ะเราต้องผสมนมผสมน้ำน้ำร้อนดื่มอ่ะเนาะเรามีรสช็อกโกแลตรสวานิลาอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ผมกำลังให้ทางโรงงานเขาเปลี่ยนเป็นกระป๋องพลาสติกอยู
0: ่
1: ที่แรกใส่เป็นกล่องกระดาษไปแล้วมันส่งไปแล้วมันแตกไงถ้าโรงงานเขาทำเป็นกระปุกพลาสติกได้นะอันนี้เป็นโปรตีนไข่ขาวนะครับกำลังคุยกันอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาเป็นทำเป็นกระปุกพลาสติกได้มันจะดีนะแล้วก็กระปุกมันหมดแล้วยังเอาไว้ใส่เข็มใส่ได้ใส่เหรียญบาทเหรียญตะลึงอะไรได้นะรอหน่อยกันแล้วกันนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวมาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
0: แจ้งการ
1: โปรตีนเวมีเวสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นไบโอเรานี่ก็เป็นโปรตีนก็เรียกว่าโปรตีนธัญพืชสักครู่เดี๋ยวมานะแม่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
1: ครับเดี๋ยวจ้าม
2: าแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
3: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
4: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
3: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
4: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
3: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
4: 0812901691
3: 0812901691

0: สึกเหนื่อย
1: หลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2542และรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมปี2543สนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081 290 1691 081 290 1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: คุณลุงกับคุณป้าที่อยู่ชลบุรีนะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: อย่าไปทะเลาะกันอีกนะเรื่องเพลงอีเซล41เนี่ย
1: เออ
0: ลุงแกไม่ได้ฟังไงหงุดหงิดวิทยุขว้างลงน้ำหมด
1: แกโมโหไง
0: ผมก็รับปากแล้วไปเปิดให้ฟังทุกวันศุกร
1: ์วันศุกร์ก็ฟังสักทีนึง
0: ครับ
1: เพราะว่าเปิดทุกวันมันยาว
0: เนี่ยพอเปิดบ่อยๆเขาก็เบื่อเอา
1: อ
0: ย่างตะตุ๋ยที่อยู่บ้านหมี่นะ
1: ตะตุ๋ยนี่เป็นยังไง
0: อะไรก็ดาวลูกไก
1: ่
0: ถ้าไม่ดาวลูกไก่ก็อะไรนะลูกแม่ค้าถ้าไม่ลูกแม่ค้าก
1: ็
0: อะไรอ่ะไอ้นั่นนะ
1: ลูก
0: ไอ้ชาละวันทันจร
1: ก็ชอบก็อย่างนั้น
0: แ
1: ต่ไม่ไปไหนอ่ะ
0: ครับ
1: วนเวียนอยู่เงี้ย
0: เลี้ยงเป็ดอยู่กลางทุ่งดีนะไปร้านหลี่แต่บ้านหมี่ถ้าไม่ไปซื้อยาร้านหลี่แต่บ้านหมี่ไม่เปิดให้เลยนะนะ
1: หลี่แต่บ้านหมี่มีของเราขายเนี่ย
0: มีคนทุกอย่างเลยไม่ต้องห่วงนะครับ
1: ไปซื้อกันนะ
0: แล้วก็สุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาท
1: นี่มีอะไรบ้างอ่ะ
0: โอ้มีทุกอย่าง
1: ไปซื้อกัน
0: ไม่มีอยู่ยาย่าบิง
1: โอ้
0: ถ้ายาย่าบิงกับร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: ของเจ๊หมูนี่มีทุกอย่างนะ
0: ร้านน้ำบัวเพศัตว์โคมลงจิงวันจันทร์ช่องแคแค่นั้นแหละ
1: ไปซื้อกัน
0: แล้วก็วันนี้ที่บ้านแต่มุนไพลุงช้างโคกตูมละเย็นนี้เข้าไปดอนปูนะ
1: ดอนปูศรีประจันสุพรรณบุรีวันนี้ไปซื้อกันได้นะ
0: ครับส่วนคุณแม่ที่อยู่บางบ่อมันสักครู่เนี้ยนะ
1: คุณแม่ว่าไง
0: ชาววิทยุอ่ะผมไม่มีวิทยุฟังลุงช้างเลย
1: คุณแม่ชะแลมกับชื่อคุณแม่ชะแลม
0: นึกว่าเป็นญาติชะแลม
1: ไม่ใช่ชะแลมนี่เขา
0: เราก็บอกให้สั่งชะแลมเลยบอกไม่รู้จักเงียบไปเลยนะ
1: ชื่อชะแลมจะสั่งวิทยุจากลุงช้าง
0: ครับนี่ครับมิจฉาชีพมาที่วัดแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นหมอนวด
1: อ้าว
0: ตีสนิทแม่ชีวัดดังฉกเงินไป 200,000 กว่าหนีลอยนวลเลยมั้ย
1: ปะแป้งไปด้วยไง
0: เออ
1: นี่แม่ชีไง
0: แม่ชีมีเงินเก็บตั้ง 200,000
1: แม่ชีมีตังค์ดีซะด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ราชลีราชลี
1: จังหวัดราชบุรีไง
0: ราชลีตำรวจจากสภ.เมืองราชบุรีรับแจ้งแม่ชีที่อยู่วัดเขาวังอ่ะ
1: โอ้วัดเขาวังลมเงาเขาวังเขาหลังเขาเคยสั่นเนี่ยนะ
0: อย่ามั่วดิ
1: ได้คร่าว
0: ๆวัดเขาวังพระอารามหลวงเขตเทศบาลเมืองราชบุรี
1: บอกเงินสดเก็บเอาไว้ในห้องเนี่ย
0: 2,000กว่าบาทน่ะ
1: หายไป
0: ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไปดูหน่อยสิ
1: ไปตรวจสอบการหลักฐานพิสูจน์หลักฐานราชบุรีก็ไป
0: ราชบุรีนี่ไม่ใช่เมืองคนจนนะเมืองเศรษฐีนะ
1: เศรษฐีแบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เอาองค์คือรถล่วงมาแตกไม่มีเก็บทิ้งไปเลย
1: โอ้ทิ้งเลยนะ
0: เ
1: ขาเรียกเมืองเศรษฐีไง
0: เมืองเศรษฐี
1: เออ
0: ที่วัดพบแม่ชีมังกรอายุอานาม76ปี
1: ชื่อดีซะด้วยนะ
0: เออจำพรรษาอยู่วัดนี้มานานเกือบ55ปีแล้ว
1: ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูที่ห้องพักนะ
0: แม่ชีบวชแล้วก็เป็นสาวนะ55ปี
1: ตอนนี้ฮะ76อ่ะ
0: ตอนบวชทั้งนั้นตอนอายุ20อ่ะนะ
1: เขาซึ่งในรถประธรรมอ่ะเนี่ย
0: ยามของแม่ชีขวาอยู่ในห้อง
1: น่าสงสารแม่ชีเนาะ
0: เงินหนีไปเที่ยว
1: เหลือแต่ยาม
0: ยามจ๋าเงินไปก่อนนะ
1: เงินหายเหลือแต่ยาม
0: เลยไม่มีร่องรอยการลื้อค้นอะไรเลยครับ
1: น่าสงสารแม่ชีเนาะ
0: นี่แม่ชีก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าม
1: ันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
0: 13นาฬิกามีผู้หญิงผู้ชาย2คนอายุประมาณ50แล้วล่ะ
1: 2คนนี่มายังไง
0: ขี่รถจักรยานดองแดงดองแดงไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
1: เข้ามาจอดภายในวัดแล้วทั้งคู่ทำยังไง
0: ทำทีทำท่าก็มาสอบถามเรื่องการบวชและขอดูสถานที
1: ่อ่า
0: หนึ่งในผู้ก่อเหตุจะตีสนิททำทีเป็นหมอนวดจับเส้น
1: จับเส้นจับสายกับแม่ชี
0: นวดที่แขนบ้างที่ขาบ้างชักชวนแม่ชีนวดต่อที่ศาลานะแม่ชีเนาะ
1: ไปคุยกัน
0: นวดแล้วก็เพลินแสนเพลินนะสิขณะกำลังนวดหนึ่งคนก็เดินเข้าไปในบริเวณดังกล่าวหลายครั้งระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้ทำความเกิดความสงสัยอะไร
1: นั่นเ
0: องในกระเป๋าของตนก็มีกุญแจห้องพักอยู่ด้วยก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าจะออกไปเอาน้ำมัน
1: อย่าไปเอาน้ำมันเพื่อมานวดให้ต่อ
0: แต่นั่นก็หายไปเลยว้าไปเลยเมื่อเห็นว่าถูกผู้ก่อเหตุหายไปนานแม่ชีก็กลับไปตรวจสอบที่ห้องพัก
1: ก็พบว่าเงินสดที่เก็บเอาไว้ในย่ามเนี่ย
0: หายไปทั้ง200,000เนี่ย
1: รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบเนี่ยนะ
0: เงิน200,000เก็บไว้ในกระเป๋านะแม่ทำไมไม่ไปไว้ในธนาคารแล้วนะ
1: แต่เห็นภาพชัดเลยเนี่ย
0: ออ
1: ขอสองคนร้ายเนี่ย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในวัด
1: ก็พบบุคคลต้องสงสัยตามที่บัญชีบอกกันนะ
0: ขณะนี้ตำรวจอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ติดตามผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
0: เอวังก็มีด้วยประการละชนี
1: ขโมยแม้กระทั่งเงินเคี่ยนะ
0: ครับ
1: ไม่น่า
0: อย่าไปฟังวทป. 711เดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปต่อกันที่
1: จอทล. 1197กันนะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ
2: มากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย
5: ์คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกลับมา
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
14: เดินไปเดินมา10รอบ
11: ็เดินได
13: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
14: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
15: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
16: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้าง ยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
11: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแซ่บ

0: โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกั

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังเพิ่มมาอีกหนึ่งขึ้นนั่นคือ
0: สถานีวิทยุจทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: เป็นสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่13
0: ฟังกัน
1: จังหวัดทหารบกลพบุรี
0: ฟังกัน
1: ฟังกันนะแล้วก็เราก็ส่งวสป.711เข้าบ้านไปแล้ว
0: ไป
1: ส่งทชด.ทุ่งสงเข้าบ้านไปแล้วส่งประจีนบุรีเข้าบ้านไปแล้ว
0: นาน
1: ตอนนี้เราก็อยู่จทล.1197จส.1กรุงเทพวสป.1449ชุมพรแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนเมืองกาญจนบุรี
0: ฟังกัน
1: รวมไปถึงคลื่นวิทยุตำรวจภูธรภาค9สตูลเมื่อกี้ใจหายแวบ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไฟดับไปพักหนึ่ง
0: ไฟดับ
1: ไฟดับอะไรเอ่ยไฟดับอะไรเอ่ยรถไฟดับ
0: ไฟดับเนี่ยนะ
1: ไฟดับที่บ้านแพเมืองสตูลนะเสียงดังไกลนะขอบคุณป้าตุ๋ยด้วยไอ้ป้าหมูป้าหมู
0: ป้าหมู
1: ป้าหมูอยู่ในตัวเมืองสตูลเลยฟังอยู่ไปลื่นไอ้ท่าไปไหนไม่รู้หกล้ม
0: อ้าว
1: ส่งยาไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมไปแล้วก็ไทยแก้ววัดไปละ
0: โอ้โอ้โอ
1: ้บอกพี่หมูอย่าไปเอายาหม่องนวดถูทานะเพราะว่าถ้าทาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสูตรร้อนพอสูดร้อนปั๊บเส้นเลือดเราเนี่ย มันจะขยายตัวอะไรที่เจอความร้อนขยายตัวหมดแหละนะครับถ้าไปขยายตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เหอะมันก็จะดันผิวหนังกันมามันก็จะบวมไงเห็นไหมนักกีฬาเนี่ยเวลาเตะฟุตบอลกันประสานแข้งกันปังเขาน้ำแข็งประกบประครบเลยนะหรือไม่ก็สเปรย์เย็นๆฉีด
0: ช่วงแรกต้องน้ำแข็งก่อน
1: ใช่ในครับอ้าวชื่นใจวอลเลย์บอลไทยชนะชนะเกาหลีไปแล้วนะฮะ
0: ชนะเกาหลีคราวนี้ไปเจอญี่ปุ่นละเจอญี่ปุ่นถ้าชนะญี่ปุ่นก็เจอน่าจะเป็นจีน
1: รอบนี้จีน

0: จีนก็เจอกับอะไรไม่รู้
1: จีนก็อีกสายหนึ่งอ่ะนะสายจีนอ่อน
0: อ่อนสายอ่อน
1: ไทยไปเจอญี่ปุ่นหนัก
0: เจอหนักเลยโอ้โหไอหอกหัก
1: อ้าวกระเทียวอลเลย์บอลสาวไทยกัน
0: ครับฟุตบอลสรุปแพ้ไปแล้วนะ
1: แพ้ไป
0: แพ้เวียดนาม
1: 4-2 เนี่ย
0: คือเราไปยิงได้ที่เวียดนามเท่าไหร่
1: 2-2 เ
0: ออ2เสมอใช่ไหม
1: เสมอ
0: เท่ากับแพ
1: ้เขามายิงเราไว้2-2 2-0
0: เท่ากับเขาชนะเรา 4-2
1: เราก็ได้รองแชมป
0: ์ครับ จะเปลี่ยนโค้ชใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ก็เห็นเหี่ยวๆกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เหี่ยวๆกันอยู่เนี่ย
0: อย่าไปเล่นเลยเล่นไปก็ไม่ได้ให้คนไทยดู
1: จะดูวอลเลย์บอลไม่ได้
0: เสียเงินอีกจะดูก็ต้องเสียเงินอีกทั้งๆนี่ก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้ว
1: นาน
0: แทนที่จะให้ประชาชนดูมีไว้ทำไมรัฐมนตรีถ้ามีรัฐมนตรีแบบนี้งวดหน้าผมก็เป็นรัฐมนตรีได
1: ้เอาอีกแล้ว คุณดิเน
0: า
1: ะ
0: ผมเรียนแบบทนายอั๋นไง
1: ทนายอั๋นว่าไงอ่ะ
0: ทนายอั๋นรัฐมนตรีถ้าทำอย่างเงี้ยดังนี้เด็ดสมัยหน้าผมเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องถือมือทนายอั๋นหรอกทีมงานผมใครก็ได้ถ้าทำงานแบบเนี้ย
1: อ
0: ันนี้ผมเอาคำพูดเข้ามาผมไม่ได้ว่าใครที่ไหนเราน
1: านไม่ได้ดู
0: โอ้ผมบอกแล้วรายการเราไม่มีว่าใครไม่กระทบกระทั่งใครไม่กระแนะกระแหนใครใช่ไหม
1: ฟังกัน
0: เนี่ยสบายๆแล้ววันนี้วันเสาร์น้อยด้วย
1: วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร
0: ์วันนี้วันเสาร์น้อยไง
1: วันศุกร์เนี่ย
0: ก็เดี๋ยวเหอะตอนบ่ายๆโมงไปสถานที่ราชการเหลือแต่คนหลักๆหน่อยคนไม่หลักเนี่ยไปกันหมดแล้ว
1: ไปไหนก็ไม่รู้
0: ก
1: ับ
0: บ้าน
1: ก่อนเวลาสหัก
0: แต่เจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเป็นหลักเขาอยู่นะอย่างไปโรงพักเนี่ยคนรับแจ้งความต้องอยู
1: ่
0: สืบต้องอยู่ต้องทำงานพร้อมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรไว้วันนี้เวียนยามก็ไม่ได้เข้าไปดีกว่ากับบ้าน
1: นาน
0: เดี๋ยวโดนฟ้องอีกผมไม่เอาสบายใจดีนะครับแต่วันนี้4โมงเย็นเจอกันที่
1: ตลาดนัด
0: ดอนปู
1: ศรีประจันสุพรรณบุรีนะ
0: ครับเมื่อกี้โทรมาถามว่าดอนปูอัศบูมาหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกว่าพี่บิดาไปด้วยหรือเปล่าผมก็เลยให้โทรหา
1: เขามีสบู่อะไรอ่ะสบู่ของเราลุงช้างเนี่ย
0: สบู่ของเขาสบู่แก้คัน
1: อ
0: ของเราสบู่หอมฟุ้งอะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างหอมเย็นชื่นใจ
0: ของเราฟอกแล้วหอมเลยไงของปีดาก็ฟอกแล้วปั๊บ3วันหายคันเจอกัน4โมงเย็นวันนี้นะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันที่ตลาดนัดดอนปรูนะ
0: ก่อนจะไปรายการข่าวก่อนจะไปอ่านข่าวก่อนจะพูดถึงโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรโฆษณาให้วัดเขาก่อนได้บุญ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีหรือจะไปทำบุญกับวัดที่เราประกาศเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วัดแรกวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพคสมโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครจังหวัดนครปฐมส่วนวันที่7พฤศจิกายนกฐินวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็8พฤศจิกายนวัดสันติวนาราม

0: ที่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 29 30 31ตุลาคม
1: 3วันก็2คืน
0: ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
1: โอเคเด็กมหัศจรรย์อัจฉริยะ
0: ไปชมไป
1: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุข
0: จะมีงานก็ติดต่อกันได้นะราคาไม่แพงเนี่ย
1: รุ่นต่อรุ่นจริงๆนะ
0: รุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะว่ากันไป
1: ตั้งแต่นางเอกน้องแนทตั้งแต่เจ้าชานนยังไม่เป็นลิเก
0: น้องแทนเนี่ยนะ
1: น้องแทนเนี่ยยังฮะเอ๋ยฮะเอ๋ยอยู่เลยจนมาถึงรุ่นเจ้า
0: เธอน้องคุณเนี่ยนะ
1: เธอน้องคุณ
0: ออกัสออกัส
1: ออกัสเนี่ยนะโกงได้พ่อหรือไงกันไม่รู้
0: เจ้าไก่แก้วแวววันดี
1: เ
0: นี่ย
1: มาไหมเนี่ยวันปีเนี้ย
0: มาเถอะ
1: โอเค
0: ไปเที่ยวการปิดทองหลวงพ่อพระสิอ่านกันด้วย
1: ส่วนผมไม่ไปอายเขาแล
0: ้
1: วไปทีไรไม่ได้ดีสักทีทีแล้วมันพร้อมกันไง มันพร้อมกันที่วัดอะไรนะ
0: วัดไรอะนะ
1: วัดไรวัดไรหนุ่มรัสเซียหมดสติในห้องน้ำนะที่พัทยาครับ
0: อ้าวเป็นยังไงอะ
1: มาไงไม่รู้หมดสติมีผงสีขาวปริศนาติดจมูกด้วย
0: มีผงด้วยง่าย
1: ครับตีสองมาเช้ามืดวันเนี้ยรับแจ้งมันมีชายตาชาต่างชาติหมดสติในห้องน้ำ
0: บริเวณที่ไหนนะ
1: ถนนคนเดินวอล์กสตรีทWalking Street พัทยาตำบลหนองปลื้มบางละมุง
0: จังหวัดชลบุรี
1: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยครับ
0: นักท่องเที่ยวเนี่ยมีอาการ
1: อยู่ใน
0: ห้องน้ำ
1: แตกตื่นมุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก
0: นักท่องเที่ยวไปดูกันเยอะ
1: หลังพบว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยนอนฟุบหมดสติในห้องน้ำมีอาการตาค้าง
0: พูดจาไม่รู้เรื่องแล้ว
1: คล้ายกับยินมีอาการมึนเมาอะไรสักอย่างนึงนะ
0: เมาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะ
1: เพื่อนสัญชาติเดียวกันอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักยืนโวยวายขัดขวางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เขาไปช่วยเหลือ
0: ก่อนจะนำตัวออกจากห้องน้ำ
1: มาอยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทแต่ว่ากลุ่มเพื่อนก็ไม่ยินยอม
0: ให้เคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล
1: ตรวจสอบยังพบคราบผงสีขาวติดอยู่ที่โพรงจมูก
0: และก็ไม่สามารถระบุว่าเป็นสิ่งใด
1: สอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การว่าหลังจากสอบถามกลุ่มเพื่อนของคนหมดสติให้การว่า
0: เพื่อนเนี่ยกินยาซึมเศร้า
1: บวกกับดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจนเกิดหมดสติ
0: แล้วก็ยังไม่ปลุกกันเน
1: ี่
0: ย
1: ปลุกก็ตื่นนะไม่เรียกแม่แล้วก็นอนอยู่นั่นแหละ
0: คล้ายกับเสพยาเสพติดเข้าไปเนี่ยนะ
1: ก็เพราะว่าผงสีขาวคล้ายยาเสพติดนะ
0: เคตามินเนี่ยนะ
1: ติดอยู่ที่โพรงจมูกมันใช้ทาเอาจมูกเอาหรือไงแต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้ครับ
0: ผู้ป่วยนี่ยังมีอาการมึนงงเมาพูดไม่รู้เรื่องเนี่ย
1: บอกแค่ตัวเองว่าขาขาดยืนยันไม่ไปโรงพยาบาลกลับจะพักที่จะกลับที่พักอย่างเดียว
0: จะกลับอย่างเดียวเนี่ยนะ
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่คุมนักท่องเที่ยวบอกว่
0: า
1: ชาวรัสเซียเดินออกมาจากสถานบันเทิงรัสเซียใกล้กัน
0: ใกล้เข้าห้องน้ำเนี่ย
1: สักพักกลุ่มเพื่อนวิ่งมาเรียกขอความช่วยเหลือ
0: Help me help me
1: ให้ไปดูเพื่อนที่หมดสตินะก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: กลุ่มเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกลับห้ามแล้วก็ผลักเจ้าหน้าที่ออก
0: จากห้องน้ำ
1: ก่อนที่กลุ่มเพื่อนจะอุ้มเพื่อนที่หมดสติ
0: ออกมาจากห้องน้ำ
1: ยกออกมาเองไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ครับ
0: ยังให้ข้อมูลดีกว่า
1: ร้านของตนปิดนานแล้วแต่นักท่องเที่ยวแค่มาเข้าห้องน้ำเท่านั้นอันนี้เจ้าของร้าน
0: เจ้าของร้านเนี่ย
1: ส่วนอาการของชาวต่างชาติเหมือนคนเสพยาเสพติด
0: และสังเกตเห็นมีผงสีขาวเนี่ย
1: ขายยาเสพติดติดอยู่ในโพรงจมูกเยอะ
0: จึงคิดว่า
1: น่าจะดมสารเสพติดเข้าไป
0: พวกเคตามินเนี่ยนะ
1: ก็กันในห้องน้ำแต่ไม่รู้ว่าก็อยู่ในห้องน้ำเขาเข้าไปในห้องน้ำก็ไม่รู้ไปซื้อขายกันหรือไปทำอะไรกันก็ไม่รู้แหละไม่รู้เอามาจากไหนในร้านผมไม่มีอยู่แล้ว
0: เขาปิดไปนานแล้วร้านเนี่ย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำได้บันทึกภาพแล้วก็เอาพาสปอร์ตไว้เป็นหลักฐาน
0: ส่วนผู้ป่วยนั้น
1: ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร
0: เนื่องจากกลุ่มเพื่อนไม่ยอมเปิดเผยแล้วก็ไปพาไปส่งโรงพยาบาล
1: และพากลับเข้าที่พักเองครับ
0: พากลับไปแล้ว
1: เฮ้ยอย่างนี้ผิดครับอย่างนี้เห็นคนป่วยซึ่งหน้าต้องพาส่งโรงพยาบาล
0: ส่งโรงพยาบาลนี่มีอาการเสียชีวิตจะยุ่งมันนะ
1: ถ้าไม่ไปส่งโรงพยาบาลนะถือว่าไม่มีมนุษยอะไรนะมนุษยชนหรืออะไรนะ
0: มนุษยธรรม
1: โ
0: อ้ไม่ได้ต้องเอาเขาไปส่งมันนะ
1: แต่ข่าวอ่านข่าวประดานี่อ่านผิดถูกๆเลย
0: ประดานี
1: ่
0: มีข่าวมาใหม่แล้ว
1: อีกแล้วเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เขามีนัดมีหมายเรียกมาอาจารย์จตุรงค์เนี่ยนักวิชาการเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยไปรอประดาเลย
0: รอว่าจะมาหรือไม่มา
1: ปรากฏว่าม
0: าไม่ล่ะ
1: ล็อกเกอร์ไร้เงาประดา
0: ไม่มาตามนัดไง
1: ตำรวจขอนแก่นเผยดูแถลงข่าวจบ ได้แต่สายหัว ก็พดาไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวไง

0: เออแล้วก็เนี่ยที่ปรึกษาของไอ้สมาคมอะไรนะที่พุทธสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นน่ะ
1: เออเขาไปเป็นที่ปรึกษา
0: ไปที่ปรึกษา
1: ใช่ครับทีมงานประดาเนี่ยญาติของ
0: ไปตั้ง
1: เฮียงเนี่ยนะ
0: ไปตั้งชื่อวัดได้ไงไปตั้งเป็นวัดได้ไงปี41อ่ะ
1: อ
0: ืมเรื่องมันเกิดไปตั้งวัดมาตอนปี41ใช่ไห
1: ม
0: แต่ไปมีตาตั้งเป็นเจ้าวาดตั้งปี33หรือ31อ่ะ
1: งง
0: ๆเขาก็งงอ่ะดิทีนี้เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะไปเอาคำสั่งมาจากไหนถูกหรือผิดตรงนี้แหละ
1: ประดาแกบอกผิดกระดุมติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดเนี่ย
0: ผิดมาเม็ดแรกแล้ว อ่ะตำรวจจากสภ.เมืองขอนแก่นนะเมื่อวานนี้ก็มี
1: นักวิชาการอิสระ
0: ชตุรงค์จงอาสานี่แหละครับ
1: เดินทางมา
0: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีนางชมมณีร้อยจันทร์หรือว่าประดา
1: จากคดีพิพาทเรื่องที่ดินของวัดป่าดุลยารามเนี่ย
0: วัดป่านี้กฐินวันที่1พฤศจิกายนนะ
1: เอาใครจะไปทอดกฐินก็ไปนะ
0: พร้อมทั้งนั่งดูรอว่าไอ้ประดาจะมาหรือเปล่าจะให้ปากคำกับตำรวจยังไงหมายเรียกครั้งที่1จะมาหรือไม่
1: ถ้าไม่มาล่ะ
0: ไม่มาเดี๋ยวมีหมายตะโกนไง
1: หมายเรียกครับเป็นครั้งตะโกนเลย
0: ผิดหวังครับประดาไม่มาตามหมายเรียกทั้งนั้นแหละ
1: ตามที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกมาเนี่ยนะ
0: ครั้งที่1ไม่มาเดี๋ยวมีครั้งที่2อีกนะ
1: หมายตะโกนนะ
0: นักวิชาการอิสระอาจารย์จตุรงค์เนี่ยบอกว่าประดามาทุกรอบก็บอกว่ามีหลักฐานเด็ดทุกรอบ
1: เกือบทุกรอบเลยนะ
0: กี่แล้วกี่แล้วมาแต่เราก็โดนประดาต้มว่ามีหลักฐานเด็ดสถานโลกวัดสะเทือนทุกรอบ
1: วันนี้พอมาดูแถลงข่าวเสร็จเนี่ย
0: น่าจะสายหัวครับได้แต่ติดใจในเรื่องรอหลักฐานนี่แหละ
1: ร
0: อบที่แล้วก็แถลงข่าวบอกว่าได้
1: เป็น
0: บอกว่ามีหลักฐานเด็ดเห็นอดีตผู้ตรวจการของสำนักพุทธศาสนาด้วยเคยเป็นอดีตผอ.สำนักพุทธจังหวัดด้วยนะ
1: ของจังหวัดหนึ่งไงนะ
0: พระหลายรูปรู้จักเป็นอย่างดีและผ่านที่พระที่ผ่านมาฝากบอกว่า
1: ว่าไง
0: อย่าพูดมากเบาๆบ้างคุณกำลังทำให้คณะสงฆ์ตันคลอน
1: โอ้เขาก็บอกว่าอย่างนั้น
0: เออเนี่ยนะผอ.พุทธนะอดีตละ
1: อดีตไง
0: น
1: ิ้วมี10นิ้วใส่แหวนไปรวม20นิ้วนะ
0: คนดีก็ใส่กันไม่เล่าแกก็คงคนดีแหละดีมากไงเป็นอดีตถึงผอ.สำนักพุทธหลายจังหวัดนะ
1: นี่แบบเป็นที่ปรึกษาเขาเนี่ย
0: มาทำตัวแบบนี้พระสงฆ์จะทำงานยังไงอ่ะเบาได้ก็ควรเบาดูคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาด้วยอย่าลดตัวมาเลย
1: นะก็จบแค่ศาลก็พ
0: อเอาเครดิตของผู้ตรวจการพุทธศาสนามาใช้งานแบบนี
1: ้
0: พระสมเด็จฝั่งอยุธยาไม่ปลื้มท่านนะฝากบอกมาด้วย
1: ไม่ปลื้มไง
0: เขามีปัญหากับพระหลายรูปไง
1: อ่
0: ะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: เรื่องของประดาเนี่ย
0: ครับประดาดูแลสุขภาพบ้างนะซื้อไบโอไปกินบ้าง
1: ไบโอดีนี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: โปรมิกออยเออเหมือนสักครู่ที่โทรมาจากสิงห์บุรี
1: ว่าไงอ่ะ
0: ลุงช้างครับผมถามหน่อยเหอะโปรมิกออยเนี่ยกินแล้วเบาหวานมันไม่สวิงมันเบาหวานแล้วมันลงเหรอครับนี่มันเกี่ยวอะไรกันนะก็เนี่ยข้างบ้านผมเนี่ย
1: ว่าไงอ่ะ
0: เขาซื้อโปรมิกออยจากลุงช้างมากินตอนนี้เบาหวานเขานิ่งกิ๊บเสมอเลยเออผมอยากจะกินบ้างผมก็สงสัยเ
1: อ
0: ผมไม่ได้ผลิตมาเพื่อรักษาเบาหวานสักหน่อยหนึ่งนะเออทำความเข้าใจใหม่นะเขาไปกินยาโรงพยาบาลหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นโปรมิกออยล์ก็ดูแลเรื่องตับเรื่องไตใช่ไหมเล่า
1: โปรมิกออยล์เนี่ยตับไตจะไม่พังกับรสเค็มไปลงไปบ้าง
0: เขางดอาหารได้ก็เป็นดีแล้วแล้วก็ถ้าจะดูแลเรื่องเบาหวานเนี่ยนะก็ไปหาหมอมาแล้วมาเล่าให้หมอฟังมันสวิงจังเลยเนี่ย
1: นาน
0: ยังไงให้ยาเขาให้ขอให้ยามากินแล้วก็เอามารักขี้นกลุงช้างไปกินด้วยนะ
1: รักขี้นกนะ
0: ครับนี่ตำรวจก็ไปรวบสาว LGBTQ บุกบ้านไปขโมยถังแก
1: ๊
0: สมึงเอาไปทำไมเอาไปขายขายทำไมเอาไปซื้อเหล้า
1: หิวเหล้าไง
0: ตำรวจจับได้ขณะทำไรอยู
1: ่เสพยาบ้าคาบ้านพักเลยรอหลายอย่างเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: หลายอย่างเลยนะไอ้หนู
1: ทั้งเม็ดทั้งน้ำเลย
0: ครับเวลา 13:00 นเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.คอนบุรี
1: จังหวัดโคราชเนี่ยนะ
0: นำกำลังไปตรวจสอบที่บ้านพักหมู่7บ้านใหม่หนองบัวตำบลตะแบกบาน
1: อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา
0: ภายหลังจากได้รับเบาะแสว่าพบผู้ต้องสงสัย
1: ขโมยถังแก๊สถุงต้มมา
0: ภายในบ้านพักของนางสำรวยอายุ72ปีที่บ้านเฉลียง
1: หมู่ที่10ตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรี
0: ขโมยไปตั้งแต่วันที่22สิงหาคมนู่น
1: ขโมยถังแก๊สเนี่ยนะ
0: โดยในช่วงที่คนร้ายเข้าไปขโมยถังแก๊สน่ะ
1: ลูกหลานลูกเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ที่อยู่ในบ้านถ่ายรูปเอาไว้ได้ขณะกำลังยกถังขึ้นรถมอเตอร์ไซค
1: ์อ้าวเห็นถ่ายไว้ด้วยไง
0: ขี่ออกไปหน้าตาเฉย
1: และเป็นยังไง
0: ก่อนที่มีคนนำภาพผู้ก่อเหตุลงโซเชียลไง
1: เพื่อให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายหาตัวให้หน่อย
0: ก่อนที่เจ้าของบ้านจะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมา
1: ก็ได้จากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
0: พบนายสิริพงษ์หรือว่าต้าอายุอานาม40ปีละ
1: เป็นใครเนี่ย
0: เป็น LGBTQ อยู่กับแฟนหนุ่มอายุ30ปี
1: อ๋อมีผัว
0: พร้อมกับมีกลิ่นควันฟุ้งกระจายไปทั่วห้องเลยนะ
1: สอบถามทั้งคู
0: ่ยอมรับว่ากำลังนั่งเสพยาบ้าอยู่ด้วยกันนี่แหละ
1: ผัวทั้งเมียเลยเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปทำการสอบสวน
1: พร้อมกับนำรูปถ่ายวันก่อเหตุไปแสดงต่อตำรวจเนี่ยนะ
0: หลังจากการสอบสวนในต้าก็ให้การรับสารภาพว่าอย่าหนูเป็นคนขโมยมาเองฮะ
1: ขโมยมาเองไง
0: เออพร้อมกับบอกว่าวันนี้ตัวเองเมาด้วย
1: เมาอะไร
0: ขี่เมาเหล้า
1: แล้วหลังจากนั้น
0: ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านหลังเก่าแหละ
1: เ
0: ป็นบ้านคนรู้จักกันหวังจะยืมเงินมาซื้อเหล้ากินแต่ว่า
1: ไม่เห็นมีใครอยู่น่ะ
0: ด้วยอารมณ์ชั่ววูบมองเห็นถังก๊าซตั้งอยู
1: ่คิดได้ไวปัญญา
0: โอ้ถังนี่สามารถเปลี่ยนเป็นเหล้าได้นี่มันเนี่ย
1: ยกขึ้นรถมอเตอร์ไซค
0: ์หวังจะนำไปขายเอาเงินไปซื้อเหล้า
1: พอกลับมาถึงบ้านเนี่ย
0: มาบ้านแฟนเนี่ยอยู่จากห่างกันประมาณ5กิโลเนี่ย
1: ห่างกันเนี่ย
0: เอ้ยรู้สึกไม่ไหวแล้วเว้ย
1: ทำไงดี
0: ก็ยังไม่นำถังแก๊สไปขายก่อนมารู้ตัวอีกทีว่า
1: ถูกต้องถูกสงสัยเนี่ยนะ
0: ถูกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้ว
1: เออ
0: ก็มาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านนี่แหละ
1: แล้วมาถูกตำรวจจับกุมเนี่ยนะ
0: ตำรวจนี่เก่งจริงๆนะคันนี้มาอยู่อีกตำบลนึงก็ยังตามมาได้นะเนี่ย
1: ห่างกันตั้ง5กิโลเนี่ยนะ
0: เออเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน
1: แล้วก็
0: เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้า
1: ขณะเสพยาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย
0: ส่วนแฟนหนุ่มแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ
1: ประเภทยาบ้าดีแหละ
0: แล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่อไปมันก็ดีใจดิ
1: ดีใจยังไง
0: ดีใจได้ติดคุกโอ้โหทีเนี้ยกินขนมน้ำ
1: ด้วย
0: กินขนมน้ำไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเนี้ยนะ
1: กันกินนะ
0: เออ
1: เป็นทะเลาะกัน
0: ใช
1: ่
0: กินกาแฟดีกว่าตอนนี้กาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 รับทันที
1: ตาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้ากาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900รับทันที
1: ตาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดีจริงๆครับ
1: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มกันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคอฟฟี่กาแฟคุณภาพโดยเครื่องหมายการค้าไทยทิพย์โอสถแน่นอนครับเมื่อกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำตาลคนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: เมื่อสักครู่คณะกรรมการวัดบางพึ่ง
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: บอกตอนนี้ช่างเริ่มทำงานแล้วนะ
1: ช่างไหนอ่ะ
0: ช่างสร้างสะพานนะดิ
1: ข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ไม่รู้กี่ช่างแล้วนะสะพานหลังเดียว
1: อ
0: ๋
1: อ
0: สะพานอันเดียว
1: สะพานเดียวเนี่ย
0: สร้างไม่รู้กี่ช่างแล้วนะซ่อมสร้างแล้วก็หนีซ่อมแล้วก็หนี
1: โอ้ไม่น่าทำกับพระเลย
0: ช่างคนนี้มางี้เลย
1: มาแบบไหนอ่ะ
0: มาบอกก็ทางวัดว่ามีเงินเท่าไหร่บอกมา
1: อ
0: ้าวหมดสัญญาหมดเงินก็จบ
1: เออ
0: มีเงินก็มาว่ากันใหม่
1: ทำกันใหม
0: ่เริ่มทำแล้วเนี่ย
1: ตอนน่าเห็นใจวัดเนี่ยไม่มีเงินทำ
0: บงบังบงบังบงไม่เหมือนวัดเทพบำภัยสร้างกุฏิ65ล้าน
1: โอ้สร้างเยอะเนอะ
0: เออตอนนี้เหลืออีก4ล้าน5จะหมดแล้วเนี่ย
1: ก็เริ่มใช้กันไป
0: ก็เริ่มใช้หนี้กันไป
1: ท่านจะร่วมทำบุญกฐินหรืออะไรก็ช่วยกันไป
0: อ้าวนี่อย่างวัดบางพึ่งเขาบอกมาแล้วนะ
1: กฐิน
0: สามัคคีนี่
2: ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
5: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
6: ลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้

0: ขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าว
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
4: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันธุ์ไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซี
3: ในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกําจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่085 517 9025085-517-9025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร085 517 9025 085 517 9025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร085 517 9025 085 517 9025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

วัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมี6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งส่วนใครที่พลาดตอนตีสามเนี่ยไปติดตามฟังได้ที่วสป .612 ในช่วงตีห้าถึง6โมงเช้านะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังปุ้มอยู่ก็อย่าลืมนะคะเรื่องราวของสุขภาพร่างกายสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินในระยะเริ่มต้นอันนี้ต้อง BGM Soft Gelตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นส่วนเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะตอนนี้ช่อมะม่วงที่กำลังออกรวงอยู่นะหรืออะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วถ้าอยากให้ติดผลวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะฉีดพ่นได้เลยมีคุณผู้ฟังหลายท่านชอบโทรมาถามปุ้มว่าออกดอกอยู่ฉีดเลยได้ไหมก็เราต้องการให้ดอกไม่ร่วงใช่ป่ะเราต้องการให้ดอกมันติดผลให้เป็นดอกที่สมบูรณ์แล้วก็ติดผลแล้วไม่ฉีดตอนดอกบานไม่ฉีดตอนออกดอกแล้วจะฉีดตอนไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าแทงช่อแล้วฉีดเลยนะก็ฉีดเลยหรือถ้าบานแล้วเราไปฉีดพ่นตอนที่ดอกเริ่มบานแล้วเนี่ยมันอาจจะมีกลีบดอกร่วงมาบ้างก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันจะติดผลเป็นหัวไม่ขีดเล็กๆมันก็จะติดไปแบบนั้นไม่มีร่วงนะคะอันนี้ก็ลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำส่วนถ้าต้องการให้งามนะบุ้มใช้คำว่างามนะถ้าดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนอันนี้วัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวแต่ถ้าอยากให้งามฉีดวัคซีนเน่1ค่ะถ้ามีหนอนก็เติมวีโต้ปราบหนอนไปนะถ้าไม่มีหนอนไม่ต้องใช้ค่ะเพราะมันจะไม่เป็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพืชไร่ไม้ผลแต่ถ้าเป็นนาข้าวฉีดวัคซีนไรก่อนเลยเขียวแตกกอใบตั้งไม่เป็นใบขาวไม่เป็นหนอนกอไม่เป็นหลอดหอมแล้วก็ไม่มีแมลงมาบินเร่งให้ข้าวท้องไวใช้วัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะส่วนปราบหนอนปราบหนูปราบรามีปัญหาก็ค่อยใช้ไม่ต้องกันเพราะวัคซีนกันได้วัคซีนไรกันได้สมุนไพรปราบหนูนี่ไม่มีอะไรกันได้ค่ะนอกจากตัวสมุนไพรปราบหนูเองไล่หนูในนาไล่หนูในบ้านไล่หนูในโกดังโรงรถร้านค้าร้านสะดวกซื้อยุ้งฉางได้หมดค่ะสมุนไพรปราบหนูหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะโทรหาปุ้มแล้วกันนะ0855179025 0855179025
9025ค่ะคุณผู้ฟังมีเหตุด่วนเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เฝ้าระวังมาตลอดเพราะเกรงว่ามันจะปะทุขึ้นมาแล้วก็ความรุนแรงนี่กว่าจะควบคุมได้เนี่ยคุณผู้ฟังเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพลิงลุกลามไปยังชั้นลอยใต้ลานจอดรถนะคะเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นประมาณ20นาฬิกาเศษๆได้ค่ะมีรายงานมาแจ้งสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้ในคลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิก็นำกำลังไปที่เกิดเหตุในช่วงประมาณ 2:42 นาทีได้รับแจ้ง 2:50 เพลิงที่ลุกไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์เกิดจากชั้น1ซึ่งเป็นร้านค้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยพญาไทบรรทัดทองบางรักภูเขาทองสามเสนผลโยธินบางโพสุทธิสารนำกำลังไปสนับสนุนในบริเวณที่เกิดเหตุ 3:10 นาทีเพลิงเริ่มที่จะลุกลามไปยังชั้นลอยใต้ลานจอดรถจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังเป็นระยะด้านหลังของอาคารเริ่มมีแสงเพลิงประมาณ 3:51 นาทีมีรายงานกันศาสตร์อาคารเริ่มทรุดตัวมีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ2รายนำส่งโรงพยาบาลกลางต้องเรียกอาสาสมัครทั้งหมดออกมาทั้งหมดค่ะเพราะว่าตึกเริ่มเอียงประมาณ 60% หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังประมาณเที่ยงคืน

ความร้อนก็ปะทุขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่ก็ไล่ดับตั้งแต่ชั้นล่างไล่ขึ้นไปถึงชั้นบนก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดประมาณ 01:43 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดหลังจากปะทุขึ้นมาอีกจากแผงโซลาร์เซลล์ของอาคารรอบข้างแล้วก็ตัวอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่มีลักษณะการเอียงแล้วก็พังถล่มลงมา 01:43 นาทียืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วก็มีการรายงานในส่วนของความคืบหน้าทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปงานนี้ต้องบอกเลยนะคะตั้งแต่รับตำแหน่งรอบ2ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นี่เจอแต่งานยักษ์ทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังหลายงานนะคะโครงหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงไม่มีรายงานผู้ติดค้างอยู่ในอาคารแต่อย่างใดแม้เจ้าหน้าที่จะระบุว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังพบว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงอาคารจากภายนอกตลอดเวลาเพราะว่ายังมีกลุ่มควันหนาแน่นลอยมาจากตัวอาคารนะด้านในยังมีแสงเพลิงประทุขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าจะควบคุมได้ทั้งหมดส่วนตัวอาคารที่ถล่มลงมาเนี่ยเป็นอาคารบริเวณลานจอดรถชั้น2และชั้น3ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เพราะว่ามีสิ่งของทับถมกันอยู่แล้วก็มองเห็นแสงเพลิงที่อยู่ด้านในบริเวณชั้น1แต่ว่าควบคุมไม่ให้ลุกลามความเสียหายเท่าที่เห็นคือทั้งหมดของพื้นที่ด้านในไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องมือช่างคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานถึงจะดับได้ทั้งหมดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะนำน้ำเข้าไปไล่ดับได้เนื่องจากว่าอุปสรรคจากโครงสร้างอาคารที่ถล่มลงมาแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ถล่มเพิ่มแล้วก็จะไม่มีการปะทุขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่ก็ยังควบคุมอยู่ตลอดเนี่ยค่ะสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายวัชระพัทธอัมพันธ์นางสาวพิสมัยปะทะวังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนายสมานมิตรยางไทยสงผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังน่ากลัวมากผู้ว่าชัชชาตินี่ลงพื้นที่ตรวจสอบเองโดยเฉพาะจุดอาคารสุดตัวอาคารเนี่ยมีสินค้าที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่จำนวนมากไฟก็ลุกลามอย่างต่อเนื่องนะคะจากร้านค้าต้นเพลิงที่อยู่ชั้น1ไปยังชั้นลอยใต้ลานจอดรถแล้วก็นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในขณะเข้าควบคุมเพลิงเป็นสำคัญโดยเฉพาะบริเวณจุดที่อาคารทรุดตัวแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีการตั้งศูนย์อำนวยการร่วมเพื่อประสานงานกับการทำงานทุกหน่วยและเร่งประเมินความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารโดยด่วนไปดูเรื่องอื่นกันบ้างค่ะนี่ก็เป็นเหตุระทึกขวัญแล้วก็มีนี่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันนี้ถึงวันที่2กันยายนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนประกาศกันมาหลายฉบับนะคะในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคกลางรวมทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เนื่องจากร่องมรสุมที่เลื่อนมาพาดผ่าน

0: าคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีพื้นที่ที่คาดว่าฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนปุ้มก็เล่าไปหลายวันแล้วนะคะสำหรับการเตือนมาในหลายๆพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ให้ระวังชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ด้วยค่ะนี่51จังหวัดนะคะตอนนี้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนตกหนักเจ้าหน้าที่จะติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็บรรดาสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติน้ำตกถ้ำลอดถ้ามีความเสี่ยงก็จะประกาศเตือนปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่ค่ะหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงก็จะห้ามเดินเรือนะคะก็แจ้งไปยังชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารต้องระมัดระวังแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เสี่ยงระวังภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนได้ที่แอปพลิเคชันของ Thai Disaster Alert นะคะแล้วก็ที่ปภ.สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของคำเตือนการเตรียมการแล้วก็การเฝ้าระวังโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะส่วนเรื่องอื่นๆไปดูกันกรณีเจดาแล้วก็ที่ปรึกษาโอ้โหคุณผู้ฟังได้ดูรายการโหนกระแสป่ะปุ้มเห็นที่ปรึกษาเจดานี่นะที่ปรึกษาประดาน่ะเขาใส่แหวนนะเต็มไม้เต็มมือเต็มนิ้วโอ้โหมาดมั่นมาดมั่นมากมาดนี่แบบน่าเชื่อถือจริงๆใส่แหวนทั้ง10นิ้วเลยค่ะนอกจากแหวน10นิ้วแล้วเนี่ยนะคะแหวนพระนะจ๊ะไม่ใช่แหวนเพชรคือถ้าใส่แหวนเพชรทั้ง10นิ้วเนี่ยบุ้มก็จะแบบชื่นชมเนาะอันนี้ใส่แหวนระนะไม่ใช่แหวนเพชรยังไม่รวมห้อยพระพิฆเนศห้อยพระนาฬิกาที่เป็นของขลังเป็นวัตถุมงคลมองไม่เห็นหน้าปัดนะเลดแล้วก็เข็มกลัดอะไรก็ไม่รู้ค่ะลุงแหวนเป็นที่ปรึกษาคนใหม่ของประดาหรือว่านางสาวชมมณีน้อยจันทร์กับนางบัวไข่ที่เป็นทายาทของตาเฮียงผู้บริจาคที่ดินวัดป่าดุลยารามจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวมีหลักฐานใหม่ที่จะใช้ในการสู้คดีคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้หวังที่จะได้ที่ดินวัดคืนแต่อยากได้ความถูกต้องคือก็ควรจะหยุดได้ป่ะถ้าไม่อยากได้นะป้าดาเนี่ยก็เปิดตัวนายวรเดชช่างบุ อดีตผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปี2559ถึง2561ในฐานะที่นายวรเดชเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข่ลูกของตาเฮียงการเปิดตัวที่ปรึกษาคนใหม่ของป้าดาเนี่ยก็เรียกเสียงฮือฮาบนโลกออนไลน์มากเลยค่ะเพราะว่าโฟกัสไปที่แหวนบนนิ้วมือทั้ง10นิ้ว10นิ้วเนี่ยก็ต้องใส่10วงป่ะแต่ว่า10นิ้วใส่16วงค่ะ10นิ้วใส่16วงเขาเรียกกันว่าลุงแหวนธานอสโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาลุงแหวนธานอสนี่มีนิ้วนางนิ้วก้อยใส่2วงค่ะนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยใส่2วง10 12 14 16แล้วก็นิ้วก้อย18อุ้ยปุ้มว่าใส่เกิน16 16วงแน่นอนค่ะเพราะที่เห็นนี่ก็18แล้วนะวันที่เมื่อวานนี้นายวรเดชช่างบุก็มาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสมีคุณกันชัยเป็นพิธีกรเขาก็แนะนำตัวว่าเคยทำงานในสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดคอยสร้างวัดย้ายวัดอยู่ที่จังหวัดตราด7ปีอยุธยา2ปีผู้อำนวยการพุทธมณฑล4ปีแล้วก็ย้ายไปเป็นผู้ตรวจ2ปีก่อนเกษียณอายุราชการสาเหตุที่มาเป็นที่ปรึกษาให้ประดาเนี่ยเพราะว่านั่งฟังรายการโหนกระแสพูดไปพูดมาฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกต้องรู้จักประดามาตั้งแต่สมัยเป็นผู้ตรวจราชการประดาเนี่ยไปหาที่พุทธมณฑลพาชาวบ้านไป50คนไปร้องห่มร้องไห้แล้วบอกว่าตำรวจจับติดคุกหาใครไปช่วยก็ไม่มีใครช่วยทางผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาขณะนั้นเนี่ยก็มอบหมายให้นายวรเดชเนี่ยไปช่วยประดาไปวางแผนว่าจะช่วยกันยังไงบ้างนะตอนนั้นก็เลยรู้สึกดีแล้วก็สนิทชิดเชื้อสนิทสนมกันนะคะประมาณนี้ในระหว่างการออกรายการโหนกระแสก็มีข้อมูลต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีทนายอนันตชัยชัยเดชหรือว่าทนายกระดูกเหล็กนักกฎหมายและทนายความชื่อดังของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเจ้าของฉายาทนายกระดูกเหล็กก็มาร่วมในรายการโหนกระแสด้วยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องกลับทายาทประดาแล้วก็ที่ปรึกษาของประดาด้วยข้อหาดูหมิ่นคณะสงฆ์และเจ้าพนักงานแล้วก็มีข้อความที่แบบฟังแล้วแบบสุดอะในกรณีพิพาทเกี่ยวกับวัดป่าดุลยารามซึ่งทางฝั่งประดาเนี่ยก็พยายามที่จะหานู่นหานี่มาให้เป็นประเด็นรวมไปถึงเรื่องราวของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามด้วยค่ะมีประโยคนึงที่ทนายอนันตชัยเนี่ยฟาดกลับแก๊งประดานะคะคือนอกจากจะฟ้องข้อหาดูหมิ่นคณะสงฆ์และเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าร้องแรกแหกกระเชอให้น้ำตาเป็นสายเลือดก็ไม่ได้วัดเนี่ยค่ะตายแล้วเกิดใหม่มาก็ไม่มีทางที่จะได้วัดนี่โดยกฎหมายและโดยหลักการทนายอนันตชัยบอกว่า ที่มาออกรายการเนี่ยคืออยากมาให้ความรู้ได้สาระเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับกฎหมายสงฆ์ซึ่งมันไม่ใช่กฎหมายสงฆ์โดยเฉพาะในเรื่องปัจจุบันเท่านั้นแต่มันย้อนไปถึงอดีตไอ้ที่เขาออกมาแถลงข่าวเนี่ยทนายอนันตชัยก็บอกว่าเราก็เตรียมตัวมาเพราะอยากให้เขาและประชาชนทั่วไปได้รับฟังแต่เขาไม่ฟังซึ่งมันก็น่าเสียดายที่เคยทำงานเกี่ยวกับสำนักพระพุทธสำนักพระพุทธศาสนาก็น่าจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องราวของกฎหมายสงฆ์มากกว่าทนายอนันตชัยอันนี้เป็นข้อความให้สัมภาษณ์ของทนายอนันตชัยนะคะแล้วก็บอกว่าอธิบายไปก็ไม่รับฟังพูดแทรกขึ้นมาเพราะเราต้องการอธิบายในข้อกฎหมายตั้งแต่เรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสก่อนตั้งวัดอธิบายไปก็ไม่ฟังบอกรู้หมดใช่หมดพอเราเอาเรื่องผังวัดและรูปถ่ายให้ดูก็ไม่ฟังทำตัวเหมือนสีถนนชัยเนี่ยพอนำคำพิพากษาออกมาอ่านให้ฟังก็ไปกล่าวหมิ่นคำพิพากษาอีกทนายอนันตชัยบอกอยากให้เอาป้าดามานั่งฟังแกก็ไม่มาปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาคุยโดยบอกว่าทนายอนันตชัยนะคะบอกว่าต่อให้คุณร้องแรกแหกกระเชอน้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็ไม่ได้วัดแต่สิ่งที่ได้แน่ๆก็คือจะฟ้องกลับในการหมิ่นคณะสงฆ์และหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วบอกเลยว่าเขาจะสมปรารถนานี่ค่ะเพราะว่าทนายอนันตชัยเนี่ยมีบัตรหมัดเด็ดแล้วบอกว่าถ้าประดาอยู่นะสนุกกว่านี้แน่ถ้าต่อไปมีการดูหมิ่นคณะสงฆ์หรือดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าอาวาสทนายอนันตชัยจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษส่วนในวันพรุ่งนี้30สิงหาคม 10:30 น.ทนายอนันตชัยจะไปที่วัดอดุลยารามจะไปแถลงข่าวไล่เรียงเอกสารทั้งหมดเพื่อจะได้ยุติแล้วอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องของวัดป่าอดุลยารามเนี่ยยุติแล้วแต่หลังจากนี้จะมีแต่เรื่องของทายาทประดาทายาทตาเฮียงประดาและที่ปรึกษาของประดาที่จะต้องไปขึ้นศาลเท่านั้นนี่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าวาดนะก็มายืนยันเรื่องของตราตั้งอย่างถูกต้องกรณีป้าดาออกมาแถลงข่าวว่าหลักฐานเท็จในการเข้ามาเป็นเจ้าวาดและการแต่งตั้งสมณศักดิ์เนี่ยค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดตราชูวนารามที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขอเข้าพบพระครูอดุลศิลาพรเจ้าวาดวัดตราชูวนารามซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และรับรู้เรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดอดุลยารามรวมถึงเรื่องของตาเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเป็นโยมอุปถากและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจมาโดยตลอดจนกระทั่งตาเฮียงเสียชีวิตโดยพระครูอดุลศิลาพรเจ้าวาดวัดราชูวนารามบอกว่าที่มาของพระครูอดุลสารนิเทศหรือพระอาจารย์สุภัทก่อนเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเป็นหนึ่งในวัดสาขาของวัดราชูวนารามพระอาจารย์สุภัทนับเป็นเจ้าวาดที่มีตราตั้งถูกต้องรูปแรกและเป็นพระสงฆ์รูปเดียวของวัดที่ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดจวบจนปัจจุบันนี่ค่ะเดิมยังไม่ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูอดุลสารนิเทศนะคะแต่ว่าแล้วก็จำวัดอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพอไปมาหาสู่กันหลายครั้งจึงขอให้พระอาจารย์สุภัทช่วยเดินทางมาเป็นเจ้าสำนักวัดป่าอดุลยารามเนื่องจากเป็นคนในพื้นที่นี่ค่ะแล้วก็ยืนยันว่ามีประกาศตั้งเจ้าวาดประกาศสร้างวัดและกระบวนการต่างๆที่มีหลักฐานเอกสารชัดเจนนี่แหละก็หลายฝ่ายก็ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่ ท่านเจ้าวาดไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังนะคะแต่ยังมีอีกหลายที่นะหลายวัดที่มีปัญหากรณีพิพาทแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกล่ะค่ะต้องหาคนมาช่วยขึ้นศาลก็ต้องเสียตังค์ไหนต้องหาทนายไหนต้องเดินทางประมาณนี้แหละแล้วก็การที่จะมาฟ้องร้องขอคืนที่ดินทั้งที่บุพการีบริจาคไปแล้วนัยยะสำคัญมันก็มาจากราคาและมูลค่าที่ดินที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นหลายเท่าตัวจากอดีตถึงปัจจุบันนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังรวมแล้วก็เรื่องของความโลภล้วนๆอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจ จีราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้มีเรื่องราวของสาววัย18คนหนึ่งซึ่งปลอมบัตรประชาชนดูปลอมบัตรประชาชนไปเที่ยวบาร์โฮสค่ะบาร์โฮสก็คือสถานที่ที่มีหนุ่มๆ หน้าตาดีคอยให้บริการนะคะไปเที่ยวบาร์โฮสเนี่ยคืนนึงเนี่ยต้องมีสตางค์ติดกระเป๋าไปหลายๆหมื่นนะคะเพราะว่าต้องเหมาดริงค์และอายุ18เนี่ยจะต้องใช้เงินหลายหมื่นเพื่อที่จะไปเที่ยวบาร์โฮสแล้วก็ไปติดหนี้ดริงค์ถูกผู้จัดการร้านจับโกนหัวขายเส้นผมเพื่อแลกกับการจ่ายค่าดริงค์กลายเป็นเรื่องค่ะนางฟ้าอายุ34ปีพานางสาวหมวยอายุ18ลูกสาวเข้าแจ้งความที่สน.บางยี่ขันธ์เพราะว่าถูกเจ้าของบาร์โฮสจับโกนศีรษะหลังจากที่เข้าไปซื้อดริงค์แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายนางสาวหมวยบอกว่ารู้จักบาร์โฮสผ่าน TikTok หลงแบบประทับใจแล้วก็ติดใจโฮสติดใจหนุ่มๆแล้วก็ไปเที่ยว3ร้านโดยการปรับแก้ไขปีเกิดในบัตรประชาชนเพื่อเข้าใช้บริการโดยร้านแรกเนี่ยจ่ายไป 13,000 ร้านที่2ย่านพระราม3ติดหนี้เขาอยู่ 30,000 ถูกยึดโทรศัพท์ไปยังไม่จบไปร้านที่3ย่านอรุณอมรินทร์สั่งไป200ดิ้งเป็นเงิน 60,000 คราวนี้ไม่มีเงินจ่ายค่ะดูดิคือไปร้านแรกหมดไป 13,000 เนี่ยอายุ18นะแก้ปีเกิดไปเที่ยวบาร์โฮสไปดูผู้ชายเนี่ยแล้วร้านที่2เนี่ยติดหนี้ 30,000 คือมันควรจะจบตั้งแต่ร้านแรกแล้วป่ะเธอระบุว่าทางร้านให้เลือกระหว่างถูกทำร้ายร่างกายหรือจะโกนหัวให้เพื่อยกหนี้เธอจึงยินยอมเซ็นเอกสารเพราะคิดว่าแค่ตัดผมสั้นแต่ถูกโกนจนล้นทั้งศีรษะเลยค่ะคือเขาบอกว่าที่โกนทั้งหมดเนี่ยคือจะเอาผมเนี่ยไปขายเธออาจจะผมตรงสลวยจะเอาผมไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้เธอก็คิดว่าจะแค่ตัดสั้นเฉยๆแต่กลายเป็นว่าถูกโกนจนล้นทั้งศีรษะแถมนำคลิปไปโพสต์ประจานในโซเชียลจนถูกคอมเมนต์คุกคามจนเธอคิดหนักถึงกับจะทำร้ายตัวเองขณะที่ผู้เป็นแม่เนี่ยยอมรับเรื่องตกลงขายเส้นผมแต่ไม่คิดว่าจะถูกโกนจนหัวโล้นแล้วก็เดินเท้าเปล่ากลับบ้านผู้จัดการบาร์โฮสมาชี้แจงในเรื่องคลิปหลุดนะคะคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่ได้กระชากตัวแต่รอเงินตั้งแต่เที่ยงคืนถึง8โมงเช้าเมื่อตกลงกับแม่เรื่องให้ทำงานใช้หนี้ไม่ได้ก็เลยเสนอให้ขายเส้นผมกับการยกหนี้ 60,000 แล้วย้ำว่าไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลค่ะแต่คลิปมันหลุดไปแล้วเขายินดีที่จะไก่เกลี่ยและรับผิดชอบในส่วนที่ผิดพลาดไปซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเข็ดไม่คิดอยากจะเที่ยวบาร์โฮสอีกแล้วคือซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเที่ยวอยู่แล้วเพราะ 1. อายุไม่ถึง 2. เลยก็คือไม่มีตังค์อันนี้สำคัญมากนะคะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เตือนใจค่ะคุณผู้ฟังขารู้เท่าไม่ถึงการหรืออยากไปจนเกินเหตุ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้เวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการยังมีอีกประเด็นหลายๆประเด็นที่อยากเล่าเดี๋ยวไปติดตามต่อในช่วงตีห้าที่วสป.612แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้ากลับมาพบกันที่นี่นะคะอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474มาใหม่
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกำลัง
10: ผมร
11: ู้
10: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
14: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มา ที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียน

อบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพัทดีท็อกแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

แม่สู้ด้วยกันมาพอจะลืมตาอ้าปากเธอก็ป่วยตอนนี้หลายๆคนบอกว่าตายไม่กลัวกลัวตอตอบางคนบอกให้กลัวตอตอนี้กลัวติ๊กตอกหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะติดเตียงนะฮะตอนนี้เราก็จะเห็นข่าวเนาะติดเตียงอะไรเงี้ยนะมีเพื่อนจุ๋มคนหนึ่งนะเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กของเขานะบอกว่ากลัวไม่ตายค่ะกลัวตอตอติดเตียงไม่เท่าไหร่นะนะพอจะกลับบ้านก็ไม่มีคนรับด้วยนะ2-3 วันก่อนจุ๋มก็เห็นมีข่าวนำเสนอนะครับว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมกตัญญูที่ไหนอ่ะอยุธยานะก็ได้รับแจ้งว่านะคือเขาโพสต์ละกันนะเป็นผู้โพสต์นะเพราะว่าคนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะก็โพสต์เรื่องราวว่าทำงานมา30 กว่าปีนะอยู่ร่วมมูลนิธินี่แหละนะรับคนป่วยคนเจ็บคนเสียชีวิตต่างๆนะก็บอกเพิ่งเคยเห็นในลักษณะนี้เนี่ยคือได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยนะก็ก่อนจะนำทางมารักษาเพื่อป่วยแล้วก็เป็นแผลกดทับนะเนื่องจากแพทย์เห็นว่าไม่มีอาการแทรกซ้อนก็เลยประสานงานให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปบ้านนะเมื่อนำผู้ป่วยกลับไปบ้านกำลังจะนำลงจากรถนะก็ได้รับแจ้งจากภรรยาว่าไม่ต้องนำผู้ป่วยลงจากรถไม่ประสงค์รับกลับบ้านนะหลายๆคนอุ๊ยจึงอยากมาต้องฟังให้จบนะท่านผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยนายชัยวัฒน์ที่เป็นเจ้าที่ร่วมกตัญญูเนี่ยก็เลยพูดคุยสอบถามว่าแล้วตัวเองจะเอาผู้ป่วยไปไว้ที่ใดได้ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็เลยประสานตำรวจมาช่วยคุยนะทางบ้านก็ยังไม่รับผู้ป่วยกลับนะจึงต้องตัดสินใจนำผู้ป่วยเนี่ยกลับมาที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวง

นำกลับมานะก็ทางแพทย์ก็ได้ตรวจนะไม่พบความผิดปกตินะแต่ไม่สามารถส่งผู้ป่วยกลับเข้าบ้านได้ต้องยังไงล่ะเนี่ยนะนะตกลงก็ติดต่อไปผู้ป่วยก็ให้ข้อมูลว่ามีบุตร2 คนก็ไม่สามารถติดต่อบุตรได้นะทางพม.ต้องมาแล้วแหละนะพัฒนามนุษย์เนี่ยนะจะดำเนินการติดต่อหาญาติและประสานหน่วยงานนะคืออาการก็ไม่หนักมากจะเอาไปส่งที่บ้านเขาก็ไม่ขอรับนะฮะก็ติดต่อไปยังอสม.ในพื้นที่อีกนะก็เลยรู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยกับภรรยาเนี่ยนะแยกทางกันมาก่อนนะก็คือไปมีภรรยาใหม่ละแล้วตอนหลังเนี่ยคือป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะอดีตภรรยาเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยไปอยู่กับภรรยาใหม่นะและตอนป่วยเนี่ยขอกลับมาอาศัยอยู่กับภรรยาเก่าภรรยาเก่าก็เอิ่มนะก็ถือว่าเป็นการช่วยแกก็ให้อยู่นะทีนี้พอป่วยอีกครั้งจะกลับมาแกบอกแกก็ไม่ไหวตัวแกก็เปี้ยเลยเดินไม่ได้นะอายุก็70 กว่าเหมือนกันนะจะยังไงล่ะเนี่ยนะก็บอกตนเองเนี่ยก็เป็นอดีตจริงก็มีอาศัยกันอยู่นี่แหละนะใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่ปี2528แยกทางกันตั้งแต่2551นะฮะแล้วก็ไม่ได้ชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันแต่ที่ผ่านมา1 ปีเนี่ยผู้ป่วยขอกลับมาอยู่อีกครั้งตนเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จึงอนุญาตให้อยู่อาศัยจนกระทั่งล้มป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงตัวเองก็จะเอาไม่รอดเดินเหินก็ลำบากนะจะยกตัวอาบน้ำดูแลกิจวัตรก็คงไม่ได้นะค่าใช้จ่ายก็ไม่มีนะก็ให้กลับไปอยู่กับคนที่แกไปอยู่มาเขาก็ไม่รับกลับโอ้ท่านผู้ฟังนะมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้นะมันจะมองหลายมุมนะท่านผู้ฟังนะดูจากภาพภรรยาเก่าเนี่ยแกก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะเลิกลากันไปก็เกือบ20 ปีเนาะไปอยู่กับคนอื่นว่างั้นเถอะพอป่วยมาขอกลับตอนแรกยังไม่ติดเตียงไงแกก็เออไม่เป็นไรอายุก็77จะ80กันแล้วนะตอนนี้พม.ก็ต้องเข้ามาแล้วล่ะนะเพราะตัวแกเองแกคงดูแลไม่ได้จริงๆนะดูจากสภาพนะแกไม่ใช่ใจจืดใจดำเนาะไอ้ตอนมาอยู่ร่วมก็ไม่ว่าถ้าติดเตียงแกเอาตัวเองแกก็ยังไม่ไหวเลยนะแล้วแกจะดูแลอย่างไงอาบน้ำอาบท่าแล้วดูแลคนป่วยติดเตียงหนักนะท่านผู้ฟังนะการยกการพลิกตัวการอะไรต่างๆถ้ามีเงินก็ไปอย่างเนาะมีเงินก็จ้างคนนะอันนี้เรื่องจริงนะญาติลุงตู่นะเป็นเรียกว่าเป็นเขยแล้วกันถ้าจะพูดตามลำดับญาติก็พี่เขยแหละนะพี่สาวคุณลุงคนถัดกันไปเนี่ยก่อนคุณลุงเนี่ยเขาพี่เขยเขาก็ป่วยนะฮะเส้นเลือดสมองเหมือนกันนะล้มเกษียณได้ไม่ถึง3 เดือนนะฮะล้มตอนปีใหม่เมื่อสัก3-4 ปีที่แล้วตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะก็ต้องทำกายภาพตัวพี่สาวเองเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะผู้หญิงก็มีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่สมัยเด็กเนาะเขาเป็นคนแบบเหมือนตัวเหลืองอะท่านผู้ฟังพี่สาวของคุณลุงอะนะคนที่ถัดจากคุณลุงไปนะหัวปีท้ายปีเนี่ยท่านนี้ก็ต้องใช้เงินนะก็ต้องจ้างคนมาดูแลก็เดือนละ20,000นะเขาก็จะมีการฝึกนะดูแลผู้ป่วยอภิบาลนะคนป่วยนะลักษณะอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดือนละ25,000คือถ้าเราไม่มีคนไม่มีตังค์ทำไงอ่ะ

ก็ต้องตำมีตำเกิดเนาะก็พอดีแหละเกษียณมาได้บำนาญก็แล้วก็เป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่หน่อยก็ถือว่าโชคดีไปเนี่ยเพราะว่าเงินเดือนน่ะก็ต้องบอกเลยว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเอามาดูแลตัวเองแล้วอย่างคนที่ไม่มีเงินทำยังไงเนี่ยมันก็น่าเห็นใจเนาะแต่สำหรับจุ๋มจุ๋มย้อนไปดูที่เหตุสมมติว่าเรามีภรรยาหรือมีสามีอยู่ด้วยกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยนะเขาก็ไม่นอกใจเราซื่อสัตย์ทำมาหากินเลี้ยงดูแลครอบครัววันหนึ่งถ้าเขาเจ็บป่วยติดเตียงเนี่ยดูไม่ได้ก็ต้องดูกันเนาะเราก็นึกถึงเนาะเขาก็ดูแลเราแต่ถ้าเกิดมีบ้านเล็กบ้านน้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นวิบากของคนที่มีหลายบ้านเนาะนะนี่ส่วนตัวจุ่มนะจุ่มคิดอย่างนั้นคือเหตุที่คุณมาเนี่ยผลวิบากของมันก็เกิดอย่างเงี้ยจะไปบ้านนู้นไม่รับบ้านนี้ก็ไม่รับลูกก็ไม่เอานะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะเวลาคนที่ถ้าเราไม่ได้ประพฤติในตามศีลเนาะนะอย่างข้อที่สามอ่ะนะมันก็ยากเหมือนกันนะนะบางคนเนี่ยโอ้สามีติดเตียงเขาก็ยังรักภรรยาติดเตียงเขาก็ยังรักยังดูแลกันเช็ดเนื้อเช็ดตัวก็มีเยอะนะฮะนะอันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะนี้เยอะนะบางทีก็เอาพ่อไปทิ้งหน้าวัดตามวัดก็เห็นข่าวบ่อยนะพอไปถามว่าเอาทำไมเอาพ่อมาทิ้งบอกพ่อไม่เคยดูแลเลยพอป่วยก็มาให้อยู่มาทิ้งแม่ไปตั้งแต่สมัยผมยังอายุยังเด็กอยู่เลยแม่เหนื่อยนะพอแก่ตัวลงไปไหนไม่รอดกลับมาจะมาให้ผมเลี้ยงหลอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลบ้างเอาพ่อมาทิ้งที่วัดก็เจอเยอะนะมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะแต่จริงๆเนี่ยถ้าตามหลักนะมนุษยธรรมเนี่ยคือถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเหมือนกันนะถ้าเราคิดถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีร่างกายของเราเราก็ต้องดูแลกันไปเนาะนะอย่าให้เสียชื่อว่าเรานับถือศาสนาพุทธนะก็คงไม่ได้เป็นแค่พุทธแค่ในลายลักษณ์อักษรในบัตรประชาชนอันนี้จุ๋มว่าเป็นปัญหาสังคมมากๆนะตอนนี้เพราะว่าตัวเลขของผู้สูงวัยเนี่ยนะทั้งประเทศเราเนี่ยมีประมาณกี่คน60ล้านตอนนี้70ล้านได้ไหมคะนะก็ต้องบอกว่าประชากรในประเทศไทยตอนนี้แล้วก็คนสูงวัยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมีคนสูงวัยเท่าไหร่เยอะนะฮะประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์นะฮะก็สำรวจกันล่าสุดเลยเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเมื่อวันที่23มีนาคมเนี่ยนะจากที่ประชากรตามที่ขึ้นทะเบียนราษฎร์นะไอ้ที่ไม่ขึ้นทะเบียนนี่ไม่นับนะ65ล้าน8แสน9,000กว่าคนน่ะนะ9,011คนนะแล้วก็แบ่งเป็นเพศชายเนี่ยนะ32ล้านคนเยอะนะ30นะแต่ผู้หญิงมากกว่านะครับผู้หญิงเนี่ย33ล้านคือ30กว่าล้านคนนะมากกว่าผู้ชายนะฮะแล้วก็มีโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยนะอยู่ที่9ล้านตีไป10ล้านเลยกัน 9.11 ล้านเนี่ยนะแล้วอยู่ที่13.9% นะเด็กอายุที่ต่ำกว่า15ปีวัยแรงงานก็อยู่ที่ประมาณ 63% นะอยู่ที่ระหว่าง15ปีถึง59ปีนะก็ยังถือว่าเป็นวัยทำงานอยู่นะอยู่ที่
41ล้านคนคิดเป็น 63% ส่วนผู้สูงอายุลองมาฟังนะไอ้อย่างจุ่มนี่เป็นผู้สูงอายุช่วงต้นก็ มีช่วงต้นเนี่ยนะ60 ปีขึ้นไปเนี่ยนะคือคิดเป็น22%ไม่ใช่น้อยๆนะฮะ14.96ล้านตีไปซะ15ล้านน่ะตอนเนี้ยคนที่อายุ60 ปีขึ้นไปอ่ะ15ล้านนะ22%กับ23%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิกฤตหลายอย่างนะเพราะว่าอายุมันมีช่วงที่หายไปนะเพราะวัยเกิดช่วงทำงานนะจะเห็นว่าอยู่ช่วงหนึ่งนะอย่างบางคนก็ไม่มีครอบครัวไม่แต่งงานแต่ไม่มีบุตรคือรู้สึกว่ามันเป็นภาระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะตัวเลขตีไปกลมๆเนี่ย15ล้านคนและที่น่ากังวลก็คือสัดส่วนแรงงานและเด็กเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะล่าสุดเนี่ยประเทศจีนนะตอนนั้นเขาจะมีช่วงที่เขาปกครองอะเนาะมีช่วงหนึ่งที่ให้มีลูกไม่เกินครอบครัวละ1-2 คนตอนนั้นคุมกำเนิดนะประชากรประเทศจีนคือต้องบอกว่ามากที่สุดในโลกนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากี่พันล้านคนแต่ประเทศเขาใหญ่นะพื้นที่กว้างนะตอนนี้ใครมีลูกได้เงินด้วยเพราะว่าสัดส่วนของเด็กมันห่างกันอย่างบ้านเราตอนนี้ก็เกิดปัญหานะเพราะว่าประชากรของเด็กเนี่ยนะอย่างที่บอกไปอายุต่ำกว่า15ปีมีแค่13%น่ะทันเนี้ยจะยุ่งแล้วนะมันจะขาดช่วงนะนะก็ตอนนี้ก็จะมีคนสูงวัยอย่างหน่วยงานนะหรือไม่ก็ส่วนมากจะเป็นบริษัทห้างร้านเนาะก็จะมีคนสูงวัยอย่างบริษัทหลายๆที่นะก็ต้องมีให้รับคนสูงวัยที่ยังทำงานได้คืออายุ60แต่ยังทำงานได้นะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่ามีแรงงานเป็นคนสูงวัยทั้งหมดเลยประเทศเขาคนอายุยืนนะไม่คือสุขภาพดีอ่ะนะมันก็จะมีพนักงานเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะเห็นนะคนที่คอยแบบดูแลเรื่องรถของบัสที่เป็นทัวริสต์นะฮะจอดรถยังไงพนักงานดูแลในตามร้านอาหารต่างๆเป็นคนสูงวัยนะแต่เขาแข็งแรงกระฉับกระเฉงเดินได้นะฮะนะอีกหน่อยจุ่มก็จะรับพาร์ทไทม์เหมือนกันแหละนะไปเป็นพนักงานที่ไหนดีอ่ะเอาคนลงก็ไม่แน่นะชีวิตเนี่ยนะลูกก็ไม่มีนะสมมุติถ้าตะลุงแกตุยไปก่อนเนี่ยเราทำมาสัมมาชีพไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยนะหลานก็ไม่เลี้ยงเนี่ยนะต้องออกไปเผชิญชีวิตนะต้องไม่ประมาทท่านผู้ฟังมีทรัพย์สมบัติก็อย่าเพิ่งไปยกให้ใครหมดเด้อเดี๋ยวจะไม่มีบ้านอยู่อันนี้เรื่องจริงจะว่าแต่บ้านเลยแม้กระทั่งวัดตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะมากเนี่ยมีเคสทายาททวงคืนวัดกันเยอะมากก็มีตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยก็เป็นที่ที่หลายๆคนที่เป็นชาวพุทธก็หนักอกหนักใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะอย่างเมื่อวานที่หลวงพ่อเทศนะฮะมันก็มีคนเชื่ออย่างนี้ว่าบาปบุญไม่มีจริงโลกหน้านรกสวรรค์ไม่มีจริงตายแล้วศูนย์ไม่มีภพไม่มีชาตินะเพราะฉะนั้นชาตินี้ฉันขอมีเงินไว้ก่อนใครจะเป็นยังไงก็ไม่สนนะอะไรก็เยอะนะตอนนี้น่ากลัวเข้าสู่เดี๋ยวก็เรียกว่ากะรียุคเนาะเมื่อวานนี้นะเมื่อวานไปทำบุญเราก็มานั่งดูวันนี้ในอดีต Facebook นะจุ๋มทำทุกปีนะพ่อก็เสียมาปีนี้เข้าปีที่6นะบางทีก็ไปทำวัดดอนนะวัดดอนก็ก็อย่างละครึ่งนะวัดดอนก็ไปทำ3ครั้งนะบางทีตรงเสาร์อาทิตย์เนาะหลานๆเอาไปก็เหมือนไปสุพรรณด้วยไปกราบหลวงพ่อด้วยวันนี้ในอดีตมันขึ้นมาปุ๊บๆๆๆนะอ้าว
สามปีหลังสลับกันไงอันนี้ก็ที่วัดบ่อแก้วนะคะคือพระที่วัดเข้าพรรษาเนี่ยน้อยนะมีแค่สามรูปเองหลวงพ่อบอกนิมนต์เพิ่มบอกไม่เป็นไรเราเอาแค่นี้แหละเรียบง่ายนะครบพอดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อวานเนอะเมื่อวานหลวงพ่อเสียงดีจังเลยเนอะเมื่อวานก็ไปถวายพระตาหารเพลเนาะเนอะพี่สาวจุ่มก็ทําข้าวมันไก่ไปเนอะพ่อจุ่มก็ชอบกินข้าวมันไก่นะเออบางทีมันสะดวกและง่ายเนาะเวลาแบบนึกอะไรไม่ออกก็ข้าวมันไก่นะจริงเนอะเมื่อวานเนอะหลวงพ่อก็เอามาคุยเนาะเหมือนว่าเราเนี่ยเห็นกันมาโหเนอะจุ๋มแต่งงานตอนอายุ24นะ24ปีอะในรูปถ่ายวันงานแต่งงานน่ะยังมีหลวงพ่อสงครามนั่งอยู่ด้วยเกจิระดับเกจิเมื่อนั้นเลยนะป้าจุ๋มเนี่ยเขาชอบทําบุญเนาะก็เป็นหัวเรือใหญ่เนาะป้าเชื้อก็พระครูสงวนนี่นั่งนั่งหัวแถวเลยต้องบอกอย่างนั้นนะระดับพระเกจิทั้งหมดอะแล้วจุ๋มมาดูนั่งดูลูกอ้าวหลวงพ่อสงครามก็มาตอนนั้นท่านยังแบบหนุ่มนะโอ้รูปงามผอมแล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยโอ้ยหลวงพ่อหัวเราะชอบใจนะก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เออพ่อนู้นนะก็บอกโอ้เป็นบุญนะบางคนเนี่ยพ่อแม่ตายเนี่ยเขาทำปีเดียวเขาก็เลิกแล้วเขาไม่ทำกันมายาวหรอกเราก็คิดว่าเออถ้าพ่อเราไปท่านไปเกิดหรือไปอยู่ในภพภูมิอื่นน่ะนะบุญที่ท่านเราส่งไปท่านไม่ได้รับมันก็กลับมาหาเราบุญมันก็มาที่เราเต็มๆเนาะเออนะส่งจดหมายไปไม่ถึงผู้รับมันก็ต้องตีกลับมาหาเรานะบุญก็กลับมานะหลวงพ่อบอกโอ้ดีจริงๆเลยบางคนเขาทำปีเดียวบางคนทำบุญครบ100 วันเขายังไม่ทำก็มีนะเดี๋ยวนี้มันขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็ถวายสังฆทานก็พอใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่มีกำลังหลายอย่างเนาะทั้งเวลาแล้วก็ตัวเองก็ถวายสังฆทานสักชุดหนึ่งก็ได้นะนะอย่างน้อยเนี่ยท่านไม่ได้รับบบุญก็กลับมานะหลวงพ่อก็คุยเมื่อวานนะเป็นกันเองเนาะก็มีแต่พวกเราไม่ได้บอกใครเนาะมาเกรงใจนะญาติญาติบางคนก็เดินกันไม่ไหวบ้างอะไรบ้างและปีแรกๆก็มากันเยอะนะหลังๆก็ล้มป่วยกันบ้างตุยตายกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่มีอย่างหลานจุ่มก็ไปเรียนจุ่มก็บอกไปเรียนไม่ต้องหยุดเพราะไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ก็จุ่มก็ทําให้มันตรงวันที่ท่านเสียเมื่อวาน28 สิงหาคมนะก็คุยกันบอกหลวงพ่อวัดหลวงพ่อเนี่ยหลังโฉนดชื่อใครอุ้ยหัวเราะกันเมื่อวานนี้นะโอ้ยจุ่มเอ้ยก็เล่านะก็เล่าบอกว่าคือตรงที่ทางโซนนั้นก็เป็นที่สอคอเยอะเนาะเออนะเป็นทั้งสอคอเป็นทั้งโฉนดนะฮะหลวงพ่อก็เล่าความหลังว่าจุ่มเอ้ยแต่ก่อนหลวงพ่อก็อยู่วัดเขาพระงามเนาะก็เป็นธรรมยุทธบ้านจุ่มลพบุรีก็จะเป็นธรรมยุทธเยอะนะฮะมหานิกายก็มีแต่ธรรมยุทธเยอะนะนะวัดสิริจันทรานิมิตวรวิหารที่เป็นวัดอารารวมอารารามหลวงนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชั้นโทนะเขามีละมีนะก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องแต่งตั้งมาจากพระอารามหลวงมานะฮะนะตั้งแต่หลวงพ่อสังกิจโจมาอะไรต่างๆพ่อจุ๋มก็บวชวัดเขาพระงามนะเราก็จะทําบุญวัดนั้นน่ะจนกระทั่งหลวงพ่อครูสงวนเนี่ยก็ทํากันอยู่ที่นั่นพอท่านมรณภาพหลวงพ่อสงครามเนี่ยก็มาแตกกันเนาะมาหาลำยงลำไยอะไรอย่างนะจุ๋มก็เป็นเด็กๆทันมั่งไม่ทันมั่งก็มาสร้างวัดทุ่งสิงโตหลวงปู่มั่นเคยมาจําวัดอยู่ที่วัดทุ่งสิงโตนะหลวงพ่อสงครามก็เคยอยู่วัดทุ่งสิงโตแล้วก็แยกมาสร้างวัดเป็นวัดบ่อแก้วเป็นวัดบ่อแก้วหลวงพ่อบอกซื้อนะจุ๋มซื้อเขาเนี่ยตอนแรกเลยซื้อ6 ไร่
สมัยก่อนนะ30 ปีอ่ะเกือบ30 ปีอ่ะไล่ละ200,000เนี่ยถือว่าแพงมากนะโอ้แล้วมันไปตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ที่ชุมชนโอ้ยหลวงพ่อเล่านะซื้ออดีตสอสอแต่ไม่ได้เป็นสอสอโอ้จุ๋มคนนะเชื่อไหมทอดกฐินน่ะยังไม่ได้นับเงินเลยแหละเขาจะมาเอาเงินค่ายเนี่ยค่าที่ดินที่หลวงพ่อซื้ออ่ะโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอบอกตู้บอกโยมมันมีเหรียญด้วยนะเอาอย่างนี้ไหมให้นับเรียบร้อยแล้วให้ไปเข้าแบงค์ไหมแล้วค่อยมาเอาได้ไหมคือก็คงจะว่าได้เงินกฐินแล้วจะจ่ายค่าที่ดินอ่ะเราก็เพิ่งรู้นะอุ้ยวันนี้นะคุยกันบอกว่ามันมีอย่างนี้นะจุ๋มนะแล้วบอกมันมีเหรียญด้วยนะโยมมันโมโหลงสมัครสอสอเท่าก็บอกชื่อนะแต่จุ๋มไม่ขอพูดออกอากาศนะมันจะไปพาดพิงถึงเขาแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วล่ะ เอาหินมันลงนะหินลูกรังเนาะสมัยก่อนอะพอแกไม่ได้แกเอาขนกลับมาเลยบอกเอาแล้วขนกลับได้ไงอะพอดียังไม่ทันเกลี่ย คือเห็นมาเวลาเขาเอาหินแบบลูกรังไปลงอะก็จะเป็นกองกองใช่ไหมคะยังไม่ทันเกลี่ยเลยรู้ก็ยังคุยกันรู้อย่างนี้เกลี่ยซะก่อนก็ดีเพราะถ้าเกลี่ยแล้วมันขูดเอากลับก็ลําบากยังไม่ทันเกลี่ยพอเขาไม่ได้เป็นสอสอเขาเอามาขนกลับเพราะมันยังกองอยู่บอกโอ้นี่ถ้าได้ไปเป็นตัวแทนเนี่ยบ้านเมืองเราคงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยนะบ้านเราก็เนี่ยนะถ้าไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์แบบบ้านเราเนี่ยถนนนี่ปูได้ทองคําปูได้ทองคําเอาแค่นี้แล้วกันตุ้มก็เลยคิดว่าโอ้มันก็มีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชนกาลที่เบศรัชกาลที่9เนี่ยจุ๋มตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานจุ๋มเนี่ยท่านถึงบอกว่าเราต้องส่งเสริมคนดีนะให้คนดีเนี่ยเป็นผู้นํานะคือมันมีทั้งคนดีและไม่ดีแหละแต่คนที่เป็นผู้นําต้องดีเก่งเป็นคนดีดีแล้วเก่งด้วยโอ้โหเมื่อวานนะนั่งขำกันหลวงพ่อก็นั่งรถเบนซ์ใช่นะคือหลวงพ่อนะท่านเดินไม่ได้ท่านจะมีรถวีลแชร์แบบเป็นวีลแชร์แบบไฟฟ้าน่ะนั่งคุยกันอยู่ดีๆหันไปอีกทีหายตกใจนึกว่าหลวงพ่อหายตัวได้คือรถมันเร็วมากนะท่านก็จะแบบขับอยู่ในศาลาแหละคือก็คุยกันเนาะว่าโอ้มันมีอย่างนี้จริงๆเหรออันนี้น่ากลัวเนาะว่าถ้าเรามีความคิดเห็นที่ผิดนะเป็นโลภะมันมาครบเลยทั้งโลภะโทสะโมหะมาครบเลยไฟสามกองนะอันนี้แล้วที่ไปมันจะเป็นอะไรเมื่อวานเนี่ยแบบเราก็เพิ่งเราคุยก็สนุกนะเราแบบหลวงพ่อก็คุยเรื่องเก่าเนาะโอ้จุ๋มยังไม่ทันเอาเงินเข้าแบงค์เลยแกมานั่งจะเอามาเราซื้อที่ดินแกเนาะอู้บอกคุณพ่อสมัยก่อนตรงเนี้ยเหมือนป่าเลยนะขายไร่ละ200,000คือถ้าเป็นเนี้ยก็ถ้าเป็นสมัยเนี้ยนะก็เป็น10 ล้านอะไร่หนึ่งอะเอาจริงๆนะแล้วซื้อสร้างวัดมานั่งรอเลยบอกโอ้ยโยมเอาเข้าแบงค์ก่อนไหมเหรียญมันมีเหรียญด้วยนะโอ้เมื่อวานบอกหลวงพ่อมันจริงนะจุ๋มนะนะท่านก็บอกชื่อบอกนามสกุลครบเลยหลวงพ่อนะแต่จุ๋มขออนุญาตไม่พูดบอกมันน่าเศร้าเนาะมาเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเคสอย่างนี้เยอะมากนะถวายพ่อถวายแล้วสาธุการกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นวัดวาอารามกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกวัดทุกรูปนะฮะที่ฟังจุ๋มเยอะนะมีพระฟังจุ๋มเยอะเดี๋ยวเจอหลวงพ่อท่านเจ้าคุณจะต้องถามว่าวัดหลวงพ่อเนี่ยหลังโฉนดเป็นชื่อใครต้องให้ดีนะคือตอนนี้ที่ดินมันราคาสูงเนาะยิ่งอย่างวัดอดุลยารามที่ขอนแก่นเนี่ยไปอยู่ใจกลางเลยนะเขาบอกว่าไล่ถ้าหลักขายทั้งหมดเนี่ยถ้าได้คืนหมดเนี่ยเป็นพันล้านนะคือสมัยก่อนเนาะมันไม่มีใครมันมีแต่ป่าเอาไว้เผาศพกันมั่งอะไรมั่งอะไรต่างๆเนาะนะ
กัมมุนาวัตตีโลโกจริงๆเวลาหมดแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลเนาะเราคุยกันนะเราคุยกันนะท่านผู้ฟังอรุณสวัสดิ์เมื่อกี้วสป.หายไปแป๊บหนึ่งไฟตกตอนนี้มาแล้วนะสวัสดีทั้งสองคลื่นเลยเวลาจะหมดเมื่อวานก็มีคนโทรจุ่มรับสายบ้างไม่ได้รับสายบ้างแต่บางคนก็รับสายนะฮะรับสายโทรศัพท์นะจะบอกว่าคนที่สั่งของจุ่มอะตั้งแต่วันพฤหัสเนี่ยแล้วบางคนบอกให้ส่งวันจันทร์เนี่ยอันนี้เข้าใจได้นะก็จะมีใครบ้างคุณลุงหนุนสีครามเนี่ยสั่งกระดูกอ่อนไปครั้งนี้สั่งดวงตามา2 กระปุกบอกวันเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่บ้านอันนี้ส่งวันจันทร์นะคุณป้าทองสมด้วยแต่ก่อนชื่อบุญสมเนี่ยวันนี้ไม่รู้ฟังหรือยังเมื่อวานนอนวัดน่าจะยังไม่กลับน่าจะกลับเช้านะอันนี้ส่งวันจันทร์เข้าใจได้แต่คนที่โทรมาเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ห่อของใครเลยเพราะว่าพอไปวัดกันเสร็จกว่าจะกลับกันแล้วจุ๋มก็ไปทำธุระไปสระบุรีด้วยไปบ้านคุณลุงด้วยนะก็ไปหาพี่สาวเขาคนโตนะไปนู่นไปนี่ไปหลายอย่างนะก็ไม่ได้สั่งงานเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าละไมนะวันจันทร์ส่งนะคุณอังคณารื่นสดนะคุณวิญญาณสีหมากสุขและใครบ้างเนี่ยที่โทรมานะเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเมื่อวันศุกร์จุ๋มไม่ได้ส่งยกยอดไปส่งวันจันทร์นะเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมของไม่มานะอ่ะจุ๋มแจ้งเนี่ยมีกระดูกอ่อน30 เม็ดมีสบู่มีดวงตามีดีท็อกพูดถึงดีท็อกอย่าปล่อยให้ท้องผูกนะอย่าปล่อยให้ท้องผูกจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจเลยนะดีท็อกเนี่ยนะต้องย้อนไป10 กว่าปีเนาะได้กระเช้าของขวัญมาเป็นดีท็อกนะฮะแล้วก็ไม่เคยหยิบเลยเพราะตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนแบบท้องผูกเป็นคนถ่ายปกติต้องถ่ายทุกวันถ้าวันไหนไม่ถ่ายเนี่ยเฮ้ยฉันเครียดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะนี่มันอยู่ในกระเช้าของขวัญซึ่งบริษัทที่คอนแทคกับจุ๋มเนี่ยติดต่อกันเรื่องการผิดของเนี่ยเขาใส่กระเช้ามาแล้วปีใหม่เขาให้มาเราก็ไม่เคยเลยจนกระทั่งเกือบปีนะเรามีงานอะไรสักอย่างเราก็ลองกินก็ดีนะเพราะว่าเราอยากระบายบ้างบางทีลำไส้เราเนี่ยเนาะมันอันมีตกค้างมีอะไรคือเข็ดไงสมัยก่อนเคยกินยามีคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าปวดเมื่อยเส้นเอ็นสมัยโกจุ๋มขับรถเยอะนะเขาบอกว่าให้ถ่ายเป็นพวกยาลักษณะเหมือนกระสายเส้นน่ะแล้วจุ๋มก็เลยกินโอ้จุ๋มเข็ดมากคือต้องบอกอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเหมือนจะไปเป็นลมในห้องน้ำอ่ะมันมีแต่น้ำออกแล้วใจวิววิววิววิวถ่ายเป็น10เลยเป็นน้ำออกเข็ดตั้งแต่นั้นก็เลยไม่เคยหยิบไอ้ดีท็อกเนี่ยมากินเลยคิดว่ามันเป็นเหมือนกันเอ้ยแต่มาอ่านแล้วมันไม่ใช่นี่มันมีไซเลียมฮัทมีเกลือแร่วิตามินมีผักผลไม้มันไม่เหมือนกันก็เลยลองชงดื่มก่อนนอนโอ้โหดีงามนะอุจจาระมีกากใยสวยงามเต็มที่ไม่เกิน2 ครั้งก็เลยพูดออกอากาศโอ้โหคนบอกเอาพ่อแล้วพ่อจุ๋มมาเป็นคนท้องผูกพ่อจุ๋มขาดไม่ได้เลยนะมันไม่ได้อันตรายแล้วมันก็สกัดจากธรรมชาติจริงๆเลยนะมีเกลือแร่วิตามินมีไซเลียมฮัททรีนเกรดหอยที่ดูเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเนาะนะเป็นดื่มเป็นชนิดผงชงดื่มกับน้ำนะเหมือนเรากินน้ำผลไม้อย่างนั้นน่ะมีแอปเปิ้ลมีอะไรต่างๆสกัดนะเลยเป็นที่มาทุกวันนี้แซมซันพัทดีท็อกห่างไกลจากโรคร้ายๆเกี่ยวกับลำไส้นะขับล้านสารพิษกันบ้างคนท้องผูกดื่มได้ทุกวันหรืออาทิตย์หนึ่งจะดื่มสัก2-3 วันก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็น1 กล่องมี4 ซอง280 บาทนะคะขอบพระคุณมากทุกท่านที่ทักจุ๋มพี่มาลัยคนสวยพี่อรุณชอบสิวันนี้ฟังธานินคุณเสน
นะสวัสดีคุณเล็กสวัสดีพี่กบสาวโพธารามขอให้มีความสุขนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดี

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวัง
16: จริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มมันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพโดยเครื่องหมายราคาไทยทิพย์โอสถแน่นอนครับเมื่อกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกาขี้กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริง
17: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
18: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
17: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
18: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
17: ข้าว89
18: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
19: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
20: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
21: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
18: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
19: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
20: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
21: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
18: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
19: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
20: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
19: กระสอบสีเขียว
21: ของมารวยทีวี
18: ใช่
20: ด
18: ี
20: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
22: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
23: 081-290-1691 081-290-1691
24: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
25: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับน้าผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
26: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
27: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
28: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
24: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
23: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง081-290-1691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
29: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตัง ปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับรายงานตัวครับโอ้โหคุณผู้ฟังฝนตกดีจังเลยเมื่อวานจัดรายการข่าวคนคู่เสร็จปั๊บเดินทางเข้ากทม.เมืองที่คนตกท่อเนาะขาไปเจอฝนขากลับก็ฝนตลอดทางก็จะบอกไปกรุงเทพก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ากรุงเทพนะแต่บรรยากาศรถติดเหมือนกรุงเทพเลยไปแถวแถวบางบัวทองบางบัวทองนะฮะฝนดีจังในรถติดโอ้โหวิโนสันติราษฎร์วินาศสันตโลเลยรถก็เยอะนะแล้วแสงไฟข้างทางนะมืดสนิทเลยนะวิ่งมาเส้นทางบางไปอินกลับถึงบ้านนู้นประมาณสักตีสี่เฮ้ยไม่ใช่สี่ทุ่มกว่านะครับเป็นอย่างนั้น

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

มาเจอฝนกระหน่ำมาเสียงหายเลยเหมือนกันเนี่ยโปรมิกออยนะฮะก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตเป็นสิ่งสำคัญนะขับของเสียออกจากร่างกายเพราะนั้นแล้วเบาๆหน่อยความเค็มที่เรากินรสชาติของความเค็มเบาได้ก็เบานะอย่าไปกินเยอะนะวันนี้พี่สาวท้ายตลาดบอกว่าแม่เมื่อวานนอนหลับสบายไม่ตื่นตื่นมาวันนี้อยากจะฟังเพลงวัยรุ่นด้วยนะจริงๆก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะโกไข่กันในสนเนี่ยก็อายุเยอะแล้วโกไข่ก็เป็นครูในสนก็เป็นศิลปินทางภาคใต้ความคิดถึงกำลังเดินทางครับไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ย

0: ประทานยาย่าบริ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วน
2: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
3: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็สองเม็ดเลยนะยาย่าบริ้งนี่ครับหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตากันซะอย่าปล่อยให้เลื้อรังอย่าปล่อยให้เป็นเยอะอ่ะไปฟังกันต่อเลยนะจ๊ะยาย่าบริ้งกระปุกละ800มี60เม็ดดีแคร์กระปุกละ400มี30เม็ดพอได้นะชาวบ้านชาวช่องเขาขายตั้ง900ของเรา400บาท2กระปุก650ยาย่าบิง60เม็ดเลย800บาทก็ยังถูกนะแต่คุณภาพเป็นไงคุณผู้ฟังรู้ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมนะมีมาไม่ใช่มาเพิ่งมีประเดี๋ยวประดาวนะมีเป็น10ปีแล้วระหว่างนักร้องกับดาราครับเพลงนี้รูปเพชรแหลมสิงครับร้องพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมส่งให้ครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: 0812901691แค่เป็นก้าวเป็นรุมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิมนะกล่องละ200บาทแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก็แบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ300บาทเด้อพี่น้องไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้เยอะแยะแต่อย่าลืมนะก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยนะครับพี่สาวของเรานะพี่พันจากอุดัยเจริญนู่นครับฟังอยู่ที่ควนกาหลงจังหวัดสตูลแนะนำงานเพลงจำปาลืมต้นเข้ามามอบให้มีรักแฟนรายการทั่วประเทศครับ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: 0812901691นะครับโอ้คลองถมเซ็นเตอร์ไฟไหม้ครับคลองถมเซ็นเตอร์นี่ไฟไหม้ตอนเมื่อคืนเนี้ยเนาะฝนก็ตกไฟก็ไหม้ลุกลามเยอะเลยนะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งกันช่วยดับเพลิงเมื่อคืนนี้คลองถมเซ็นเตอร์นี่อยู่ถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิก็ไปดับเพลิงเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นหนึ่งซึ่งเป็นร้านค้านะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยพญาไทบรรทัดทองบางรักภูเขาทองสามเสนพหลโยธินบางโพสุทธิสารสนับสนุนที่เกิดเหตุเพลิงยังคงลุกลามไหม้อยู่ตลอดนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติก็ต้องลงมาดูเองเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากอะไรเสียงอาคารมันยุบตัวด้วยไม่มีคนติดค้างครับการตรวจสอบแล้ว เหตุเพลิงไหม้ของถมเซ็นเตอร์นะครับมีอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงนะครับขณะนี้หลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ติดค้างภายในอาคารทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและก็พื้นที่ข้างเคียงครับสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะเริ่มจากบริเวณชั้นที่1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและก็มีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เชื้อเพลิงจำนวนมากแล้วก็ส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับเพลิงไหม้เพลิงไหม้ไฟไหม้นะอาคีภัยเรียกอาคีภัยเรื่องรถดับเพลิงต้องเรียกรถดับเพลิงนะก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับไปฟังอิจฉาตายายครับพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำขอมานะวิทยุใช้ได้แล้วอิจฉาตายายมาไปพี่สุภาพรด้วยครับคิดถึงจังเลยพี่สุภาพรไม่โทรเข้ามาเอาวันนี้ท้องใบแจ่มแจ้งสงสัยน้ำท่วมบ้านไปแล้วฝนตก

0: ือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: กินก่อนนอนนะถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแบบพี่ทองใบเขาว่าเนี่ยนะกรึบกรับกรึบกรับแต่มันไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บมันนะแต่มันรำคาญนั่นมันเป็นจุดเริ่มต้นของกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมแล้วล่ะอย่าปล่อยให้มันแห้งนะเติมให้มันเต็มกับความหล่อลื่นของกระดูกและข้อก่อนนอน2เม็ดนะบางคนมีชาด้วยนะเพราะว่ากระดูกมันครับแคบไงมันแห้งไงมันไปถูกกับเส้นประสาทอยู่นะปล่อยไว้นานกระดูกผุกระดูกพุนอันนั้นต้องกินไทยแคลพัดนะแต่ถ้าเป็นน้ำมันงาดำเนี่ยขวดหนึ่ง60เม็ดนะ300บาทไม่มีส่วนผสมของอะไรครับเมื่อสักครู่ถามกันมาบอกมีส่วนผสมอะไรนะลำข้าวอะไรมันไม่มีของลุงช้างนี่งาดำล้วนๆนะครับลองดู60เม็ด300บาทจ้ะคิเรโดนรักครับสาวสวยจากมหาสอนนะฮะอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีพูดถึงมหาสอนก็นึกถึงวัดบางพึ่งเนาะวัดบางพึ่งนี่เขาจะกฐินสามัคคี31ตุลาคมนะใครจะเป็นเจ้าภาพกฐินเชิญเลยนะฮะกองละ 1,000 บาทกองละ 1,000 บาทครับช่างจะได้สร้างสะพานให้เสร็จสักทีเนาะโอ้หลายปีแล้วไม่เสร็จสักทีสะพานข้าม3โลกเนี่ยคิเรโดนรักครับ

แม่เวลาหมดแล้วพี่สาวจากสุพรรณบุรีนะขอฝนเดือน6เอ๊ะเราเดือนอะไรเนี่ยไม่ใช่ฝนเดือน6นะเดือน8แล้วนะเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นหน้าฝนน่ะเนาะพอฝนมาอย่างเงี้ยจะทำไร่ไถนาก็อย่าลืมปุ๋ยแล้วกันนะปุ๋ยลุงช้างเมื่อวานนี้ก็ตาคลีเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้พัฒนานิคมโทรเข้ามาเลยนะจ๊ะทำอ้อยเออใช่ที่ตาคลีก็ทำข้าวโพดที่พัฒนานิคมทำอ้อยมีพิเศษมีของแถมนะครับให้มากมายโทรมาได้เลยครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือใช้แล้วไม่เบื่อเพราะว่าพี่พญาเสือถุงสีเขียวเจียวจ้าวกันได้เลยนะครับไร่นาของท่านเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็มีเม็ดฟู่นะหรือจะเป็นเรื่องของดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุด
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไว
9: วัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว14กันยายนนี้และสทนช.เตือน17จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: เลอา
17: สบู่สมุน
16: สบู่สมุนไพรเลอาจะวะเริดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวะเริด
18: เสียวฟัน
19: อ
18: ะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
20: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: กกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.14 กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้พิจารณารับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นแล้วและเนื่องจากสำนวนดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบางส่วนที่จำเป็นต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาลงมติเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบจึงได้กำหนดนัดพิจารณาลงมติสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันจันทร์ที่14กันยายน2569ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลของสำนักงานกกต.ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.หรือ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วนกกต.1444ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้สืบเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออกรวม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดพร้อมให้เฝ้าระวังแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งได้แก่แม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำยมแม่น้ำแขวน้อยลำน้ำเฟี้ยลำน้ำยังจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 9025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเพียงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อยากมีเธอเป็นแฟนคุณไผ่พงษ์สะท้อนนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:17 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทลอย AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวรับอรุณกับปุ้ม3ช่วงเวลาค่ะ3:00 ถึง 4:00ที่นี่จอทลอ AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรี 6:00 ถึง 7:00 เช้าแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บตกตอน5:00ที่บสป .612 นะคะฟังข่าวกับปุ้มสันธนีแล้วมี11:00 ถึง 19:00ด้วยนะคะข่าวเด่น11:00ติดตามฟังกันเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองกับผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชผักพืชไร่ไม้ผลออกดอกแล้วร่วงหมดวัคซีเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องดราดำดีทุกอย่างสั่งได้เลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะจะสั่งซื้อสมุนไพรจิราก็โทรมาจะดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ก็โทรมาอยู่หน้าไมค์ก็โทรได้0855179025เบอร์เดียวนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังขาโทรมาสั่งก็ได้โทรมาคุยก็ได้โทรมาเมาหน้าไมค์ก็ได้เหมือนกันนะคะเช้าวันนี้มีข่าวที่เล่าไปตอน3:00ก็แล้ว5:00ก็แล้วมีประเด็นข่าวใหม่ที่จะเล่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังฟังเพลงแป๊บเดียวขอ1 เพลงเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวค่ะ

ยอมจำนนฟ้าดินนะคะคุณหญิงทิติการค่ะคืออะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติยอมจริงเพลี้ยนอนโรคแมลงไม่กลัวจัดได้หมดเพลี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการได้ค่ะแต่ที่สู้ไม่ได้ก็คือภัยธรรมชาติจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของภัยธรรมชาตินี่คือแบบโหดจริงแล้ววันนี้เหมือนกับธรรมชาติย้อนกลับมาจัดให้เราเจอฝนหนักโคลนหนักแล้งหนักอันนี้สู้ไม่ไหวค่ะคุณผู้ฟังคะเนาะมาเล่าเรื่องของเราดีกว่าค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยอุตุนิยมวิทยาเตือนมาลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศ

0: ังหน้าบ้านนี่มืดตึ๊บไปเลยคุณผู้ฟังขาลมพัดประตูปึ้งปังข้างหลังบ้านมีแดดส่องแวบๆคุณผู้ฟังดูดิรัศมีไม่เกินประมาณ5เมตรประมาณเนี้ยดูความต่างของธรรมชาติแล้วตกซ้ำไม่มีอ่ะกระหน่ำสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุ้มจันทนีพี่ประคายโอวาตกตกยกว้ารั่วนะครับ
0: ครับ
1: กระแลงครับ
0: ครับ
1: ลูกกระแลงโอ้โหเรียบร้อยว่ามุกพัดกระจุยกระจายหมดเลยครับ
0: ครับผม
1: จัดอยู่นะครับคุณปุ้มครับตกตกเยอะเมื่อวานเนี่ยพี่ประคายอ่ะ
0: ครับผม
1: ลมกระแลงอย่างมากมากครับ
0: ครับ
1: ก็จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันตนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอย่าว่าแต่ผักไห่เลยค่ะลพบุรีก็ตกขนาดหนักเหมือนกันเมื่อวานตอนเย็นช่วงเย็น5โมงเย็นเหมือนนัดใครไว้ก็ไม่รู้มาตอนเย็นทุกทีเลยนี่แค่คิดนะเมื่อวานน่ะแค่คิดว่าเอารถไปล้างดีกว่าฝนคงไม่ตกแหละ2วันกะจะล้างรถแล้วค่ะกำลังจะโทรบอกให้น้องเขามารับรถไปพอดีมีธุระต้องไปขนของก็ไปขนของเสร็จกลับมาขี้เกียจยกของลงก็เลยจอดไว้ก่อนยังไม่ได้ยกของลงก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยล้างดีนะไม่งั้นหายไปอีกแล้ว240แต่ว่าร้านที่ปุ้มใช้บริการประจำเนี่ยเขาเคลมให้นะคะเวลาที่แบบว่าฝนตกล้างรถมาเสร็จปุ๊บ1วันแล้วฝนตกเขาล้างภายนอกให้ใหม่เคลมให้ประมาณนี้ไม่ต้องกลัวข้างในสะอาดเหมือนเดิมเพราะว่าเพิ่งล้างมาอะไรประมาณนี้แค่คิดว่าจะล้างก็ฝนตกแล้วถ้าเผลอไม่ติดธุระแล้วก็เปื้อนอีกตามเคยล้างรถทีไรฝนตกทุกทีนะคะแค่คิดก็ตกแล้วประเทศไทยวันนี้ยังมีฝนนะเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ภาคกลางบ้านเราฝนน้อยกว่าร้อยละ60นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีมีฝนค่ะภาคตะวันออกฝนร้อยละ70นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย2ฝั่งเลยฝนร้อยละ40กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ40นะคะสำหรับวันนี้สถานการณ์เพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ล่าสุดอัปเดตประมาณ2ที่ผ่านมานะคะควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดแล้วหลังจากที่ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในอาคารข้างเคียงเป็นแหล่งเก็บแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ล่าสุดประมาณ2ทุกอย่างควบคุมไว้ได้สนิทเสี่ยงต่อการพังทลายของตัวอาคารอย่างเดียวความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่5ทุ่มนะคะจนสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ประมาณเที่ยงคืน35นาทีค่ะพบว่าอาคารที่อยู่ข้างเคียงอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เกิดไฟไหม้ประทุขึ้นมาอีกครั้งคาดว่าเกิดจากความร้อนสะสมเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง 01:43 นาทีมีรายงานว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดหลังจากที่มีการปะทุขึ้นมาจากแผงของโซลาร์เซลล์ในอาคารรอบข้างรวมถึงตัวอาคารคลองถมเซ็นเตอร์มีลักษณะเอียงแล้วก็พังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายอาการปลอดภัยค่ะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะทุกอย่างอยู่ในส่วนของความประเมินความคืบหน้าประเมินความเสียหายผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะไม่มีผู้ติดค้างแน่นอนแล้วก็เสี่ยงต่อการยุบตัวของตัวอาคารคาดว่าเพลิงน่าจะมาจากชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่จำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงแล้วก็ส่งผลให้เพลิงลุกลามได้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักจึงยังไม่สามารถเข้าไปในตัวอาคารได้ค่ะเนื่องจากต้องประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างก่อนขณะนี้ก็ฉีดน้ำสกัดจากด้านนอกและควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังตึกแถวข้างเคียงอย่างไรก็ตามการฉีดน้ำ

0: ก็ค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามีผนังกั้นอยู่ทำให้น้ำเข้าถึงตัวอาคารข้างในได้ยากภายในอาคารมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์แต่ว่าน้ำเพียงน้อยนิดไม่สามารถดับเพลิงได้ทั้งหมดหรอกนะคะคุณชัดชาติบอกว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยแรกเนี่ยเคยลงพื้นที่ตรวจสอบหัวประปาแดงไอหัวประปาหัวท่อแดงๆที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะคะมั่นใจว่ามีเพียงพอสำหรับการใช้งานเนื่องจากพื้นที่นี้มีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยปัจจุบันประปาหัวแดงก็ยังมีอยู่หลายจุดและสามารถใช้งานสนับสนุนการดับเพลิงได้คุณผู้ฟังดูในชุมชนละแวกบ้านคุณผู้ฟังสิคะว่าไอ้หัวประปาหัวแดงเนี่ยมันยังอยู่ดีจริงหรือเปล่าสำหรับลพบุรีบ้านปุ้มเนี่ยบางจุดบางที่ปุ้มว่าหายไปหายไปด้วยเจ้าหน้าที่เองหรือยังไงอันนี้ไม่รู้แหละแต่บางที่บางจุดมันหายไปบางบ้านเทปูนคร่อมไปซะอย่างนั้นทำยังไงก็ได้ที่ให้หัวแดงนี้ยังคงอยู่และสามารถใช้งานได้มันจำเป็นมากนะคะคุณผู้ฟังสิ่งของจำเป็นที่เวลาปกติเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจจริงๆไอ้ประปาหัวแดงเนี่ยเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะเขาก็ยืนของเขาอยู่เฉยๆนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาอยู่ในที่ของเขาเถอะเวลาเดือดร้อนฉุกเฉินขึ้นมาเขาช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนะคะหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในความดูแลของใครนานๆช้าๆก็สำรวจดูซิยังมีน้ำวิ่งได้อยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะบางทีมีท่อนะหัวแดงอยู่บนข้างบนน่ะและข้างล่างอ่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะฝังนู่นฝังนี่ลงไปไปเบียดเอาท่อแตกหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เปิดมามีน้ำที่ไหนให้ระวังด้วยนะคะต้องดูแลกันนิดนึงนะว่าข้างบนเนี่ยยังอยู่ดีอยู่ข้างล่างก็ยังใช้ได้เปิดเมื่อไหร่น้ำพุ่งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็พูดถึงภารกิจของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนี่ตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งสมัยที่สองนี่งานหนักหลายงานเลยนะคะพิสูจน์ความสามารถน่าดูล้วนแล้วแต่เจองานหินทั้งสิ้นในขณะที่ทางจังหวัดปัตตานีก็มีคนร้ายไปลอบวางเพลิงที่ทำการอบต.สาคอบนได้รับความเสียหายไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะมีแต่ความเสียหายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ดูแลขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงแล้วก็ดูแลในเรื่องราวของการตรวจสอบหาหลักฐานดำเนินการกับคนกระทำผิดในขณะเดียวกันก็ต้องตรวจตราเข้มงวดเฝ้าระวังทั้งความปลอดภัยของประชาชนและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะปุ้มพาไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะคุณผู้ฟังคือมันมีเรื่องมันมีหนุ่มกัมพูชามั่วคือต้องบอกก่อนเลยนะอีเฟคนิวจากประเทศที่อยู่เป็นหอกข้างๆแคร่เนี่ยมันช่างสรรหานะไม่เว้นแม้แต่เรื่องน้องเนเน่นะอีโรคจิตทำคอนเทนต์พูดเรื่องรู้เรื่องนี้ใน TikTok มั่งใน Facebook มั่งทำคลิปโจมตีไทยไม่ได้เรื่องนี้ก็ไปเอาเรื่องนู้นไม่ได้เรื่องนู้นก็ไปเอาเรื่องนี้ช่างสรรหาเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงมาพูดอ่ะนี่บุ้มกำลังคิดอยู่นะว่าใครเนาะที่มีปัญหากับพระกับที่ดินของวัดอยู่ตอนเนี้ยลักษณะเดียวกันเลยคือหมดเรื่องนู้นก็เอาเรื่องนี้มาอ้างหมดเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนู้นมาอ้างคือให้เป็นประเด็นให้มีคนเห็นฉันในสื่อจะเอายอดวิวผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลสุรินทร์เปลี่ยนป้ายเลยค่ะตอนแรกอ่ะเป็นป้ายภาษาไทย แล้วก็มีตัวงิงิงองอเป็นภาษาประเทศที่อยู่ข้างๆข้างๆข้างๆเหยียดๆข้างล่างข้างล่างมีตัวหนังสือภาษาเขมรอยู่ข้างล่างตัวอักษรภาษาอังกฤษโรงพยาบาลสุรินทร์ภาษาไทยแล้วก็มีสุรินทร์ฮอสพิทอลแล้วก็มีภาษาเนี่ยยึกยือยึกยือเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์บอกหรืออีบรรทัดล่างสุดเนี่ยเขี่ยออกไปเอาตัวภาษาเนี่ยเหม็นๆเนี่ยออกไปก็มีชาวโซเชียลเน็ตเขมรแล้วกันมาแสดงความคิดเห็นทำไมเขาถึงเข้ามาได้ก็โรงพยาบาลสุรินทร์ก็รับรักษาถึงแม้จะเป็นพวกต่างด้าวที่มาสร้างความวุ่นวายดีๆก็มีเขาก็อุตส่าห์ทำตัวหนังสือให้ก็ปากแจ๋วรื้อออกซะเลยค่ะพอรื้อปุ๊บสำนักข่าว MSJ TV ของกัมพูชานะคะนำประเด็นนี้ไปนำเสนอพร้อมข้อความว่าโรงพยาบาลสุรินทร์ถอดตัวหนังสือภาษาเขมรออกจากป้ายแล้วตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณใหม่ในบริบทของความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่อยากจะตอบแทนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมากเลยว่าผู้สื่อข่าวก็เดินทางลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสุรินทร์และสำรวจป้ายที่สร้างขึ้นใหม่ไม่มีแล้วค่ะตัวหนังสือเหม็นๆนะไม่มีแล้วผู้สื่อข่าวก็พูดคุยสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนี้เขาก็บอกว่าดีแล้วเอาออกไปเถอะโรงพยาบาลไทยนะคะนำตัวภาษาตัวหนังสือภาษาเขมรออกจากป้ายทางเข้าฝั่งทิศใต้เพราะว่าตอนนี้ไทยกับกัมพูชาก็มีปัญหาเรื่องพรมแดนเอาออกไปซะเลยนะฮะส่วนกรณีหนุ่มกัมพูชาที่อ้างว่าโรงพยาบาลสุรินทร์ติดเงินค่ารักษาคนไข้ชาวกัมพูชา 20,000 ถ้าจะมาทวงเงินก็มาเลยเอาหลักฐานมาเลยไม่ใช่พูดไปลอยๆเนี่ยแล้วก็ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีชาวบ้านฝากมาว่าปิดด่านถาวรไม่ต้องเปิดกัมพูชาไม่ต้องเข้าไม่ต้องมาจะเดินเหินเป็นมดก็แล้วแต่เจอเมื่อไหร่ก็จับชาวบ้านก็ยังฝากขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ที่นำป้ายภาษาเขมรออกจากกำแพงทางเข้าโรงพยาบาลสักทีรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากให้เรียนหนังสือให้ทุนแล้วก็ปากแจ๋วทำคลิปโจมตีลืมคุณข้าวแดงแกงร้อนลวกลิ้นลวกปากลวกคอให้มีชีวิตอยู่ให้ประกอบสมาอาชีพนี่แหละแล้วก็เป็นเนมาโจมตีไทยวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลพวกนี้เป็นเนระคุณน่ะประมาณนั้นแหละเอาป้ายออกไปซะแล้วจะไปเห่าหอนอะไรก็แล้วแต่เลยรับรักษาเฉพาะแค่คนไทยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มเขมรอัดคลิปหาว่าโรงพยาบาลค้างเงินผู้ป่วย 20,000คนพวกนี้ก็สรรหาที่จะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเพื่อหวังยอดวิวไงคนเข้าไปดูแล้วก็แบบมียอดวิวชอบ มันเริ่มต้นเรื่องมาจากหนุ่มกัมพูชาอัดคลิปดราม่าโวยวายและใส่ร้ายว่าโรงพยาบาลสุรินทร์ติดหนี้ค่ารักษาพยาบาลคนไข้กัมพูชา 20,000 นี่ค่ะซึ่งก็มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวสุรินทร์ก็ออกมาโต้แย้งมาไม่จริงถ้าสงสัยว่าติดเงินจริงไหมเนี่ยมาเลยมาสอบถามที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่ด้านหน้าโรงพยาบาลสุรินทร์ตัวหนังสือภาษาเขมรก็หายไปแล้วประชาชนก็บอกว่าดีเลยดีเอาออกไปซะและไม่ต้องมารักษาก็ได้มีภาษาอังกฤษดีกว่าแต่ภาษาอังกฤษเขามีอยู่แล้วเนาะเออใช่ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษพอแล้วค่ะพอแล้วไม่ต้องมีอีกแล้วปุ้มมีภาพน้องเนเน่กับครอบครัวเดินทางถึงภูเก็ตแฟนคลับนี่ไปรอรับกันแน่นเลยเนเน่รอยัลศิลปินสาวน้อยร็อกสตาร์ของไทยโพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าHello ภูเก็ตก็เดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากไปสร้างปรากฏการณ์กระหึ่มเวทีระดับโลกคว้าโกลเด้นบัสเซอร์จากกรรมการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จเนเน่ก็บอกว่าจากนี้ไปจะตั้งตัวตั้งใจทุ่มเทเวลาในการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมในรอบชิงชนะเลิศที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้ค่ะแล้วก็งดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาที่ภูเก็ตไว้ชั่วคราวเพราะว่าต้องไปเรียนแล้วก็ต้องซ้อมหนักก็เลยงดเปิดหมวกไปก่อนนะคะแล้วก็มีป้ายไฟมีป้าย LED ไปรอต้อนรับแล้วก็มีการส่งพลังเชียร์แบบฉบับของภูเก็ตผ่าน projection mapping บนตัวอาคารชาร์เตอร์ใจกลางเมืองภูเก็ตก็คือการฉายภาพตัวหนังสือนะคะเป็นพลังของคนรุ่นใหม่สู่ soft power ของภูเก็ตที่ไปสู่สายตาชาวโลกเป็นการฉายตัวหนังสือลงไปที่ตัวอาคารเป็นข้อความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอันนี้ก็ปลื้มแทนจริงๆนะคะตอนดูที่น้องประกวดก็พอได้ยินเสียงเชียร์ก็พลอยปลื้มไปแทนคุณพ่อคุณแม่น้องก็ร้องไห้เลยแล้วยิ่งโดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่น้องประกวดนำเอาผ้าไทยไปโชว์สู่สายตาชาวโลกด้วยแล้วนี่ยิ่งประทับใจเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆเด็กแบบนี้น่าชื่นชมนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องชายน้องเน่ๆดูน้องโตเกิน16เนาะตัวน้องก็โตไปดูเรื่องของเตือนภัยให้ระวังสำหรับคนที่ชอบหาปลาหนุ่มโรงงานลงหาปลามาทำอาหารอวนพันข้อเท้าจมน้ำเสียชีวิตที่ระยองค่ะมูลนิธิสว่างพระกุศลระยองรับแจ้งว่ามีผู้พบศพจมอยู่ในบ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ3ไร่ลึก10เมตรที่หมู่4ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองค่ะก็ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำเพื่อชันสูตรไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้ายแต่ว่าบริเวณข้อเท้ามีอวนดักปลาพันติดอยู่คาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ3ชั่วโมงค่ะสอบถามเพื่อนร่วมงานเล่าว่าผู้เสียชีวิตคือนายจำลองอายุ49ปีเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งประมาณบ่ายโมงนายจำลองบอกว่าจะไปจับปลามาทำอาหารจนกระทั่งช่วงเย็นก็ยังไม่กลับที่พักออกตามก็ไม่เจอจนชาวบ้านแจ้งว่าพบศพคนจมน้ำในบริเวณนี้ก็เลยรีบมาตรวจสอบปรากฏว่า เป็นในจำลองเพื่อนของเขาเองค่ะเจ้าหน้าที่มอบร่างให้มูลนิธินำส่งนิติเวชเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดก่อนประสานญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะลงอวนแล้วก็พวกเหวี่ยงเบ็ดด้วยค่ะเบ็ดที่มันเป็นสายยาวๆแล้วก็มีลอกดึงเยอะกับปลาเยอะกับปลาถ้าเกิดมันหลุดเวลาเหวี่ยงไปถ้าไปโดนใครเข้าๆแล้วก็โอ้โหเพราะว่าปลายมันแหลมมากอันนี้ก็ต้องระวังสาวลาวไปลูบกิ่งมะเดื่อที่คำชะโนดจะหาโชคเจอ3ตัวตรงๆเลยสร้างความฮือฮามากตรงกับวันพระใหญ่ด้วยขึ้น15ค่ำเดือน9ที่เกาะคำชะโนดมีนักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ขอพรจากพระปู่แม่ย่าแต่ก็บางตานะคะเพราะว่าเป็นวันทำงานอยู่สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใกล้วันหวยออก1กันยายนนี้พลาดไม่ได้เลยอ่ะ29 30 31อีก2วันนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาวเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระปู่แม่ย่าเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เดินตามสะพานรอบเกาะไปเจอกิ่งมะเดื่อขนาดใหญ่ก็เลยไปไหว้แล้วก็เอามือลูบไปลูบมาลูบมาลูบไปบนต้นตะเคียนมองเห็นเลขค่ะ570570ขณะที่ขันน้ำมนต์หลวงพ่อจำก็มองเห็นเลขเด็ดเป็น983987ตามนี้แหละนี่ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะขายยาแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวปุ้มกลับมาเล่าข่าวให้ฟังไปไล่หนอนไล่หนูกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025 08551799025นะคะ
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแครแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรส์80-100 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แต่ก่อเขียวใบตั้งไม่แครแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันคณี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: ไม่เปิดไมค์อีก พูดไปแล้วก็เสียงไม่ดังนะคะทั้งวีโต้ปราบหนอนเด็ดกว่าเคมีตรงที่เราไม่ต้องฉีดกันพร่ำเพรื่อเขาจะไล่หนอนไปแล้วก็เคลือบไข่เอาไว้ไม่ให้ออกมาเป็นตัวและที่สำคัญเลยก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บกินได้ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี โทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังมาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของข่าวไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันข่าวสดก็จะเป็นเรื่องของคำเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมทรัพยากรธรณีนี่เปิดเผยชื่อ10จังหวัดมานะคะ10จังหวัดที่เสี่ยงต่อเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากมีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านภาคกลางมีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีจันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็ภาคใต้ก็มีที่ระนองและพังงานี่เป็น10จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มเนี่ยอันนี้เป็นคำเตือนมานะคะแม่ฮ่องสอนนี่ยกระดับการเฝ้าระวังเลยนะเพราะว่าเสี่ยงมากตั้งแต่27สิงหาคมถึง2กันยายนเลยนะคะปิดท้ายเรื่องราวของสาวสีคิ้วค่ะแจ้งความอ้างนายทหารเรือใช้ปืนตบหน้าขู่ฆ่าประเด็นเรื่องของความหึงหวงนางสาวเออายุ49ปีเป็นชาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานช่วงเย็นเธอไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วให้ดำเนินคดีกับพันจ่าเอกสังวานหลังจากที่เธอถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายเมื่อประมาณบ่าย3โมงของเมื่อวานนี้ที่บริเวณอ่างซับประดูตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาก่อนเกิดเหตุได้เดินทางไปพบคู่กรณีเพื่อพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหาเนื่องจากมีประเด็นความหึงหวงและเข้าใจผิดเรื่องความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านแห่งหนึ่งโดยเธอยืนยันว่าเดินทางไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและต้องการเคลียร์ให้ชัดเจนแต่ระหว่างการพูดคุยคู่กรณีก็คือพันจ่าเอกสังวานเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาสุรากล่าวหาว่าเธอและบุคคลอื่นเตรียมคำพูดมาเพื่อปฏิเสธความสัมพันธ์และข่มขู่ว่ามึงต้องตายเดี๋ยวจะไปเอาปืนมาทำให้เธอเกิดความหวาดกลัวพยายามพูดคุยด้วยเหตุผลอยากให้ต่างฝ่ายต่างใจเย็นเพราะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดแต่ฝ่ายของพันจ่าเอกสังวานเนี่ยก็ยังคงกล่าวหาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คู่กรณีเนี่ยพูดข้อความที่ทำให้เธอเสียหายจากนั้นสถานการณ์เริ่มบานปลายเพราะนางสาวเออ้างว่าพันจ่าเอกสังวานใช้อาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบชนิดตบเข้าที่ใบหน้า1ครั้งแล้วใช้มือตบแถมมาอีก1ครั้งทำให้หน้าบวมแดงขณะเกิดเหตุมีหญิงอีกรายหนึ่งที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระงับเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงผู้เสียหายแจ้งว่าคู่กรณีมีปืนขอให้ตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็ยังค้นไม่เจอปืนนะคะก็พาไปตรวจร่างกายเพื่อบันทึกอาการไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกกล่าวหาจะไปเคลียร์ให้ชัดแต่ก็เกิดทำร้ายร่างกายและข่มขู่ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละเป็นประเด็นมีอาวุธปืนจริงไหมใช้ทำร้ายร่างกายคนจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการเลยแล้วกันเนาะพบกับปุ้ม11โมงค่ะในช่วงข่าวเด็ด11โมงอีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025 สวัสดีค่ะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569
1: ถึงวันที่3จันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต่อเนื่องตลอดคืนเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ด้านสำนักงานเขตป้อมปราบตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย